0: โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอขานุวรรักษาบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรรักษาบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมพร้อมได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็ว
1: อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็ว
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ณสำนักงานชลประทานที่11วันนี้ว่าได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมการระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วขณะเดียวกันสั่งให้เตรียมพร้อมด้านการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์โดยเฉพาะการจัดเตรียมถุงยางชีพเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยควบคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งให้ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนจะต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขทยอยเปิดบริการสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้มีสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและหยุดให้บริการเหลือเพียง37แห่งได้กลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม115แห่งและเปิดบริการบางส่วน18แห่งเฉพาะโรงพยาบาลที่ยังต้องติดตามใกล้ชิดคือโรงพยาบาลประจันตคามและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีกลับมาเปิดบริการบางส่วนโดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจะส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์มณฑลทหารบกที่12หลังจากอพยพและส่งต่อผู้ป่วยให้พ้นภาวะน้ำท่วมไปที่นั่นและกลับมาเปิดบริการที่โรงพยาบาลในวันนี้โดยต้องฟื้นฟูระบบต่างๆให้กลับคืนมาและทยอยเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบภายใน16ตุลาคมนี้ส่วนที่เขตสุขภาพที่5ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีน้ำเอ่อท่วมบริเวณรอบโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการให้บริการบางส่วนแต่ไม่พบความเสียหายต่ออาคารหรือครุภัณฑ์เนื่องจากโรงพยาบาลได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าอาคารเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และงดให้บริการศูนย์ส่องกล้องรวมถึง MRI ชั่วคราวควบคู่กับการดูแลบุคลากรกลุ่มเปราะบางและสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนตลอดจนเดินหน้าตามแผนความต่อเนื่องทางการบริหารงานเพื่อรับมือฝนตกหนัก
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด

0: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงแบ่งโซนพื้นที่และถนนสายหลักพร้อมมอบหมาย12เขตบัดดี้ได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนและลาดกระบังเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยและผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการไทยแลนด์พาวิเลียนในวันนี้ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการ Thailand Pavilion แบ่งการนำเสนอ3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเน็ตเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์เศรษฐกิจช่วงประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบประกาศปิดถนนและเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พัก ผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมาตรการควบคุมการจราจรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และภารกิจรักษาความปลอดภัยในช่วงการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี
4: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลิ่งและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันเพื่อให้พลเรือนชาวยูเครนสามารถเลือกผู้นำของตนเองได้ส่วนประเด็นเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นถือเป็นเรื่องง่ายที่โยนความผิดให้กับยูเครนซึ่งประชาคมโลกต่างเข้าใจดีว่าสาเหตุที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอย่างต่อเนื่องและอ้างว่ายูเครนควรมีประธานาธิบดีคนใหม่หลังสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียท่ามกลางแรงกดดันเกี่ยวกับราคาน้ำมันในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
1: ทำเนียบประธานาธิบดีปากีสถานออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าประธานาธิบดีอาซีฟอาลีซาดารีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมสั่งระงับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศที่นำโดยพรรคปากีสถานเตรีอีอินซาฟหรือ PTI ของนายอิมรานคานอดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลกลางปากีสถานโดยอ้างว่าพรรค PTI ล้มเหลวในการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธรวมถึงกองกำลังความมั่นคงและประชาชนยังคงเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องตลอด2ปีที่ผ่านมาซึ่งไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปด้านนายซูฟิกาบูคารีโฆษกของพรรค PTI ออกแถลงการตอบโต้การตัดสินใจดังกล่าวซึ่งถือเป็นการรัฐประหารที่มาในรูปแบบของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจนำไปสู่การนองเลือดและความไม่สงบระลอกใหม่
3: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือบรรทุกผู้อพยพลำหนึ่งประสบเหตุล่มบริเวณทางตอนเหนือของเมืองโอโบกของจิบูตีในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกที่จะเดินทางไปเยเมนในช่วงระหว่างคืนวันที่8ถึงวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย139รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก15รายและสูญหายอีก84รายจากจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด305รายซึ่งทั้งหมดเป็นชาวเอธิโอเปียขณะที่นายอเล็กซานเดอร์คอยแซกหัวหน้าภารกิจของ IOM ประจำจิบูติแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นเครื่องเตือนใจถึงอันตรายที่ผู้อพยพต้องเผชิญท่ามกลางการแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายแพทย์มูฮัมหมัดนาคิบมัดกาซาลีประธานคณะกรรมการการศึกษาและสารสนเทศของรัฐยะโฮของมาเลเซียที่ประกาศตัดสินใจขยายระยะเวลาปิดสถานศึกษาทุกแห่งออกไปอีก5วันตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมนี้เนื่องจากความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาท่ามกลางดัชนีคุณภาพอากาศที่ยังคงอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนายแพทย์นาคิปกล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจดังกล่าวประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงการคาดการณ์ของทิศทางลมจากเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียในช่วงระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนี้ซึ่งกระแสลมอาจนำมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนส่งผลกระทบให้คุณภาพอากาศในพื้นที่เลวร้ายลงไปอีกพร้อมย้ำว่าทางการรัฐยะโฮจะติดตามเกี่ยวกับคุณภาพอากาศโดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Arctic Open 2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการเจอกับมีอาร์บริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์กซึ่งผลปรากฏว่าแบดนี้รัชนกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านคู่แข่งจากเดนมาร์กไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2เกม17 21และ13ต่อ21คว้ารองแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2024รับรับเงินรางวัล 19,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 636,500 บาทความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองไทยส่งเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาล่าสุดทัพใหญ่นักกีฬาพาราทีมชาติไทยรวมทั้งหมด412คนออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยเครื่องเช่าเหมาลำของการบินไทยมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นลำโดยนักกีฬาระดับโลกอย่างสายสุนีจันะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนรวมถึงพงศกรแปรยอและชัยวัฒน์รัตนะเจ้าของผลงานเหรียญทองจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่ผ่านมานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยให้นักกีฬาเดินทางด้วยเครื่องเหมาลำจะช่วยให้อุปกรณ์ของนักกีฬาไปถึงเร็วไม่กระทบกับการฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดซึ่งจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสธนรัฐประชาชนจีนไทยทำได้27เหรียญทองอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลครั้งนี้ไม่อยากกดดันนักกีฬาอยากให้นักกีฬาแสดงผลงานให้เต็มที่โดยเชื่อว่าจะทำได้ไม่น้อยกว่าเดิม27เหรียญทองพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess มหาจักรีสิรินธรครับ Tour of Thailand 2027ที่จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่24มีนาคมถึง2เมษายนปีหน้าเตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ 72 พรรษาพร้อมเปิดโอกาสให้นักปั่นไทยและต่างชาติเก็บคะแนนสะสม UCI ลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028หลายชาติในเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานและชาติจากตะวันออกกลางสนใจส่งทีมชุดใหญ่มาร่วมการแข่งขันส่งผลให้อาจต้องเพิ่มจำนวนทีมจากเดิมที่ตั้งไว้ประเภทละ20ทีมเพื่อรองรับทีมนักปั่นจากนานาชาติพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11มีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคม2569โ ดยในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่12ตุลาคมในภาคใต้และวันที่13ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 น.สูงกว่าระดับเพปานกลาง2เมตร7ซมและเวลา 18:46 น.สูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร90ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 น.สูงกว่าระดับเพปานกลาง78ซมและเวลา 13:54 น.สูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร15ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00
9: น. 1 นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดด้วยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่2ในการแสดงหนังตะลุงมักนำโม่งมาใช้เพื่อกำกับจังหวะและทำนองประกอบการขับร้องของในหนังรางโม่ง1รางประกอบด้วยโม่ง2ใบคือโม่งที่มีเสียงแหลมเรียกว่าหน่วยจี้และโม่งที่มีเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยทุ้มทั้ง2ใบจะแขวนไว้ในรางไม้เรียกว่ารางโม่งโดยนายหนังตะลุงต้องตกแต่งโม่งหน่วยจี้ให้มีเสียงใกล้เคียงกับเสียงตน พื่อให้การขับร้องบทกลอนไพเราะชวนฟังมากที่สุดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับในช่วงที่2สามารถติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF วันแรกวันนี้ค่ะ
3: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะเริ่มขึ้นในวันนี้กรมศุลกากรเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเป็นไปอย่างราบรื่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยเช้านี้รับฟังเรื่องนี้จากนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
14: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีกรมศุลกากร
15: สวัสดีครับ
14: ค่ะจากการลงพื้นที่ตรวจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดคะในการต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกอะค่ะ
15: ก็จากที่ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังท่านเอกนิติวิจิตรพันธ์ประภาสนะครับก็ลงพื้นที่ไปเมื่อวันที่10เรา ก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานมีการบูรณาการพร้อมปฏิบัติงานแล้วก็ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งด้านบุคลากรสถานที่ขั้นตอนในการอำนวยความสะดวกรวมถึงการซักซ้อมการปฏิบัติงานเวลามีปัญหาเกิดขึ้นจริงนะครับเช่นมีการเปลี่ยนไฟล์การเดินทางกระเป๋าไม่มาหรือว่ามีข้อติดขัดอย่างไรก็ตามแล้วก็มีทางแก้มีโซลูชันในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเข้าร่วมประชุมเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดแล้วก็เป็นการสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึงเมืองไทยนะครับ
14: ค่ะทางกรมศุลกากรมีบทบาทและก็หน้าที่สำคัญอย่างไรคะในการสนับสนุนการจัดประชุมในครั้งนี้ค่ะ
15: ก็กรมศุลกากรนะครับได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้รับผิดชอบด้านการต้อนรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมทั้งขามาแล้วก็ขากลับนะครับก็มี VIP ประมาณ400ท่านประกอบด้วยผู้บริหารธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศมี Head of State, Head of Government รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังหรือเทียบเท่าผู้ว่าการธนาคารกลางหรือเทียบเท่าของประเทศต่างๆ รวมกว่า191ประเทศนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยกรมศุลกากรเนี่ยก็ได้เสริมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปรวมเกือบ100คนนะฮะรวมทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบันด้วยโดยปกติเราเอาจากที่ต่างๆที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีนะครับคอยให้การต้อนรับผู้มาเข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นงานที่เราได้รับมอบหมายในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้ามาร่วมประชุมแล้วก็เรื่องสัมภาระพิธีการสุรกรขั้นตอนการผ่านพิธีการต่างๆครับ
14: ค่ะนอกจากกรมศุลกากรแล้วเนี่ยค่ะเราได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานไหนบ้างคะภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับ
15: ก็ทุกหน่วยงานครับก็เราได้มีการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับด
14: ่
15: านควบคุมโรคนะครับของกระทรวงเกษตรแล้วก็บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแล้วก็สำนักงานเศรษฐกิจการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้นะครับแต่ละหน่วยเนี่ยก็ได้มีการปฏิบัติงานตามภารกิจรับผิดชอบของตนประสานข้อมูลไฟล์การเดินทางรายชื่อรูปภาพของผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมเพื่อจะได้ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องให้เขาได้รับความสะดวกที่สุดแล้วก็ให้เขาประทับใจและทุกอย่างราบรื่นผ่านไปด้วยดีครับ
14: ค่ะกรมศุลกากรจะมีมาตรการเข้มงวดหรือว่าการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างคะ
15: ก็เราก็บาลานซ์นะครับการอำนวยความสะดวกก็ดำเนินการไปแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายแต่ว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รับความสะดวกรวดเร็วราบรื่นเราก็มีการประสานข้อมูลมาก่อนล่วงหน้าสำหรับของที่ติดตัวมาเช่นบางท่านก็มีบริการจะต้องมีอาวุธเข้ามาจะต้องมีการผ่านพิธีการมีการขออนุญาตก็มีการดำเนินการมาก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะมาถึงครับ
14: ค่ะและมีการวางแผนบริหารจัดการอย่างไรคะกรณีผู้โดยสารและก็สัมภาระที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกันนะคะเพื่อป้องกันความล่าช้าแล้วก็ลดผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมประชุมอะค่ะ
15: ก็ในส่วนนี้กรมศุลกากรได้จัดตั้งเรียกว่าคอมมานด์รูมนะศูนย์ประสานงานอยู่ที่สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่สนามบินนะเพ
14: ื
15: ่อติดตามสถานะเที่ยวบินกรณีที่เครื่องบินมาถึงจะมาถึงกี่โมงใครจะไปรับประสานติดต่อกับเรือซองออฟฟิเซอร์ประสานกับหน่วยงานทั้งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยในการไปต้อนรับนะครับเราก็จัดสรรกำลังให้เหมาะสมคนหนึ่งก็ไปรับจากเกตมาอีกคนหนึ่งก็ไปรับกระเป๋านะครับมีการเดินทางเข้ามาเยอะจริงๆครับช่วงวันที่11ถึง14เนี่ยจะพีคสุดก็
14: ค
15: ือเดินทางมากันหลายสิบไฟลท์นะครับแล้วก็คาดว่ามีผู้เดินทางเข้ามาร่วมประชุมที่ได้รีจิสเตอร์ไปแล้วนะฮะผมฟังข้อมูลล่าสุดเนี่ยเกือบ 17,000 คนละนี่ไม่รวมกับที่ไม่ได้รีจิสเตอร์แล้วก็มีไซต์อีเวนต์ต่างๆที่เป็นนักธุรกิจที่เดินทางเข้ามาร่วมในอีเวนต์ต่างๆที่เป็นไซต์อีเวนต์ที่จัดขึ้นคู่ขนานกับการประชุมครับ
14: นอกเหนือจากการให้บริการที่รวดเร็วแล้วก็จะต้องถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะกรมศุลกากรเนี่ยให้ความสำคัญกับประเด็นใดเป็นพิเศษนะคะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตานานาชาติอะค่ะ
15: ก็เราก็เน้นย้ำนะครับเจ้าที่ของเราเนี่ยแต่งเครื่องแบบภาพเรียบร้อยบริการอย่างมืออาชีพแล้วก็สุภาพพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับก็เป็นก้าวแรกเป็นประตูของประเทศในการเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็พยายามที่จะดูแลผู้มาเยือนสร้างความประทับใจนะครับแล้วก็อย่างสโลแกนครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพ
14: ค่ะกรมศุลกากรจะมีมาตรการตรวจสอบสิ่งของสัมภาระหรือว่าอุปกรณ์ที่นำเข้ามาค่ะเพื่อใช้ในการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบได้อย่างไรบ้างอะคะ
15: ก็มีการประสานข้อมูลล่วงหน้าสำหรับผู้เดินทางเข้ามาร่วมประชุมรวมถึงของที่นำติดตัวมานะครับก็ต้องมีการขออนุญาตมาก่อนล่วงหน้าเพื่อเวลามาถึงเนี่ยจะได้ผ่านพิธีการสุกรได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับโดยในส่วนนี้เราก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ข้อมสายพานแล้วก็มีการคัดกรองโดยมีการประสานข้อมูลมาล่วงหน้าประกอบกับข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรามีทั้งข้อมูลผู้โดยสารข้อมูลสัมภาระต่างๆก็ช่วยให้เราอำนวยความสะดวกในขณะเดียวกันก็สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องครับ
14: ค่ะจากที่ผ่านมาที่เกิดเหตุอุทกภัยเรื่องกระเป๋าค่ะตรงนี้เราได้มีการเตรียมพร้อมรองรับกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินอย่างไรบ้างอะคะ
15: ก็อันนี้เนี่ยมีการเขาเรียกทำมาcontingency plan นะไว้ล่วงหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราประสานทั้งสายการบินการท่าอากาศยานก็คือ LT แล้วก็ทางสายการบินรวมถึงเจ้าหน้าที่ของเราในการอำนวยความสะดวกในการ สมมติกระเป๋าไม่มาเนี่ยจะทำยังไงหรือมาช้าก็ต้องตามไปส่งที่โรงแรมที่พักนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะไม่เกิดนะครับว่าจะมีการเดินทางมาแล้วไม่ได้รับกระเป๋าเพราะว่าผู้เดินทางมาร่วมประชุมเนี่ยก็ต้องใช้เสื้อผ้าสูทใช่ไหมฮะที่ต้องใช้ในการใส่ในการเข้าร่วมประชุมเราก็พยายามติดตามกระเป๋าให้ได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาครับ
14: แล้วเราได้มีการนำพิจิตรท่านเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกหรือว่าในการตรวจสอบอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
15: ก็อย่างที่เรียนครับเมื่อกี้ก็ถ้าได้ก็คือเรามีทั้งการส่งข้อมูลมาล่วงหน้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับข้อมูลสายการบินผู้เดินทางรวมถึงกระเป๋าสัมภาระเมื่อมาถึงเราก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งที่อยู่ใต้สายพานก่อนกระเป๋าจะขึ้นมาแล้วก็มีช่องก็เพื่อให้อำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องไปเปิดตรวจสัมภาระต่างๆกรณีที่มีเหตุต้องสงสัยนะครับ
14: สำหรับประชาชนทั่วไปค่ะที่มีแผนการเดินทางเข้าออกประเทศในช่วงการจัดการประชุมอย่างเงี้ยค่ะจำเป็นจะต้องเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็มีข้อควรปฏิบัติใดคะที่กรมศุลกากรอยากจะแนะนำเป็นพิเศษอะค่ะ
15: ก็จริงๆแล้วสนามบินก็เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปโดยปกตินะครับก็เราก็ไม่ใช่บริการแต่ผู้มาเข้าร่วมประชุมเราบริการผู้เดินทางเข้าออกประเทศรวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากช่วงเวลาสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยก็จะมีผู้เข้าใช้สนามบินเนี่ยในปริมาณที่หนาแน่นกว่าปกติก็ขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางในการเช็คอินนิดนึงครับ
14: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญนี้ค่ะขอให้ท่านฝากถึงประชาชนนะคะเพื่อร่วมกันสนับสนุนการจัดงานแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนนะคะ
15: ก็การประชุมในครั้งนี้ครับเป็นโอกาสที่สำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับเรียกว่าระดับโลกเลยนะครับนานาชาติก็ขอเชิญประชาชนคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยไมตรีและให้ความร่วมมือกับเจ้าที่ในการร่วมกันสร้างความประทับใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพครับ
14: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพันธ์ทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณและก็สวัสดีค่ะ
15: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมติดตามการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ทางเว็บไซต์ World Bank Live โดยไม่ต้องลงทะเบียนและไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับงานในวันนี้เวลา 17:00 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ประชาชนเข้าถึงได้และมีต้นทุนเหมาะสมมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างโอกาสการจ้างงานมานำเสนอเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงองค์ความรู้และแนวคิดจากเวทีเศรษฐกิจระดับโลกโดยเฉพาะประเด็น AI อนาคตการทำงานและการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการรายย่อยมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างโอกาสให้คนไทย
16: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
17: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
18: ได้เลยเช็คมา
17: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
18: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
17: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
18: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐบาลเร่งดูแลปริมาณและราคาสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี2569หลังสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อผลผลิตและการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและราคาเป็นธรรมติดตามรายละเอียดได้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
19: ข้อข่าวเล่าประเด็น ทศกาลกินเจปีนี้อาจไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมาเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกทำให้ผลผลิตผักบางชนิดลดลงและราคาปรับตัวสูงขึ้นขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็ต้องรับมือกับพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเสียงสะท้อนจากเจ้าของร้านจำหน่ายอาหารเจรายหนึ่งในชุมชนตลาดเล่งบวยเอี้ยย่านเยาวราชกรุงเทพมหานครระบุว่าบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมาโดยประเมินว่าจำนวนลูกค้าลดลงประมาณร้อยละ30เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทำให้การออกมาจับจ่ายใช้สอยเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะเดียวกันพฤติกรรมการซื้อวัตถุดิบของลูกค้าบางส่วนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มักซื้อเตรียมล่วงหน้าไว้ประมาณ5วันปรับมาเป็นการซื้อก่อนเริ่มเทศกาลเพียง1วันสะท้อนถึงความระมัดระวังในการใช้จ่ายโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและจำเป็นต้องสำรองเงินไว้ซ่อมแซมบ้านเรือนส่วนสถานการณ์ราคาวัตถุดิบและผักสดในช่วงเทศกาลพบว่ามีทั้งสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นและสินค้าที่ราคายังคงใกล้เคียงเดิม
20: พอมันน้ำท่วมเนี่ยคนจะตัดสินใจก่อนว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อแล้วพอคนที่มันอยู่ในเขตพื้นที่น้ำท่วมหรืออะไรลำบากเนี่ยเขาบางทีเขาจะออกมาจะมาซื้อยังยากเลยก็ไม่น่าจะหายไปประมาณครับ30-40%กรุงเทพมันไม่เคยเจอมรสุมอย่างนี้ตกสามวันสามคืนขายนู่นขายนี่ก็ใกล้เคียงเดิมนะจะมีบางอย่างขึ้นสินค้าที่ขึ้นราคาเนี่ย100อย่างก็ขึ้นอาจจะสัก10อย่างอะไรอย่างเงี้ย
19: อย่างไรก็ตามภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจโดยนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ประสานตลาดกลางและเกษตรกรให้เร่งรวบรวมและกระจายผลผลิตผักเข้าสู่ตลาดเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและบรรเทาแรงกดดันด้านราคาต่อทางผู้ประกอบการและผู้บริโภคหลังสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อผลผลิตในหลายพื้นที่ซึ่งจากการตรวจสอบณตลาดกลางสีเมืองพบว่าราคาขายส่งผักปรับลดลงอาทิผักบุ้งจีนจาก100บาทเหลือ60บาทต่อกิโลกรัมและผักกาดขาวลุ่ยจาก18บาทเหลือ14บาทต่อกิโลกรัมขณะเดียวกันเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจกรมการค้าภายในยังประสานห้างสรรพสินค้าและผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าพร้อมขอความร่วมมือตรึงราคาเครื่องปรุงรสอีกทั้งยังจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าและวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเจได้ในราคาที่เหมาะสม
21: สำหรับเทศกาลกินเจปี2569นะครับก็ให้พูดคุยกับทางห้างนะครับให้มีการจัดโปรโมชั่นนะครับซอสปรุงรสเครื่องปรุงรสต่างๆนะครับในเทศกาลกินเจนี้นะครับเราก็ขอให้ตรึงราคานะครับทุกฝ่ายนะครับช่วยกันลดราคาสำหรับสถานการณ์ผักนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่าราคามีการปรับสูงขึ้นกรมการประสานนะครับทางตลาดกลางขอให้ผู้ค้านะครับและเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นะครับเร่งระดมเข้ามาในตลาดกลางก่อนนะครับเพื่อให้มีผลผลิตเนี่ยสามารถกระจายนะครับไปยังตลาดสดนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการอาหารนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเชื่อว่าสถานการณ์ผักก็น่าจะทรงๆอยู่ตรงนี้นะครับก็จะไม่ขยับไปทรงมากไปกว่านี้นะครับก็ทางกรมการค้าก็พยายามจะเสริมผักนะครับจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาเติมเข้ามาในระบบให้มากขึ้นนะครับ
19: แม้สถานการณ์น้ำท่วมจะทำให้เทศกาลกินเจปีนี้เต็มไปด้วยความท้าทายตั้งแต่ปริมาณผลผลิตต้นทุนวัตถุดิบไปจนถึงกำลังซื้อของประชาชนแต่มาตรการดูแลปริมาณสินค้าและราคาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการบรรเทาผลกระทบลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนควบคู่กับการลดแรงกดดันด้านต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้ทุกฝ่ายก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันบุริมปราศภาภาครายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงแรงงานจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้างและสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่สถานประกอบการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรักษาการจ้างงานและฟื้นฟูอาชีพให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
22: สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ไม่ได้กระทบแค่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนแต่ยังหมายถึงรายได้ของคนทำงานและสภาพคล่องของนายจ้างประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปทำงานขาดรายได้ขณะที่สถานประกอบการบางแห่งต้องหยุดกิจการชั่วคราวกระทรวงแรงงานจึงเร่งเข้าไปดูแลทั้งลูกจ้างนายจ้างและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็ว นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัย30จังหวัดรวม79จุดและกรุงเทพมหานคร13จุดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมช่างฝีมือประมาณ400คนให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาสามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วกว่า 5,000 คันซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกว่า 4,800 รายการซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน5รายการประชาชนได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนกว่า 22,600 คน
0: เราเปิดมาเนี่ย30จังหวัดเป็นจำนวนทั้งสิ้น79จุดซึ่งทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้บริการประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการอุดหนุนงบกลางมาเพื่อให้ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยดำเนินการในการที่จะไปซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนแล้วก็จะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกำลังไปเรื่อยๆนะครับหมายความว่าในขณะนี้เนี่ยเราก็จะไปรุมในจุดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าพาหนะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยที่มีความเสียหายเนี่ยนะครับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยกระทรวงแรงงานพร้อมที่จะให้บริการในการซ่อมแซมให้กลับคืนไปสู่สภาพเดิมนะครับ
22: ภารกิจของกระทรวงแรงงานยังครอบคลุมถึงการประคองรายได้ของลูกจ้างและการช่วยให้สถานประกอบกิจการเดินหน้าต่อได้ซึ่งจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทำให้ลูกจ้างไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้และนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างลูกจ้างสามารถขอรับเงินทดแทนจากประกันสังคมในอัตรา 50% ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน180วันส่วนกรณีเสียชีวิตหากเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39สามารถขอรับเงินค่าทำศพเงินบำเหน็จชราภาพและเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตส่วนผู้ประกันตนมาตรา40รับเงินค่าทำศพสูงสุด 50,000 บาทตามเงื่อนไขการส่งเงินสมทบส่วนสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกระทรวงแรงงานมีกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ผู้ประกอบการกู้เงินเพื่อนำไปปรับปรุงและฟื้นฟูสถานประกอบการวงเงินไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีผ่อนชำระไม่เกิน5ปีส่วนนายจ้างและสถานประกอบการ SME กระทรวงแรงงานเตรียมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อรักษาการจ้างงานวงเงินคงเหลือ 14,980 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงร้อยละ 2.35 ต่อปีเพื่อเสริมสภาพคล่องภายใต้เงื่อนไขที่ต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ80หากต้องการยื่นเรื่องขอรับสิทธิ์สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506ให้บริการตลอด24ชั่วโมงหรือติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือ ITA ประจำปี2569เน้นการประเมินจากข้อเท็จจริงและพฤติกรรมการทุจริตมากกว่าการตรวจสอบเอกสารเพื่อยกระดับความโปร่งใสและแก้ไขปัญหาทุจริตในหน่วยงานภาครัฐติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
2: ผลการประเมิน ITA หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐถือเป็นสมุดพกวัดระดับความสะอาดขององค์กรภาครัฐทั่วประเทศแต่ที่ผ่านมากลับพบข้อสังเกตว่าหลายหน่วยงานได้รับคะแนนระดับสูงแต่ในทางปฏิบัติตามหน้าหนังสือพิมพ์กลับยังเห็นข่าวคดีทุจริตสินบนและการยักยอกงบประมาณเกิดขึ้นซ้ำซากดังนั้นเพื่อให้การประเมินสะท้อนภาพความเป็นจริงปปช.จึงต้องแก้ปัญหาจริงจังกับเรื่องนี้นางสาวสวรรยารัตนราชผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและส่งเสริมธรรมาภิบาลกล่าวว่าสำนักงานปปช.ได้รื้อเกณฑ์ประเมิน ITA ปี2569ใหม่โดยตัดการผูกขาดข้อมูลจากส่วนราชการและเพิ่มน้ำหนักในเรื่องประสบการณ์ตรงจากผู้รับบริการและประชาชน
4: ค่ะเรียนว่าเดิมเนี่ยค่ะการประเมินส่วนใหญ่เราจะเน้นดูว่าหน่วยงานมีระบบป้องกันการทุจริตมีการส่งเสริมธรรมาภิบาลและเปิดเผยข้อมูลแต่การถามถึงประสบการณ์หรือเหตุการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยยังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยดังนั้นในปี2519เราจึงมีการปรับเกณฑ์ใหม่ค่ะโดยเพิ่มน้ำหนัก การวัดเรื่องประสบการณ์และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยตรงมากขึ้นเช่นมีการเรียกรับสินบนหรือไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดหรือไม่ค่ะ
2: สำหรับการประเมิน ITA ปี2569ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมามีเป้าหมายเอ็กซเรย์หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมากถึง 8,319 แห่งตั้งแต่ระดับกระทรวงกรมรัฐวิสาหกิจไปจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านสัดส่วนคะแนน100คะแนนเต็มแบ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหน้าเว็บไซต์หรือ OIT 30คะแนนการสอบถามบุคลากรภายในหรือ IIT 30คะแนนและส่วนสำคัญที่สุดคือการสอบถามผู้รับบริการหรือบุคคลภายนอกหรือ EIT สูงถึง40คะแนนที่สำคัญกฎเกณฑ์ใหม่นี้ได้เปลี่ยนจากให้หน่วยงานคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามเองมาเป็นการดึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการภายนอกเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้เก็บข้อมูลอย่างเป็นกลางเพื่อป้องกันการเกณฑ์คนมาอวยหรือการแต่งตัวเลขคะแนน
4: จุดเปลี่ยนที่สำคัญของ ITA ปี2559อีกประการหนึ่งก็คือการเก็บข้อมูลจากประชาชนจะมีความเป็นอิสระและเป็นกลางมากขึ้นค่ะดังนั้นในปีนี้เนี่ยจึงให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยภายนอกเป็นผู้เก็บข้อมูล EIT เพื่อให้การเก็บข้อมูลมีความเป็นกลางและหน่วยงานที่ถูกประเมินจะไม่สามารถเลือกผู้ตอบแบบประเมินเองได้ค่ะ
2: นอกจากนี้ในยุคแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบาดหนักทางสำนักงานปปช.ยังได้ย้ำเตือนประชาชนเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์และอีเมลโดยเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ผู้เก็บข้อมูลจริงจะไม่มีการขอข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านเลขบัตรประชาชนหรือส่งลิงก์ให้กดโอนเงินเด็ดขาดหากพบพฤติกรรมดังกล่าวให้สันนิษฐานทันทีว่าเป็นมิจฉาชีพปปช.ย้ำว่า ITA ไม่ได้จัดอันดับเพื่อการลงโทษแต่คือการตรวจสุขภาพองค์กรเพื่อชี้จุดเสี่ยงและปิดช่องโหว่การโกงกินจึงขอเชิญชวนประชาชนและภาคเอกชนร่วมสละเวลาสะท้อนข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อร่วมกันสร้างระบบราชการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างแท้จริง
5: ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
23: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
24: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
25: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
24: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
25: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
24: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
26: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่ 1. ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น 2. พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา 3. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือ1ความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้พื้นป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่าง

0: งานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
2: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
1: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
2: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวเกษตรเมืองลำพูน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรายการเรื่องเล่าชาวเกษตรเมืองละปูนครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569นะครับเรายังอยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับปริมาณน้ำท่ายังเหมือนเดิมนะครับก็ยังคงไว้นะครับว่าอยู่ในระดับที่นะครับระดับสูงนะครับในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนก็อยู่ที่ระดับ90นะครับแม่กวงอุดมธาราอยู่ที่ประมาณ70กว่านะครับแล้วก็นะครับปริมาณน้ำยังคงทรงปกติแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องเฝ้าระวังนะครับอาจจะมีปัญหาว่าอุทกภัยซึ่งมาจากพายุฝนฟ้าคะนองอย่างเฉียบพลันก็ฟังนะครับตามทางราชการประกาศแจ้งเตือนทางผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับก็อันนี้นะครับก็ขอแจ้งเตือนคุณผู้ชมคุณฟังไว้อันที่สองครับก็แสดงความห่วงใยนะครับจากรายการเรื่องราวชาวเกษตรถึงพ่อแม่พี่น้องที่ประสบอุทกภัยน้ำนะครับน้ำท่วมอย่างเฉียบพลันนะฮะได้ข่าวมาจากที่อำเภอบ้านโฮ่งนะครับ FC DJ Boy ทั้งหลายก็ขอหูว่า DJ Boy เป็นห่วงเป็นใยนะนะครับในเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับและก็พี่น้องหลายๆพื้นที่นะครับเป็นพ้องว่านะครับช่วงนี้ยังมาออกพรรษาเตื้อง่ายๆนะครับว่าเรายังอยู่ในช่วงของฤดูฝนอยู่นะครับในสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นนะครับการเตรียมการป้องกันภัยนะครับทางด้านเกี่ยวกับปศุสัตว์นะครับแล้วก็เรื่องราวดีๆจากสำนักงานปศุสัตว์วันนี้เรามีนะครับหมอนะคุณหมอหญิงนะจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปูนสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า
0: ชื่ออย่างแนะนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วครับ
1: เจ้าชื่อหมอเกียวเจ้าสัตวแพทย์หญิงเปรมวดียศอีเจ้า
0: เป็นสัตวแพทย์เลยนะเป็นสัตวแพทย์หมอเกียวนะครับหมอเกียวนี่เป็นคนที่ไหนฮะ
1: เป็นคนบ้านโฮงเจ้
0: าบ้านโฮงอุยองได้ก
1: ็เออบ่ได
0: ้บ่ได้อู้ได้กำลาวกำเมืองนี่เน
1: า
0: ะโอเคครับวันนี้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปูนกรมปศุสัตว์เนี่ยอยากจะมาประชาสัมพันธ์มาอู้กับพ่อแม่พี่น้องเรื่องสำคัญเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติมันมีอย่างห้องฮะ
1: เจ้าก็จะเป็นการเตรียมตัวของเกษตรกรเนาะก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติเจ้านอกจากการจะว่าที่เราจะมีการแจ้งเตือนเตรียมตัวอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนาะเจ้าซึ่งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอ่ะมันก็จะต้องมาขึ้นในพื้นที่ของพื้นที่เลี้ยงสัตว์เจ้าอย่างสมมุติว่าเราเป็นคนแม่ทาแต่ว่าเราเลี้ยงไก่ในพื้นที่ปะซางเราจะต้องมาขึ้นทะเบียนที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปะซาง
0: นะเจ้าขึ้นที่แม่ทาบ่ได
1: ้มันจะเป็นการเรื่องการรับความช่วยเหลือเจ้ามันจะมีปัญหามันจะข้ามขีด
0: ครับอันนี้หมายความว่าคุณเลี้ยงอยู่ที่ไหนเนาะคือไปแจ้งปศุสัตว์อำเภอที่นั่น
1: เจ้าแม่น
0: แล้วทีนี้หมอเกียวครับในสิ่งที่ต้องการเตรียมตัวไปขึ้นทะเบียนจะให้อย่างพ่อง
1: เจ้ามันก็จะมีถ้ามันจะมีการขึ้นทะเบียนอยู่2แบบเนาะก็คือสามารถขึ้นได้เองในแอปพลิเคชันได้เลยเจ้าแอปพลิเคชันที่เขามีสามารถโหลดมาในโทรศัพท์เนาะมันจะเป็นชื่อ DLD E ขีด Legit เจ้า
0: อ๋อ DLD ขีด Legit ก็คือ DLD ที่มาจาก Department Livestock Development เนาะหรือภาษาฝรั่งขออนุญาตอู้นะฮะก็คือมันทับศัพท์ภาษาฝรั่งนะนี่ในแอปพลิเคชันถ้าท่านใดมีลูกมีหลานที่สามารถใช้มือถือได
1: ้
0: ก็สามารถที่ฝากลูกฝากหลานลงทะเบียนในมือถือได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นคนบักเก่าอย่าง DJ Boy เราว่าเอาอย่างอีละกันเนาะไม่อยากจะไปอยากจะเจอคุณหมอที่ประสบเตรียมอย่างไปพร้อม
1: เจ้าก็จะมี1เนาะบัตรประชาชนเจ้าแล้วก็2ถ้าสมมุติว่าคือลูกหลานไปแตนเจ้าก็จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจเจ้าแล้วก็3ก็จะเป็นใบรับรองมาตรฐานฟาร์มถ้ามีเนาะเจ้าก็คือมันก็จะได้ขึ้นในระบบไว้ว่าเฮามีมาตรฐานฟาร์มเฮามีการป้องกันโรคเจ้าแล้วก็ 4 จะเป็นรูปภาพสัตว์เลี้ยงหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ประมาณ3รูปซึ่งอันเนี้ยเขาจะเอาไว้เป็นพื้นฐานถ้าสมมติว่าเกิดภัยพิบัติอย่างมาเขาสามารถมีรูปเปรียบเทียบก่อนและหลังภัยพิบัติได้เจ้า
0: เจ้าแล้วก็รูปของฟาร์มเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่นแล้วก็อันดับที่5ก็จะเป็นพิกัดสถานที่เลี้ยงสัตว์เจ้าไอ้ที่มันเป็นไอ้ลาติจูดลองติจูดเนี่ยเจ้า
0: โอ้อันนี้ซ้ำยุ่งยากอันนี้ถามหน่อยนึงว่าอันนี้บัตรประชาชนเตรียมไปได้ละ
1: เจ้า
0: อันที่2หูบเนี่ยอาจจะถ่ายใส่โทรศัพท์มือถือเอาไว
1: ้
0: ได
1: ้
0: น
1: ั้นได้เนาะเจ้าหน้าที่ตรงหน้างาน
0: อันที่3เนี่ยเรื่องของไอ้ใบรับรองไอ้อย่าง GAP มูเนี่ยถ้าเป็นเกษตรกรแรกเริ่มอ่ะที่ยังมาเคยเพิ่งเลยเพิ่งเลี้ยงอ่ะ จะเยี่ยจะใดครับอันนี
1: ้อ๋อถ้าบ่มีก็บ่เป็นหยังแต่ว่าถ้าสนใจจะทำก็สามารถเข้าไปติดต่อที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอได้เลยเจ้า
0: อันนี้ควรจะทำนะเพราะว่ามันเป็นการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
1: แม่นเจ้า
0: และทางสำนักงานปศุสัตว์อยากจะเชิญชวนด้วยซ้ำไปนะกระทรวงเกษตรอยากเชิญชวนให้ได้รับมาตรฐานตรงน
1: ี้
0: เนาะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าถามว่าแล้วอย่างอันเองก็ไอ้คนบ่เก่าใจจีแชร์โลเคชัน GPS ไอ้อย่างบัตรจ้างเนี่ยมาบอกได้ก่อนมาขอความช่วยเหลือที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคือบอกว่าบ้านลุงอยู่ตรงนี
1: ้
0: บ้านป้าอยู่ตรงนี้มุ่งนี้ขอจิ้มกำ
1: ได้
0: เนาะ
1: ก็มาตีในโทรศัพท์หรือว่ามาดูในคอมก็ได้เจ้า
0: หรือไม่ถ้าคุณผู้ชมคุณฟังแบบเอาง่ายๆสุดก็คือแบบลองแชร์โลเคชันใน LINE ตัวเองซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวนี้คนน่าจะใช้เป็นแต่ว่าใน Google ยังอาจจะยุ่งยากไปหน่อยนึงนะครับอันนี้ต้องเตรียมประมาณนี้เน
1: า
0: ะมาที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
1: เจ้า
0: ทีนี้ประเภทอย่างพ่องตี้สามารถขึ้นทะเบียนหรือต้องขึ้นทะเบียนไว้ก่อนเนี่ยมีสัตว์ประเภทอะไรบ้าง
1: ก็จะมีงัวควายเนาะแพะแกะหมูเจ้าแล้วก็จะมีพวกสัตว์ปีกทั้งหลายเจ้าก็จะเป็นไก่พื้นเมืองไก่ไข่ไก่เนื้อเป็ดไข่เป็ดเนื้อเป็ดเทศเนี่ยค่ะแล้วก็พวกนกกระทานกกระจอกเทศห่านเนี่ยก็ขึ้นได้บางเตี้ยก็จะมีขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวไว้ได้ตัวเจ้าเพื่อแบบเก็บข้อมูลไว้เผื่อท้องถิ่นเพิ่นมาถามเนี่ยเจ้า
0: อ๋อรวมถึงแมวถึงแมวด้วยเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแต่ว่ามันก็บ่ได้มีอันเรื่องการช่วยเหลืออย่างเนาะแต่ว่าแบบขึ้นทะเบียนไว้เผื่อมาเอาคนมีวัคซีนจะไปฉีดเฮ้ออย่างเงี้ยเจ้า
0: คำถามแรกกันหมอเกลถามว่าปริมาณขั้นต่ำของแต่ละประเภทเนี่ยหมายความว่าอ่ะสมมุติเลี้ยงไก่2ตัวมันต้องขึ้นมั้ยหรือว่า
1: ถ้าเพิ่นอยากขึ้นทะเบียนขึ้นได้ตัวเดียวก็ขึ้นได้เจ้า
0: ตัวเดียวก็ขึ้นได้
1: เจ้าแม่น
0: อ๋อครับอันนี้เนี่ยขึ้นไว้ก่อนที่เฮาคือเป็นห้องว่าเป็นสัตว์ในการดำรงชีวิตเพื่อเศรษฐกิจนะ
1: เจ้าแม่น
0: ส่วนทางบริษัทอยากได้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับหมากับแมวแฮมอันนี้ถ้าเกิดขึ้นทางบริษัทได้เราจะรู้พอดเดียวเราจะไปอู้กันในเทค2นะว่าความสำคัญเรื่องเกี่ยวกับพิษสุนัขบ้าไปไหนแต่ในนี้เอาอู้เรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับภัยนี้ก่อนว่ ามันเป็นยังไงอันนี้ต้องขึ้นทะเบียนก่อนในประการแรกเพราะว่าเราจะได้ฮู้นะหมอเกลว่าปริมาณของท่านเนี่ยมันเลี้ยงอย่างยังไงพ่องนะครับเอกสารมีนี้ละทีนี้การขึ้นทะเบียนเนี่ยมันเป็นเรื่องการบ่งบอกคุณสมบัติเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ไหมครับ
1: ใช่เจ้าก็คือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เจ้าว่าเราเลี้ยงสัตว์กี่ตัวอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ครับอันนี้เป็นการที่ว่าเตรียมเอกสารไว้ก่อนนอกเหนือจากนั้นเนี่ยหมอเกลทั้งในเรื่องของเมื่อเกิดป้อนหอมว่าเตรียมไว้ละ
1: เจ้า
0: ขึ้นทะเบียนไว้ละเมื่อมันเกิดภัยขึ้นมา
1: เจ้าม
0: ันมีภัยอย่างพ้องที่ห้องว่าเคลมได้จากทางป้อนหอมว่าเงินช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยมันมีภัยอะไรบ้างครับ
1: เจ้าก็จะมีน้ำท่วมเนาะแต่ว่าในน้ำท่วมเนี่ยก็จะต้องเป็นทรัพย์สูญหายถึงจะได้รับการเยียวยาเป็นเงินเนาะเจ้าแต่ว่าถ้าเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นว่าแค่สัตว์ป่วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะมีเป็นวัคซีนหรือว่าวิตามินแจกจ่ายให้เจ้าน้ำท่วมไฟไหม้ถ้าหันณที่นั้นเนาะว่าเปิ้นไหม้เล้าไหม้อย่างจริงเจ้าหรือว่าเป็นโรคระบาดแต่ว่าโรคระบาดอ่ะมันจะบ่ได้เหมือนบ่ได้ชดเชยเหมือนภัยพิบัติแต่ว่ามันจะมีระเบียบของเปิ้นต่างหากเจ้าในโรคระบาดนั้นๆว่าจะได้ชดเชยอย่างใดอย่างเงี้ยค่ะ
0: มีแฮมต่างหาก
1: แม่นเจ้า
0: แล้วเฮาสร้างภัยขึ้นมาร้องว่าเอามากิน
1: อันนี้ก็บ่ได้เพราะว่ามันต้องมีภาพหลักฐาน
0: มีภาพหลักฐาน
1: เจ้าเวลาจะขอชดเชยหรือว่าขอความช่วยเหลือเนาะก็อย่างที่ว่าการขึ้นทะเบียนน่ะเฮาที่เฮาต้องเตรียมหูบมาเพราะว่าเราจะได้เอามาเป็นเหมือน before เพิ่นฮ้องแหงก็ภาพก่อนแม่น
0: แล้วภาพหลัง
1: เจ้าเพราะว่าบางทีอ่ะการที่เกิดน้ำท่วมหรือไฟไหม้เนาะเราจะเอาชีวิตคนแล้วก็ทรัพย์สินเป็นหลักเรื่องสัตว์เนี่ยบางทีเปิ้นบ่ตันก็จะปล่อยไปเลยแล้วแบบมีเวลามาถ่ายหูบเป็นหลักฐานก็คือเราก็จะเอาหูบเนี่ยที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็เทียบกับหลังจากที่มันเกิดเหตุเกิดภัยอย่างแล้วเอามาเทียบกันเงี้ยค่ะ
0: สมมติมาน้ำท่วมมีเนาะ
1: เจ้า
0: สมมติมาปุ๊บท่วมเสร็จแล้วหมูตาย
1: เจ้า
0: อันนี้สำคัญที่สุดก็คือต้องมีผู้ถ่ายหรือเปล่า
1: ถ้าหูบตอนหมูลอยไปได้ยิ่งดี
0: เจ้าที่หันอย่างในภาพโซเชียลเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: แล้วถามว่าต้องเก็บซากสัตว์นี้ไว้ไหม
1: บ่จำเป็น
0: บ่จำเป็น
1: เจ้าขอแค่มีภาพถ่าย
0: อ๋อถ่ายนักนักยิ่งดีใช่ไหมครับหมอ
1: เจ้าเก็บไว้เพราะว่าการที่จะมาขอของชดเชยเงินน่ะเนาะเปิ้ลจะต้องผ่านกชพอที่ว่าผ่านอำเภอมาผ่านมาจังหวัดคือเปิ้ลจะมีขั้นตอนคณะพิจารณาเปิ้ลแต่ว่าเปิ้ลไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเปิ้ลก็จะขอเป็นหลักฐานแอเจ้าว่ามีหลักฐานก็ว่าเสียหายจริงแอเจ้าน
0: ั่นหมายความว่าอันนี้ขอมีภาพถ่าย
1: เจ้า
0: ตอนที่มันลอยน้ำอย่างเนี้ยขอเก็บไว้ก่อน
1: เจ้าน
0: ะครับเป็นประเด็นสำคัญ
1: เจ้าแม่
0: นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทีนี้มันมีประเภทของการให้ความช่วยเหลือครับหมอเกลมันมีอย่างพวกที่กรมปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปูนอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องมีอะไรบ้างนะครับเริ่มมาเลยนะครับตั้งแต่อย่างไ
1: งเจ้าก็จะมีโคกระบือสุกรแพะแกะไก่พื้นเมืองไก่งวงไก่ไข่เป็ดไข
0: ่
1: ไก่เนื้อเป็ดเนื้อเป็ดเทศนกกระทานกกระจอกเทศห่านแล้วก็จะมีพืชเลี้ยงสัตว
0: ์
1: จะพืชเลี้ยงสัตว์ก็จะเป็นพวกที่อันนี้มันก็ต้องมาขึ้นทะเบียนไว้เหมือนกันเน
0: า
1: ะก็จะเป็นหญ้าแพงโกล่าหรือหญ้าเนเปียเจ้า
0: อ้าวอันนี้ก็มันจําเป็นที่ต้องบอกต้องขึ้นในเล่มเขียวแต่มาบอกกันปศุสัตว์ก็ได
1: ้มันอันเนี้ยมันเป็นหญ้าเนาะคือหญ้ามันจะไปขึ้นของเกษตรอ่ะบางทีเปิ้นอาจจะบ่ได้ขึ้นเจ้าเพราะว่าแต่ว่าข้าวโพดเนี่ยข้าวโพดมันยังเป็นถือว่าเป็นของกินคนปกติจะไปขึ้นที่พืช
0: ครับ
1: เจ้าแต่ว่าถ้าเป็นหญ้านี้เปียหญ้าแพงโกล่าอย่างเงี้ยค่ะต้องมาขึ้นที่ของเฮาไว้เจ้า
0: ทีนี้ความที่พ่อแม่พี่น้องอาจจะเข้าใจผิดเนาะต้องย้ำเตือนว่าบางคนคิดว่าไปขึ้นเล่มเขียวไว้แล้วเนาะขึ้นเล่มเขียวหมายความว่าไปขึ้นกับเกษตรอำเภออีเน
1: า
0: ะก็ขึ้นละรอขึ้นละรออย่างทีไรมามันมีปัญหาทีหลังไงแม่นก็ครับ
1: แม่
0: เพราะนั้นอยากจะมาเชิญชวนที่มาเปิ้ลฮ้องทะเบียนเน
1: า
0: ะ
1: ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว
0: ์ผู้เลี้ยงสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นท่านขึ้นด้านพืชบอกมีเล่มเขียวแล้วอันนี้ก็จริง
1: คนละอัน
0: นะครับอันนี้ขอมาทะเบียนบริษัทซึ่งเรื่องเกี่ยวกับความคุ้มครองช่วยเหลือด้านปศุสัตว์โอ้มันมีเยอะเลยนะฮะลองยกตัวอย่างลองครับหมอเกลแล้วว่าเรื่องอย่างโคเนี่ยเอาขั้นต่ำเนี่ยที่ได้รับความช่วยเหลือนี่เป็นได้พ้องเรื่องโคเอาเรื่องโค
1: อย่างงัวมันจะแบ่งอายุเนาะก็คือแบ่งเป็น4ช่วงเจ้าหนึ่งเลยก็จะเป็นอายุน้อยสุดก็คือ6เดือน6เดือนเนี่ยเปิ้ลจะถือว่าอยู่ในช่วงจะยาน
0: ม
1: เจ้ามันจะได้รับการชดเชยเนาะสูงสุดอยู่ที่บ่เกินตัวละ 13,000 บาทแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: ารายละ1รายเกษตรกรเนี่ยจะได้บ่เกิน5ตัวทั้งทุกช่วงอายุนี่นะเจ้า
0: อย่างแถวบ้านที่มีเยอะเลยนะ
1: แม่น
0: ใช่มั้ยฮะเพราะนั้นถ้าเลทอายุมากกว่า2ปีจะได้ฮะเนี่ย
1: 35,000 ต่อตัวอ่ะจ้ะ
0: 35,000 ต่อตัวแต่ต้องไม่เกิน
1: 5ตัวต่อราย
0: 5ตัวต่อราย
1: เจ้าน
0: ะครับอันนี้ยกตัวอย่างเน
1: า
0: ะเรามาดูบ้านเฮาที่มันมีเรื่องของสุกรพวกเรา
1: เจ้า
0: สุกร
1: หมูก็จะแบ่งเป็น2ช่วงอายุก็คือ1ก็จะเป็นอายุ 1-30 วันก็ช่วงกินนมเนาะแล้วก็2จะเป็นอายุมากกว่า21วันก็คือเริ่มขุนหรืออาจจะเป็นหมูสาวละอย่าเจ้าถ้า 1-21 วันหมูน้อยก็จะได้30บาทต่อตัวแต่ว่ารายเกษตรกรจะบ่เกิน30เออ300ตัวต่อรายเจ้า
0: อันนี้คือได้รายละประมาณถ้าตัว1ได้ 1,500 แม่งก็
1: เจ้าแม่น
0: ปันห้าเน
1: า
0: ะ
1: เอาสามสิบสุมา
0: ตะสามสิบสุมาตะกี้มันเป็นเรื่องของไก่
1: เจ้าเจ้า
0: บวกตัวเลขคิดเน
1: า
0: ะถ
1: ้
0: าเกินกว่า30วันหมอปอขูนเนี่ย
1: สิบตัว
0: บ่เกินสิบตัวเหมือนกัน
1: เจ้าเจ้า
0: ตัวละ3,000
1: เจ้าน
0: ะครับอันนี้อยากจะเชิญชวนเกษตรกรมาขึ้นทะเบียน
1: เจ้าน
0: ะครับเอาละครับพอทราบรายละเอียดของการขึ้นทะเบียนกับทางด้านปศุสัตว์แล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเรายังฟังเพลงกันสักกรรมเดี๋ยวเรามาอู้ต่อเรื่องเกี่ยวกับพิษสุนัขบ้าครับเดี๋ยวพักฟังเพลงสักกันครับ

0: ครับเกาะนะครับยังอยู่กับกับหมอเกียวเอาละครับเรื่องที่จะอู้ก็คือเรื่องของพิษสุนัขบ้าคำถามที่แฟนๆถามมาเรื่อยเกินว่าพิษสุนัขบ้าเนี่ยมันจำเป็นหรือมันอาจจะเกิดในช่วงหน้าร้อนก็ครับในช่วงฤดูร้อนหรือไม่มันเกิดเฉพาะช่วงนี้ช่วงเดียวกับครับหมอเกียว
1: ที่ว่ามันบ่ได้เกิดช่วงเดียวเจ้ามันก็เกิดได้ทุกช่วงแต่ช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงเหมือนช่วงแล้งก็ช่วงก็คือเหมือนหมาหรือสัตว์ป่าเนาะเหมือนมันออกมาต่างนอกมาเข้าชุมชนมันก็จะเหมือนมาฮื้อหารมาฮื้อได้เห็นอากาศอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนประกาศแบบเป็นโรคเยอะขึ้นในช่วงนี้เจ้า
0: ครับพี่สุนัขบ้าถามหน่อยมันฉีดเนี่ยมันจำเป็นฉีดไปแล้วปีแล้วเนี่ยปีนี้จะต้องฉีดแอมโกหรือมันต้องมันฉีดเข็มเดียวก็ได้กะหรือยังได้ฮะ
1: ความจริงมันต้องฉีดกู้ปีเจ้าโดยเฉพาะเข็มแรกความจริงถ้าเป็นสัตว์เล็กหมายถึงว่าหมาแมวตัวน้อยเนาะอายุบ่เกินเดือนเจ้าแนะนำให้ฉีด2เข็มก็คือเข็มแรกตอนประมาณ1ตอนประมาณ4เดือน
0: สมมติบ้านดีเจบอยมีหมาน้อยเน
1: า
0: ะมีแมวน้อยออกมาเนี่ยมันเกิดมาป้างเนี่ยสักเมื่อใดเอามันไปฉีดได้
1: ความจริงก็2เดือนขึ้นไปถ้าเฮาบ่ฮู้ประวัติของแม่เปิ้นเลยเนาะจะ3 2 3เดือนขึ้นไปเจ้าก็ฉีดแล้วก็แหมสักเดือนนึงเจ้าไปฉีดแหมเข็มนึงเพื่อกระตุ้นภูมิให้ตัวน้อยเปิ้น
0: อ๋อเป็นเข็มบูท
1: เจ้าแม่นแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นประจำปีไปเลยเจ้าก็คือปีละเข็ม
0: ครับ
1: เจ้า
0: อันนี้พิษสุนัขบ้าเนี่ยมันเป็นแค่เฉพาะสุนัขหรือมันรวมถึงแมวด้วย
1: เป็นได้มดหมูก็เป็นได
0: ้ฮะหมูก็เป็นได
1: ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดงัวก็เป็น
0: งัวก็เป็น
1: เจ้าแม่พอดบัดเดี๋ยวนี้อีสานกับใต้มีประกาศเขตโรคระบาดที่เป็นในงัวเจ้า
0: ครับ
1: แม่น
0: อันนี้เป็นเรื่องที่แบบฟังแล้วตกใจนะมันไม่ใช่แค่ระบาดในหมาในแมวนะมันลามมันถึงงัว
1: เจ้า
0: อ๋อ
1: ก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดติดได้หมดแต่ว่าอาการอาจจะแตกต่างกันไปในตามสัตว์แต่ละชนิดเจ้า
0: อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบมันเกิดมันอาจจะเกิดได้ทุกในช่วงเวลาทุกช่วงเวลาเลยเน
1: า
0: ะมันจำเป็นต้องหน้าฮ้อนบางคนก็ว่าอีหน้าฮ้อนก็ไปเสาะหาฉีดนี่มันบ่ใจนะครับแต่เราต้องใส่ใจในสัตว์เลี้ยงของเรา
1: เจ้าแม่น
0: ถ้าฉีดไปแล้วสมมติตะกี้นี่อู้ถึงว่าหมาแมวของเราเนี่ยเกิดมาแล้ว3เดือนฉีดไปเข็ม1แล้วต่อมา6เดือนบูทเข็ม1
1: เป็น1เดือนเจ้า
0: 1เดือนบูทเข็ม1แล้วก็คือมันไปครบรอบประมาณปีหนึ่ง
1: เจ้า
0: หรือก่อนปีหรือสักทิ้งห่างสักประมาณเท่าไรครับหมอเกียว
1: ก็คือ1ปีบวกลบบ่เกินสัก2ติดถ้าสมมุติเฮาจําบ่ได้เฮาจําช่วงเอาก็ได้อย่างช่วงกันยาเฮาจะไปฉีดสิ้นเดือนอ่ะเจ้าวันไหนก็ได้ของสิ้นเดือนเฮาก็ไปขอฉีดได้อ่ะเจ้า
0: โดยหลักการของสัตวแพทย์นั้นมันมีตัวแทร็กมันก็ที่ว่าบอกวันที่ไอ้หยังอ่ะคือที่เอามาใส่ตรงปลอกคอเน
1: า
0: ะใช่มั้ย
1: มันจะเป็นไอ้แผ่นสีเหลืองเจ้
0: า
1: ถ้าฉีดที่ท้องถิ่นหรือฉีดที่ปศุสัตว์เนาะจะได้เป็นใบเหลืองเจ้าใบเหลืองแล้วก็จะเขียนว่าฉีดวันที่เท่าใดครั้งต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋ออันนั้นเป็นแทร็กของมัน
1: แม่น
0: เป็นห้องว่าไอ้ตัวติดของมันติดคอไว้เน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็จะมีนั่นที่เป็นเหรียญผู้กล้าเหมือนเหรียญผู้กล้าห้อยฮือเจ้าน
0: ั่นๆๆอันนั้นน่ะนะครับอันนี้นะจำเป็นไอ้คือมันต้องนะครับดูแลสัตว์ของเราเองทีนี้คำถามต่อว่าเมื่อโดนมูนี้ครบแล้วเนี่ยหมาแมวครบป๊อบเนี่ยนะในขั้นตอนที่มันครบเฮาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะเฮาจำเป็นที่จะต้องยับมันใส่ไหมหรืออย่างไรในเรื่องของพิษสุนัขบ้าตรงนี
1: ้ก็อันดับหนึ่งเลยเนาะโดนครบปุ๊บทำแผลก่อนล้างแผลให้สะอาดก่อนเลย เจ้าล้างแผลสะอาดก็คือฟอกสบู่อย่างเงี้ยค่ะทั่วไปเลยเนาะสองสัตว์ตัวนั้นต้องกักไว้เจ้าก
0: ักไว้เลยเน
1: า
0: ะ
1: เจ้ากักไว้ดูอาการเจ้าก็คือถ้าดูอาการมันไม่ได้มีอะไรยังเนาะก็ต้องบอกปศุสัตว์ไว้ก่อนเจ้าแต่ว่าเราก็ต้องไปโรงพยาบาลส่วนของเราก็ต้องไปโรงพยาบาลไปฉีดวัคซีนฉีดเซรุ่มอย่างก็ว่าไปเจ้า
0: เดี๋ยวนี้ปะเกียวคุณก็ว่ามันฉีดเซรุ่มต้องฉีดที่สะดือหรือเปล่าหรือต้องฉีดที่อื่นได
1: ้ฉีดที่แผลอ๋อ
0: เหรอ
1: ถ้ามันจะมีหลายอย่างเนาะก็คือถ้าฉีดแค่วัคซีนก็จะฉีดที่แขนแต่ว่าไอ้ฉีดที่มันปนของเซรุ่มก็หาที่ว่าเปิ้นต้องฉีดที่แผลเจ้าแต่เจ็บขนาดเด้อเจ้า
0: ครับอาการของมันนี่เป็นใดพ่อสมมติว่าเฮาเลี้ยงมันเนี่ยอาการที่บ่งบอกถึงพิษสุนัขบ้าว่าหมาแมวโดนแล้วนะปะเกียวมันจะมีอาการยังไงพ่อครับ
1: เจ้าก็ส่วนใหญ่เนาะที่หมาแมวที่เป็นพิษสุนัขบ้าเนาะมันจะเป็นหมาแมวจรเนาะก็คือจะมีอาการคุ้มคลั่งมันจะมี2 อย่างดีกว่าอ่ะ1ก็คืออาการคุ้มคลั่งเลยเหมือนเป็นบ้าเป็นอย่างก็เปิ้นถึงว่าพิษสุนัขบ้าเนาะ2ก็จะคือซึมผิดปกติน้ำลายไหลคือเหมือน เหงาอย่างเงี้ยค่ะคือผิดปกติขนาดเจ้าแล้วก็มีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วยอย่างอาจจะมีชักหรือแปลกๆอ่ะเจ้ามีการข้อบิดหรืออย่างเงี้ยค่ะที่มันดูแปลกไปเจ้าที่มันแบบจะโรคทั่วไปอ่ะค่ะ
0: ครับหมอเกียวครับได้ยินข่าวมาว่าละปูนของเฮาเนี่ยได้รับการรับรองเป็นพื้นที่ในการปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอยากจะประชาสัมพันธ์ฮือพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรายการได้รับรู้นะว่าเอ๊ะในละปูนเฮาเนี่ยมีกี่ที่ละที่ได้รับการรับรองว่าเอาที่เป็นพื้นที่ปลอดพิษสุนัขบ้านะครับมีที่ไหนพงครับ
1: ก็จะมีอำเภอบ้านที่เนาะเจ้าอำเภอแม่ทาแล้วก็อำเภอเวียงหนองล่องเจ้า
0: ครับมีดีเข้าไปแล้วเนี่ยมีหน่วยงานไหนนะเทศบาลไหนที่พอที่จะเป็นต้นหอมเป็นต้นแบบเนาะที่เทศบาลอื่นอปทอื่นเนี่ยอยากจะไปศึกษาดูงานเพราะว่าตอนนี้ทางบริษัทเองเนี่ยก็พยายามรณรงค์เรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ที่เป็นว่าเขาปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ย
1: เ
0: ป็นอะไรเนี่ยพี่พอจะแนะนำพ้องกับครับหมอเกียว
1: ก็สามารถความจริงสามารถเข้าไปขอตัวอย่างดูของแต่มันจะเป็นแต่ละเทศบาลหรืออบต.เนาะก็คือจะเป็นพื้นที่ของเปิ้นที่ขอเข้าไปดูตัวอย่างของเทศบาลอย่างเทศบาลในอำเภอเวียงหนองล่องหรือเทศบาลอำเภอในอำเภอของบ้านที่หรือแม่ทาได้เลยเจ้าคือเฮาสนิทกับอำเภอไหนจะเป็นน่าจะเป็นส่วนของกองสาธารณสุขอีกก็เจ้าของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆนี่นะเจ้าที่เปิ้นรับผิดชอบอยู
0: ่ครับเมื่อทำเอกสารเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นว่าต้องมีการมาประชุมกันใช่ไหม
1: เจ้าประเมิน
0: เพื่อประเมินรับรอง
1: เจ้าแม่
0: นะครับและอันนี้นี่ก็คือหมายความว่าละปูนเท่านี้ก็คือกำลังจะขยายไปเรื่อยๆหรือเปล่าด้วย
1: แม่เจ้าก็คือตอนนี้กำลังพยายามเจ้าที่จะขยายไปเฮ้อทุกท้องถิ่นเจ้าก็คือทำแฟ้มอย่างเข้ามาเจ้ามันอาจจะมีเอกสารเยอะหน่อยเนาะแฟ้มจะหนาหน่อยแต่ก็อยากเฮ้อท้องถิ่นเจ้าทำเอกสารลองดูลองทำเข้ามาเพราะว่าถ้าขาดเหลืออย่างปศุสัตว์ยินดีช่วยเหลือเจ้า
0: ตอนนี้เรามีปศุสัตว์อำเภอที่ซัพพอร์ตอยู่เต็มไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: แม่นเจ้า
0: ทุกอำเภอเพราะว่าปศุสัตว์ทางกรมปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเนี่ยได้ส่งคนท้องว่าร้องปศุสัตว์อำเภอไปวางแต่ละอำเภอเนี่ยในแต่ละที่ก็จะมีสำนักงานเป็นของตัวเองแล้วตอนนี
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: แล้วก็อยากให้ท่านเนี่ยได้บอกอู่เอิญกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับในการที่รณรงค์กันทำเพื่อเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้านะครับเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเพราะมันโผล่มาเนี่ยแม้กระทั่งคนเนี่ยมันจะมีอาการเป็นยังไงของหมอเกียวคุ้มข้างเลย
1: มันก็จะส่วนใหญ่ที่หันได้เลยเนาะที่ว่ามันเคยมีสมัยเมื่อมาละเจ้าก็จะเป็นกามค้างกินน้ำบ่ได
0: ้
1: เหมือนคนกลัวน้ำอ่ะเจ้าที่เคยได้ยินแบบป้นกลัวน้ำนั่นแหละเจ้าก็คือกินน้ำบ่ได้ก็คือจะเหมือนกามมันค้างมันลืนน้ำบ่ลงอ่ะเจ้าอย่างประมาณนั้นเนาะเจ้า
0: หมอเกลแล้วมันมีโอกาสที่แบบจะตายไหมเรื่องโรคเนี้ยพอสลับ
1: คนถ้าคนติดตาย 100% เจ้าบ่มียารักษาม
0: ามียารักษา
1: แม่น
0: ติดแล้วมาคือไอ้ที่ไปฉีดวัคซีนโดนมาครบมาฉีดวัคซีนนี่
1: อันนี้คือเฮาป้องกันการได้รับเชื้อเนาะแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่ถ้าเปิ้นหันคุณหมอเปิ้นหันว่ามันเสี่ยงส่วนใหญ่เปิ้นจะฉีดไอ้ที่เปิ้นหงว่าเซรุ่มนั่นน่ะเจ้าเจ้าอันนี้คือเสี่ยงจริงๆว่าหมาบ่มีประวัติบ่มีบ่มีเจ้าของบ่เคยได้รับวัคซีนเนี่ยค่ะ
0: แม่นอย่างหมอเกียวสมมุติว่าถ้าเราไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าหื้อหมาหื้อแมวเฮาเนี่ยนะ
1: เจ้า
0: แล้วเอามาแมวเฮาเนี่ยโดนขบมาโดนติดเชื้อมาเนี่ยมันมีโอกาสตายไหมฮะ
1: โอกาสตาย 100% บ่มียารักษาเจ้าถ้าติดไปแล้วนะแต่ว่าการที่เฮาป้องกันไอ้ที่เฮาฉีดวัคซีนฉีดยานะคือการป้องกันเจ้าป้องกันไว้ก่อน
0: เพราะฉะนั้นถ้าท่านฮักนะมาฮักแมวท่านนะสุนัขแมวท่านนะท่านควรที่จะต้องเปิ้นฮ้องว่าเอาใจใส
1: ่แม่น
0: นะครับวันนี้เปิ้นรณรงค์ขึ้นมาตรวจหรือว่าไปฉีดวัคซีน
1: เจ้าน
0: ะครับเอาละครับในช่วงนี้นะครับหมอเกียวครับอยากจะอู้เอิญอย่างกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับรายการเราชาวเกษตรในนามของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดละปูนพ่องที่อยากมีอย่างตกหล่นไปพ่องอยากจะอู้เอิญประชาสัมพันธ์ออกไปเชิญครับหมอเกียวครับ
1: เจ้าก็ขอเชิญชวนเนาะพ่อแม่พี่น้องผู้เลี้ยงสัตว์เนาะไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้เจ้าเพื่อสิทธิประโยชน์เนาะบอกว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้านภัยพิบัติหรือการขอรับวัคซีนเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูจะสามารถเข้าไปขอวัคซีนที่เฮามีแจกได้ถ้าเฮาขึ้นทะเบียนไว
0: ้
1: เจ้า
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของพิษสุนัขบ้าแล้วครับมีอย่างโตโรยไปพ่อมั้ย
1: พิษสุนัขบ้าก็ ถ้าจะฉีดวัคซีนเนาะอาจจะติดต่อทางปศุสัตว์อำเภอก็ได้หรือติดต่อท้องถิ่นเทศบาลอบต.ในพื้นที่ของท่านก็ได้เจ้าว่าเปิ้นมีวัคซีนถ้าสมมุติเฮาตกหล่นที่ว่าเปิ้นฉีดเป็นรอบเป็นรอบเนาะรอบเปิ้นจะอยู่ช่วงน่าจะมีนาเจ้าถ้าตกหล่นไปหรือเฮาบ่ถึงรอบก็อาจจะติดต่อเปิ้นว่าเปิ้นมีวัคซีนหลงเหลืออยู่ก็สามารถเข้าไปฉีดได้ก็เจ้า
0: ครับเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะครับในเรื่องสัตว์วันนี้ฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไว้2เรื่องว่าแม้มันจะเข้าหน้าหนาวก็จริงแต่โรคพิษสุนัขบ้ามันเกิดขึ้นได
1: ้
0: นะครับแล้วก็เรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นะครับอย่าคิดว่าท่านได้ลงทะเบียนเล่มเขียวไว้ละแต่ว่านะครับท่านจะต้องมาลงทะเบียนปศุสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อครอบคลุมถ้าเกิดมันเกิดภัยขึ้นมานะครับบอกว่าจะเป็นภัยที่เป็นน้ำท่วมเองโรคระบาดเองหมู่เนี้ยมันจะครอบคลุมในการให้ความช่วยเหลือของท่านอย่างน้อยก็เป็นการบริหารความเสี่ยงของท่านเอาละครับวันนี้เราปะกับนะครับหมอเกลนะครับสัตวแพทย์หญิงนะครับเปรมวดีนะครับจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูนนะครับก็ขออนุญาตคุณผู้ชมคุณฟังนะครับวันนี้นะก็ได้รับสิ่งดีๆไปละนะแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับกับด้านปศุสัตว์จังหวัดนะครับเอาละครับขออนุญาตลาคุณผู้ชมคุณฟังครับลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูนสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
6: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
5: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาท
7: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วหลายส่วนครอบคลุมทั้งประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคธุรกิจตั้งแต่ช่วงเกิดภัยการเยียวยาความเสียหายไปจนถึงการฟื้นอาชีพและธุรกิจหลังน้ำลดล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเดินหน้าโอนเงินเยียวยาต่อเนื่องแม้ในวันหยุดโดยณวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมามีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม

0: คุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนตามเงื่อนไขกรมธรรม์กนิกาแก้วใสรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้
2: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.4เตรียมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยในเวลา 8:00 น.จะร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากนั้นจะประชุมร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตก่อนลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมเครื่องสูบน้ำในเขตเมืองภูเก็ตและพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในจังหวัดภูเก็ตช่วงบ่ายจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดพังงาเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ต่อไปวสุรัตน์วีรสัยสวทภูเก็ตรายงาน
1: กรมศุลกากรพร้อมต้อนรับผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันแรกวันนี้ว่ากรมศุลกากรมีหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้เดินทางมาร่วมประชุมทั้งไปกลับโดยเฉพาะบุคคลสำคัญระดับสูงเข้าร่วมประมาณ400ท่านได้แก่ผู้บริหารธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศต่างๆรวม191ประเทศส่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรมศุลกากรได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดปฏิบัติงานกว่า100คนทั้งผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเพื่อดูแลเรื่องพิธีการศุลกากรและการเดินทางเข้าออกเพื่อให้การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกผู้มาเข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
4: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
1: พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างค่ะโดยในวันนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่สำหรับจังหวัดลำพูนวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่มีรายงานอุณหภูมิและปริมาณฝนตรวจวัดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนดังนี้ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 23.5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 31.8 องศาเซลเซียสปริมาณฝนตรวจวัดเมื่อเวลา 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้ถึง 7 นาฬิกาวันนี้วัดได้ 6 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมเดือนตุลาคมวัดได้ 61.4 มิลลิเมตรและมีปริมาณฝนรวมตั้งแต่ต้นปีวัดได้ 947.2 มิลลิเมตรค่ะต่อไปเป็นรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนรามคือของจังหวัดลำพูนอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้35องศาเซลเซียสที่เทศบาลตำบลก้ออำเภอหลีอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้19องศาเซลเซียสที่อำเภอป่าซางและมีรายงานปริมาณน้ำฝนดังนี้ค่ะ

0: ที่อำเภอเวียงหนองล่องปริมาณน้ำฝนวัดได้ 16.7 มิลลิเมตรอำเภอบ้านโฮ่งปริมาณน้ำฝนวัดได้ 5.5 มิลลิเมตรอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลอำเภอแม่ทาปริมาณน้ำฝนวัดได้15มิลลิเมตรและที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนปริมาณน้ำฝนวัดได้ 0.5 มิลลิเมตรค่ะโดยในบ่ายวันนี้จังหวัดลำพูนคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23องศาเซลเซียสและมีลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยในเย็นวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18 นาฬิกา 4 นาทีพรุ่งนี้เช้าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6 นาฬิกา 17 นาทีขอจบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
3: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
2: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
3: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
2: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
4: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากพื้นบ่ลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านให้เป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอบต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้ แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา
5: คุณกำลังติดกับดักหนี้เสียอยู่หรือเปล่าบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ค้างจ่ายมานานหยุดเครียดแล้วเดินหน้าต่อ
6: พบกับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้จากธนาคารแห่งประเทศไทยโอกาสครั้งสำคัญที่จะช่วยคุณเคลียร์หนี้เสียเพื่อให้ชีวิตได้ไปต่อแบบไร้กังวล
5: ย้ำอีกครั้งปิดหนี้ไวไปต่อได้ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือโทร1213
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

เตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันภัยจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการวิทยุรู้ทันสารพันภัยตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมประชาสัมพันธ์

ชื่อว่าเพลงนี้คุณผู้ฟังคงได้ยินนะเจ้าแล้วก็ได้ฟังกันมาบ่น้อยเลยทีเดียวนะเจ้าเนาะสำหรับเรื่องของน้องเนเน่นะเจ้าที่ไปคว้าแชมป์นะเจ้าการแข่งขันอเมริกาก็ท็อตทาเลนต์นะเจ้าซึ่งก็สร้างชื่อเสียงเนาะคือกับประเทศไทยนะเจ้าคือกับประเทศไทยเป็นอย่างมากเลยนะเจ้าทั่วโลกรู้จักน้องเนเน่นะเจ้าก็มาฟังเนเน่รอยัลเนาะก็ล่าสุดเมื่อวันที่9ตุลาคม2569ที่ผ่านมาเนี่ยนะเจ้าก็ถือเป็นประวัติศาสตร์นะเจ้าเนาะที่ครอบครัวของน้องเนเน่เนี่ยได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะเจ้าพระราชทานพระบรมราชวโรกาสคือผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะเจ้านำน้องเนเน่หรือว่านางสาวรัติการลำลอยอีเนาะเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตที่ชนะนะเจ้าการแข่งขันรายการอเมริกาก็ท็อตทาเลนต์พร้อมกับครอบครัวนะเจ้าครอบครัวก็มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องชายนะเจ้าเฝ้าถวายไปประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็ท็อตทาเลนต์2026เนี่ยนะเจ้าคือกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนให้กับน้องเนเน่นะเจ้าเพื่อเป็นที่ระลึกแล้วก็เป็นเกียรติประวัติกับวงตระกูลสืบไปนะจ๊ะเนาะก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งนะจ๊ะที่ทำให้เขาหันว่าความพยายามเนาะความพยายามของน้องเนเน่และครอบครัวเนี่ยนะจ๊ะบ่ได้เกิดความสำเร็จขึ้นเพียงแค่ชั่วคราวและข้ามคืนเท่านั้นนะจ๊ะเป็นความพยายามที่น้องตั้งใจเพียรพยายามในการฝึกซ้อมฝึกฝนไขว่คว้าหาโอกาสนะเจ้ามาอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จได้ในวันนี้นะเจ้าก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นในเวทีระดับโลกนะเจ้าที่น้องเนเน่ก็ยังคงจะต้องเดินก้าวตามฝันต่อไปแหมนะเจ้าบ่ได้หยุดแค่ว่าโอ้ได้เป็นแชมป์นะเจ้ารายการอเมริกาก็ท็อตทาเลนต์เต้าอานเนาะแต่ว่าน้องเนเน่เนี่ยก็ยังคงจะต้องเดินหน้าในการฝึกซ้อมนะเจ้าเดินหน้าในการที่จะพัฒนาศักยภาพตัวเก่านะเจ้าแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานที่ดีๆเนี่ยนะเจ้าออกมากับแฟนๆที่เป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่มาโดยตลอดเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้านี่ก็เป็นตัวอย่างเยาวชนเนาะคนไทยที่มีความมุ่งมั่นนะเจ้าในการที่จะพัฒนาฝึกฝนศักยภาพของตัวเก่าคือเป็นที่ประจักษ์กับเวทีนานาชาตินะเจ้าช่วงนี้ปิดภาคเรียนพอดีนะเจ้าน้องๆท่านไหนโอ้มีโอกาสได้ฟังวิทยุอยู่นะเจ้าครอบครัวไหนที่มีน้องๆนะเจ้ามีลูกๆหลานๆนะเจ้าน้อตี้กำลังพัฒนาฝึกฝนตัวเขาอยู่ก็ฝากเป็นกำลังใจและก็ส่งเสริมศักยภาพที่โดดเด่นของลูกๆหลานๆท่านต่อยนะเจ้าคนเฮาบ่ได้เก่งแค่วิชาการด้านเดียวแล้วจะเป็นตัวชี้วัดเนาะโอ้เก่งวิทย์เก่งคณิตเก่งอังกฤษนะเก่งเรื่องของฟิสิกส์เคมีชีวะเท่าอันนะเจ้าแต่ว่าการเก่งในที่นี้เนี่ยมันมีเรื่องของการเก่งในศักยภาพด้านอื่นๆแถมหลายต่อหลายด้านเลยนะเจ้าช่วงนี้ผลการเรียนออกก็อาจจะมีการแสดงผลการเรียนกันผ่านทางโซเชียลมีเดียโพสต์เฟซบุ๊กนะเจ้าคุณหมอเพิ่งก็บอกว่าเออพ่อดีๆเนี่ยขออนุญาตลูกก่อนนะเอาเป็นกำลังใจกับทุกครอบครัวนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าอยู่ในกันตังวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ดีเจอ้อยนันทพรเจ้า

FM 95นะเจ้าอยู่ในการกับดีเจอ้อยนันทพรเนาะคอมโบฟังเนาะดูแลคอมโบฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็รับฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าคอมโบฟังเจ้าวันนี้ปริมาณฝนลดน้อยลงแล้วนะเจ้าคอมโบฟังปริมาณฝนลดน้อยลงละเนาะประมาณร้อยละ10ร้อยละ20ของพื้นที่นะเจ้าแต่ว่าอาจจะมีเมฆปกคลุมเนาะในบางพื้นที่อยู่นะเจ้าในส่วนของอำเภอเมืองนี่ก็ยังมีเมฆปกคลุมเนาะแดดสีบ่ค่อยจ้าค่อยจัดแต่ใดเดี๋ยวน่าจะขวายๆนี้สักน้อยนึงนะเจ้าก็น่าจะมีแดดจ้าแดดจัดมาเนาะเจ้าเนาะก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันต่อยนะเจ้าคุณผู้ฟังช่วงนี้อาจจะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยกันเยอะขึ้นนะเจ้าเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้นะเจ้าเพราะว่าเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวและนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าฝนนี้น่าจะเป็นช่วงฝนท้ายๆของฤดูกาลละจากนี้ก็จะเริ่มมีมวลอากาศเย็นนะเจ้าที่จะแผ่เข้ามาปกคลุมในประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือเฮาเนี่ยนะเจ้าก็จะมีลักษณะของอากาศเย็นๆมีหมอกหนาในตอนเช้าเนี่ยนะเจ้าก็ระยะนี้เริ่มที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวละก็ฝากคุณผู้ฟังนะเจ้าดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันให้ดีตัวละกันนะเจ้ากินอาหารที่มีประโยชน์นะเจ้าคุณผู้ฟังกินอาหารที่มีประโยชน์เนาะร่างกายเราต้องการอาหารที่ครบถ้วนนะเจ้าทั้ง5หมู่อาหารนะเจ้าหมู่อาหารที่เราจะต้องเพื่อความสำคัญนะเจ้าแป้งคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลเนาะแล้วก็อย่างแฮมเนื้อสัตว์นะเจ้าเนื้อสัตว์โปรตีนเนี่ยนะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอาหารที่เราจะต้องเลือกทานให้ครบถ้วนให้หลากหลายนะเจ้าพืชผักธัญญาหารช่วงนี้ก็อุดมสมบูรณ์เหลือเกินนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ฝนตกลงมาผักตามบ้านตามหัวตามหาวเฮาโอ้โหนะเจ้าเต็มไปหมดเลยนะเจ้าเนาะก็สามารถที่จะเลือกทานพืชผักผลไม้ตามฤดูกาลนะเจ้ากินอาหารที่มีประโยชน์เนาะกินอาหารที่ครบถ้วนนะเจ้ากินอาหารก็สมัยนี้บางคนบอกเลือกกินนักล้ำไปก็บ่ดีเอ้นะถ้าบ่เลือกเลยนะเจ้าก็บ่ได้เหมือนกันเนาะคุณผู้ฟังก็เลือกกินอาหารที่พอเหมาะพอดีนะเจ้ากับการที่ร่างกายเราสามารถที่จะถูกชะโลกเอ้นะคุณผู้ฟังบางคนกินจิ้นหน่อยหนึ่งก็ทายยากละเนี่ยนะเจ้าต้องกินผักเยอะๆอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นต้องดูที่ตัวของแต่ละคนตัวนะเจ้าว่ากินอะไรอย่างมากพอให้พอดีจะไรแต่ว่าอาหารนี่ต้องครบถ้วนนะเจ้าทั้ง5หมู่นะเจ้ากินอาหารที่มีประโยชน์นะครบถ้วนนอนหลับพักผ่อนเฮือเพียงพอนะเจ้าสภาพอากาศสภาพร่างกายในช่วงนี้ถ้าขาดการนอนหลับที่มีประสิทธิภาพเมื่อคืนรับพ่องตื่นพ่องนะเจ้ารับตื่นนอนเด็กตื่นเจ้าอีนะหลืดนอนบ่ค่อยรับนะเจ้าหลืดรับแท้นะแต่ว่าเออมันเมื่อวันมันกดยังมาเพลียอยู่เนาะอันแสดงว่าการนอนของท่านเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะเจ้าต้องปรับวิธีการนอนเนาะเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนดื่มกาแฟกาแฟตื่นมาแม่เจ้าก็ขาดมาได้ซัดปกละเอ็นะ ก็ต้องดูว่าอาจจะกินมอกใดคุณหมอมันบอกว่าเกินเที่ยงแล้วห้ามแตะคาเฟอีนแล้วนะเจ้าห้ามกินกาแฟบ่ายละนะเพราะมาอันมันจะมีผลกระทบกับเรื่องของการนอนที่บ่มีประสิทธิภาพได้นะเจ้าบางคนนอนแต่นะนอนคนเพ้อเพ้อแต่ว่าการนอนเนี่ยมันเป็นการนอนที่มีประสิทธิภาพนะเจ้าตื่นมาเมื่อเช้าเมื่อวานเนี่ยมันจะมีอาการเพลียอาการง่วงเหงาหาวนอนนะเจ้าอยู่ยังได้ท่าไหนก็ยังไข้รับอยู่เนี่ยอันนั้นหมายถึงว่าการนอนของท่านนั้นมันบ่มีประสิทธิภาพนะเจ้าต้องนอนหลับให้ลึกนะปันบอกถ้านอนหลับลึกนี่นะสัก3ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยถือว่าโอ้การนอนนั้นเพอร์เฟคละ
นะเจ้าแต่ว่าบางคนนอนเป็น7-8ชั่วโมงแต่ว่าหลับลึกได้แค่ชั่วโมงเดียวอย่างนะอันนี้ก็ถือว่ามันได้มีประสิทธิภาพในการนอนนะเจ้าเพราะฉะนั้นเรื่องการนอนก็มีความสำคัญนะเจ้าของผู้ฟังเรื่องของการออกกำลังกายนะเจ้าการออกกำลังกายเนาะช่วงนี้ละปูนเฮาก็มีสถานที่นะเจ้าที่ต้องเชิญชวนไปวิ่งออกกำลังกายกันนะเจ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนี้ท่านออกวิ่งทุกสุดสัปดาห์เลยนะเจ้าคุณผู้ฟังจะร่วมกับกลุ่มนักวิ่งต่างๆเนาะในการสำรวจเส้นทางแล้วก็วิ่งที่จะนำร่องโครงการที่จะเชิญชวนคนละปูนและนักท่องเที่ยวเนี่ยนะเจ้าขับเคลื่อนคือละปูนเป็นเมืองลำพูนที่เดินได้เดินดีนะเจ้า Walk Able City เนี่ยคุณผู้ฟังเจ้าล่าสุดวันก่อนนี้ท่านก็ร่วมกับกลุ่มวีรันลำพูนนะเจ้าไปร่วมกันทำกิจกรรมออกกำลังกายโดยทำบุญตักบาตรโดยนะเจ้าสำรวจเส้นทางเดินวิ่งนะส่งเสริมการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีคือกับพี่น้องประชาชนนะเจ้าเริ่มต้นจากสนามกีฬาเองนะแล้วปนก็พากันวิ่งสำรวจเส้นทางนะเจ้าวิ่งสำรวจเส้นทางออกจากสนามกีฬามานะเจ้าลัดเลาะออกมาตั้งที่ไหนแหมไหนที่ท่านไปนะเจ้าลัดเลาะออกมาทางริมแม่น้ำกวงนะเจ้าริมแม่น้ำกวงที่ท่านทำเส้นทางวิ่งตอนนี้นะเจ้าซึ่งก็ถือว่าสวยงามแล้วก็เหมาะสมมากแต่ว่ามันอาจจะยังบ่ได้ปนท้องว่ายังบ่ได้ประดับประดาตกแต่งด้วยต้นมมต้นไม้อย่างนี้เนาะก็เพี้ยวพัดทำความสะอาดที่เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่มีการใช้กันมากขึ้นนะเจ้าท่านผู้ว่าก็ส่งเสริมเชิญชวนกันถ้าใครมีโอกาสลองมาพอเนอะเจ้าท่านว่ามันลงที่ปืนสะพานต้าขามาเจ้าคุณผู้ฟังตัดที่ปืนสะพานต้าขามเนี่ยก็วิ่งเลาะไปนะเจ้าเลาะแม่น้ำกวงไปเนี่ยออกที่สนามกีฬาปุ้นได้เลยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ถือว่าเป็นเส้นทางวิ่งที่ท่านผู้ว่าบอกมันดีมากนะถ้าไผ่ได้ลองไปวิ่งเนี่ยจะรู้เลยว่ามันดีมากนะอาจารย์เพียงแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มที่จะมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พ้องแล้วนะจากนี้ก็คงจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อดียิ่งขึ้นนะจ๊ะโดยได้รับความร่วมมือจากทางด้านของท่านนายกเทศมนตรีเมืองละปูนนะจ๊ะนายกเทศมนตรีตำบลต้นธงนะจ๊ะแล้วก็หลายๆภาคส่วนที่จะได้ร่วมกันปรับปรุงเส้นทางตรงนี้นะจ๊ะใครที่มีโอกาสนะจ๊ะชอบเรื่องของกิจกรรมการวิ่งอยู่แล้วก็เชิญชวนนะเจ้าไปทดลองเส้นทางวิ่งตรงนี้ด้วยกันได้นะเจ้าเพื่อที่จะขับเคลื่อนละปูนสู่กันเป็นเมืองลำพูนเดินได้เดินดี Walk Able City เนี่ยนะเจ้ามุ่งที่จะพัฒนาเมืองแล้วก็ย่านเมืองเก่าให้มีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบแล้วก็เอื้อต่อการเดินเท้าอย่างปลอดภัยรองรับการใช้ชีวิตประจำวันการทำกิจกรรมกลางแจ้งของประชาชนได้ทุกช่วงวัยนะเจ้าควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกส่วนในการดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะนะเจ้าพัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองเนี่ยคือน่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองนะเจ้าคุณผู้ฟังประกอบกันกับตั้งคู่เมืองเนาะคู่เมืองละปูนตอนนี้เพิ่นก็มีแบบร่างมาแล้วนะเจ้าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งจังหวัดละปูนก็เสนอเรื่องไปตั้งกรมโยธาธิการและผังเมืองนะเจ้าเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงพื้นที่เขตเมืองเก่าโดยเฉพาะคูเมืองนะเจ้าเป็นคูเมืองที่เป็นคูเมืองที่มีน้ำใสนะเจ้าน้ำใสลักษณะของคูเมืองสวยเนาะคุณผู้ฟังก็ถือว่าตอนนี้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองนะเจ้าเปิ้นก็สนับสนุนงบประมาณในปี2570เนี่ยนะเจ้าคือกับจังหวัดละปูนในการที่จะพัฒนาเนาะคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวนะเขตคูเมืองเก่าลำพูนนะเจ้าก็คูเมืองเก่าละปูนเนี่ยเปิ้นก็จะทำให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในเรื่องของอัตลักษณ์ชุมชนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ดีนะเจ้าเปิ้นจะพัฒนาพื้นที่ริมคูเมืองเนี่ยคือเป็นจุดพักผ่อนจุดออกกำลังกายจุดทำกิจกรรมของประชาชนมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะจะอนุรักษ์แล้วก็พัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับชุมชนเมืองสร้างสรรค์ภูมิสถาปัตย์นะเจ้าที่สะท้อนอารยธรรมที่โดดเด่น
นะเจ้ามีเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพิ่นจะมีระบบที่เป็นระบบบำบัดน้ำเสียนะเจ้าคุณผู้ฟังที่เป็นแบบอัตโนมัติเลยอ่ะคือต่อไปนี่ครูเมืองต้องเลี้ยงป่าได้ ก่อนหน้านี้ท่านโกบุญนะเจ้าท่านนายกเทศมนตรีเมืองละปูนท่านประพัฒน์ผู้เจริญนี่ก็หารือกับตังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนท่านเดิมท่านวิวัฒน์อินไทยวงศ์เนี่ยนะเจ้าบอกว่าเนี่ยต้องเอาป่าครับมาลงเลี้ยงเพื่อได้เนาะคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีระบบบำบัดน้ำเสียนะเจ้าระบบที่จะมีตะแกรงตะกองป้นห้องอาหารที่กรองใบมุมใบไม้ที่หล่นเข้าไปในน้ำอย่างเงี้ยนะเจ้าต่อไปในคูเมืองละปูนเขาก็จะสวยงามนะเจ้าเป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเดินท่องเที่ยวนะเจ้าในส่วนของริมฝั่งคูเมืองได้มากยิ่งขึ้นมีน้ำพุโดยนะเจ้ามีลักษณะของน้ำพุที่จะผุดออกมาน้ำพุที่จะทำเพื่อมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ดียิ่งขึ้นนะจ๊ะนี่ก็ถือว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองเนาะเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่กับพี่น้องประชาชนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเมืองละปูนเนี่ยเป็นเมืองที่เหมาะกับการดูแลรักษาสุขภาพเป็นอย่างยิ่งเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตื่นขึ้นมาแล้วเนาะก็กินอาหารที่ดีมีประโยชน์นะเจ้ามีโอกาสมีเวลาก่อออกกำลังกายคือเหมาะสมนะออกกำลังกายตามสมควรนะเจ้าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยถ้าได้ออกตึงวันก็สัก2เตื้อนะเจ้า2เตื้อ3เตื้อเนี่ยมีโอกาสก่อออกกำลังกายกันตยนะเจ้าแล้วก็สุดท้ายเลยคือต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับพักผ่อนให้มีคุณภาพนะเจ้าเพิ่นว่าการนอนหลับเนี่ยก็จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้อายุนั้นยืนยาวได้เพิ่นถึงบอกว่าเออเนี่ยมาอยู่ละปูนลองมาพอเนอร์อีนะนอนลำพูน1คืน อายุจะยืนอีก1ปีเนี่ยนะเจ้าเนาะนอนลำพูน1คืนอายุยืน1ปีนะเจ้าก็ถ้ามานอนสัก10คืนนี่ก็ได้10ปีแล้วนะ ท่านผู้ฟังบอกเออก็อยู่ละปูนมาเต้าเกิดแล้วจะอายุเต้าใดนี่นะเจ้าเล่าสู่กันฟังเจ้าก็มาฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

FM 95นะเจ้าคมโอฟังเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเนาะคมโอฟังเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าก็มีรายงานช่วงนี้ที่ตั้งดอยอินทนนท์เอนาดอยอังขางเนาะยอดดอยยอดภูเนี่ยอากาศเย็นขนาดแล้วนะเจ้าคมโอฟังอากาศเย็นมากเนาะก็เปิ้นว่าเดียวประมาณปลายเดือนนี้นะเจ้าจะเข้าสู่หน้าหนาวละจะเข้าสู่หน้าหนาวประมาณช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้แล้วก็จะสิ้นสุดหน้าหนาวกุมภาปีหน้าบนนะเจ้าคมโอฟังเจ้าประมาณ 3-4 เดือนจากนี้เขาจะอยู่ในช่วงของลมหนาวที่พัดผ่านอย่างที่บอกต้องดูแลรักษาสุขภาพกันคือดีนะเจ้าเนาะคมโอฟังเจ้าช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลกินเจอยู่เนาะเทศกาลกินเจตรงกับวันที่10ถึง18ตุลานะเจ้าปีนี้นะก็9วันตามปฏิทินจันทรคติของจีนนะเจ้าขึ้น1ค่ำถึง9ค่ำเดือน9นะคุณผู้ฟังก็อยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจนะเจ้าเทศกาลกินเจนี่ก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่หลายคนบอกว่ามันได้บุญนะเจ้ามันได้บุญนะกินเจนี่มันได้บุญนะเจ้าแต่ว่าอย่างที่บอกไปคือนอกจากได้บุญแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ยังเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ดูแลสุขภาพร่างกายกันให้ดีต่อยเนาะเป็นช่วงเวลาสำคัญในการชำระล้างร่างกายชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์นะเจ้าสร้างกุศลผลบุญนะเจ้าละเว้นการเบียดเบียนชีวิตสัตว์นะเป็นความเชื่อดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาเนาะเป็นการบูชาเทพเจ้าแห่งดวงดาวนะจะเป็นช่วงเวลาที่เทพเจ้าเก้าพระองค์หรือว่าดาวนพเคราะห์เนี่ยเสด็จลงมาเพื่อตรวจสอบบาปบุญของมนุษย์นะเป็นว่านะการถือศีลกินเจเนี่ยก็ถือเป็นการร่วมบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะเจ้าการละเว้นกรรมการสร้างเมตตาจิตที่เฮาบ่กินเนื้อสัตว์เนี่ยนะเจ้าเป็นการลดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตช่วยลดการสร้างกรรมส่งเสริมให้เกิดความเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกนะเจ้ารักษาศีลรักษาศีลสำรวมกายวาจานะเจ้าช่วงกินเจนี่นอกจากจะเลือกกินแล้วเนี่ยยังต้องสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจด้วยนะเจ้าหมายถึงการรักษาศีล8แต่นะเจ้าคงมองฟังสำรวมตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีนะเจ้าผู้ปฏิบัติก็จะต้องงดเว้นจากอบายมุขและสิ่งมัวเมาตลอด9วันในช่วงของการกินเจนี่ตอยเนาะมันก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพนะเจ้าเพราะว่าการงดกินเนื้อสัตว์แล้วไปกินผักผลไม้ธัญพืชเต้าหู้หมูเนี้ยก็จะทำให้ร่างกายได้ครับใยอาหารนะเจ้าระบบขับถ่ายก็ดีทำความสะอาดลำไส้นะเจ้าขับของเสียสะสมออกจากร่างกายได้เนาะแล้วก็ลดความเสี่ยงโรคเลื้อรังที่อาจจะมาจากปริมาณคอเลสเตอรอลไขมันในเลือดเนี่ยนะซึ่งก็ส่งผลดีต่อสุขภาพต่อหัวใจนะเจ้าและก็ลดโอกาสการเกิดโรคต่างๆได้เนาะเป็นการสืบสานประเพณีตัวนะจากประเพณีถือศีลกินผักทางภาคใต้นี่เป็นประเพณีที่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยจะร่วมงานนี้กันอย่างเต็มที่เลยนะเจ้าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้เลยนะเจ้าที่สะท้อนความศรัทธาความสามัคคีของชุมชนนะเจ้าในประเพณีถือศีลกินผักที่ภาคใต้แล้วก็ที่เยาวราชที่กรุงเทพเนาะคุณผู้ฟังก็เป็นการฝึกวินัยตัวนะเจ้าเหมือนกับไผ่ที่อยู่ในช่วงของการงดเหล้าเข้าพรรษาแล้วงดได้ถึงวันเดียวนี้สุดยอดบอกก็เต็ดนะเจ้าก็อดทนต่อไปนะคุณผู้ฟังเหมือนกันฝึกจิตใจนะเจ้าหูจักยับยั้งชั่งใจต่อความยากลำบากนะเจ้าต่อสิ่งยั่วยุในชีวิตประจำวันเนาะสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการที่เราจะได้ดูแลตัวเก่านะเจ้าดูแลร่างกายของเรานะเจ้าให้ดียิ่งขึ้นเนาะกินผักผลไม้นะเจ้าที่เหมาะสมบัดเดี๋ยวนี้ผลไม้ก็ต้องเลือกเหมือนกันนะเจ้าถ้าเป็นผลไม้ที่รสชาติหวานจัดเกินไปนี่ก็บ่ดีเหมาะ ก็ต้องดูแลเรื่องของการเลือกตัวนะเจ้ากินอาหารให้ครบ5หมู่อาหารที่มีโปรตีนธัญพืช
ือเต้าหู้ถั่วเนาะถ้าไหนที่กินเจในช่วงนี้นะเจ้าหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดที่หวานจัดมันจัดเค็มจัดนะเจ้าก็จะส่งผลเสียกับไตได้นะเจ้ารับประทานอาหารประเภทตุ๋นต้มนึ่งเนาะแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอนะเจ้าเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเจสำเร็จรูปก็ต้องดูที่มีสลากถูกต้องนะเจ้ามีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพนะเจ้าที่เป็นhealthy choice ที่ดีนะเจ้าก็มาฟังก็ฝากกันไว้ตัวละกันนะเจ้าเนาะในช่วงของเทศกาลกินเจนี้ดูแลสุขภาพกายใจดูแลสุขภาพร่างกายกันให้ดีนะเจ้าอ่ะยุทธการนะเจ้าคุณผู้ฟังวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้ดีใจส่งท้ายคุณผู้ฟังด้วยกันไปรับฟังงานเพลงเพราะๆจากทางรายการละกันนะเจ้าส่งความสุขถึงกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเนาะวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีเจ้า

0: ที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
7: ในวันแรกของการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดการสำคัญในการร่วมเสวนากับผู้นำระดับโลกโดยจะร่วมหารือกับนายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกนางคริสตาลีนาจอร์เจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์พร้อมด้วยผู้นำองค์กรชั้นนำมุ่งเน้นหารือถึงการดึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงานและโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขนาดเล็กหรือ small AIซึ่งเป็นการผลักดันการใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงในราคาที่จับต้องได้โดยออกแบบมาให้เหมาะสมกับข้อจำกัดด้านภาษาโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณท้องถิ่นเพื่อให้กลุ่มประเทศเหล่านี้สามารถเปลี่ยนผ่านจากการทดลองใช้เทคโนโลยีไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างและยังมีกิจกรรมและหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจอื่นๆเช่นงานเสวนาเปิดเวทีให้ตัวแทนผู้นำเยาวชนจากเอเชียได้ร่วมกันพูดคุยถึงทิศทางและโอกาสใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ในยุคที่เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นต้นปฏิพลสัทธพรม

0: 47หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 98,595 ครัวเรือนโดยปภ.ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วทั้งนี้ได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจความเสียหายจะทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและเตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดตรังติดตามการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยในช่วงปลายปี2569เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานจะทำข้อมูลเชิงลึกเชิงพื้นที่พร้อมให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ถูกต้อง
1: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมของแต่ละหน่วยงานในการรับมือกับสาธารณภัยในช่วงปลายปี2569โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานจัดทำข้อมูลเชิงลึกเชิงพื้นที่พร้อมให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะนอกจากนี้ยังได้ติดตามการดำเนินการขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตรังดำเนินการไปแล้ว29แห่งคงเหลือ71แห่งที่จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังยังได้กำชับเรื่องศูนย์พักพิงซึ่งจะต้องมีน้ำไฟและสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมใช้งานด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: น้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริงๆ
4: แน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเรา

0: ่วมมือกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจเปิดโลกการศึกษาก้าวสู่อนาคตกับรายการเรื่องเล่าข่าวการศึกษาโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดลำพูน

0: ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ผลักดันสินค้าไทยให้ดังไกลทั่วโลกต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรายการ Smart SME
1: สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทลำพูนนะครับ FM 95 MHz นะกรมประชาสัมพันธ์นะปากับรายการเนาะ Smart SME กับผมโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวนะที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการกันนะครับนะคร่าวๆนะครับจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะครับซึ่งก็จะลงเนาะเยี่ยมเยียนนะครับผู้ประกอบการต่างๆนะบ่จะเป็นผู้ประกอบการพามใหม่นะครับโรงแรมต่างๆนะวันนี้พาณิชย์ละปูนะจะลงพื้นที่ไปพบปะเยี่ยมเยียนที่ไหนผู้ประกอบการที่ไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันได้ในรายการ Smart SME นะครับแล้วก็มีเรื่องข่าวสารตีอัปเดตเกี่ยวกับSME นะราคาสินค้าต่างๆนะครับนโยบายต่างๆเดี๋ยวเรามาอู้มาเอ๋ยกันนะครับรวมถึงทางข่าวคราวนะเกี่ยวกับ MOU นะการขยายการค้า MOU การค้าเข้านะของกระทรวงพาณิชย์นะครับ4ตีกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับแล้วก็คณะนี้กำลังจะเชื่อมโยงตลาดอาเซียนเนาะเรื่องราวเป็นจะได้เดี๋ยวเอามาอู้มาเอ่ยกันในรายการ Smart SME แต่ว่าเฮาป้ากันในช่วงแรกชะนี้นะครับก็ติดตามกันหน่อยฝ่าฝนเนาะคุณผู้ฟังครับละบ่ให้ได้มาเดียวนี่นะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะบ่ว่าจะเสาร์จะติดอากาศแปรปรวนนะครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะในช่วงบ่ายของวันเสาร์เนาะแดดอยู่ดีๆนะครับช่วง2โมงปลายนี่สักกำหนึ่งหันออกนอกหน้าต่างนะฝนลงมืดหมดนะครับฝ้าห้องนะแต่สักกำหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงนี่หยุดตกแดดออกจัดเลยนะครับผ่านไปสัก40นาทีมืดฝนตกแถมอากาศแปรปรวนนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลรักษาสุขภาพกันตัวดีเจโอมแต่เจ้านี่ก็ห่อนเหนือห่อนตัวเนาะแล้วก็มีหลายท่านตาตีเป็นไข้เนาะร่างกายปั๊บสภาพอากาศตีเปลี่ยนแปลงบ่ตันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพเราก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันตัวนะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ทางอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกมาเตือนนะครับล่าสุดนะครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่นะครับเตือนไปติดตั้งภาคใต้นะเกี่ยวกับฝนตกหนักนะครับภาคใต้แล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับส่วนภาคเหนือของเขานี่มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 20% นะครับร้อยละสาวเนาะก็ส่วนมากก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรนะครับอันนี้ก็ฝนน้อยลงนะจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแต่ว่าพอมาดูลักษณะอากาศในจังหวัดลำพูนของเขาก็คาดการณ์ว่าในจังหวัดลำพูนของเขาสัก4ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยจะมีฝนประมาณ 30% นะครับมีฝนเกือบทุกอำเภอยกเว้นทุ่งหัวช้างและอำเภอลีนะส่วนอากาศที่ฮ้อนที่สุดวันนี้ก็คาดการว่าอยู่ที่ประมาณ33องศาเซลเซียสครับเพราะฉะนั้นเน้อบ่ได้ลืมเน้อดูแลรักษาสุขภาพกันตัวนะครับท่านใดที่เข้าไห่เข้าสวนอากาศฮ้อนนะแดดจัดนี่ก็ต้องจิบน้ำบ่อยๆนะครับบ่ดีรอหึ่งร่างกายกระหายน้ำนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะถ้าร่างกายหิวน้ำแล้วนั่นก็คือสัญญาณของร่างกายเขาขาดน้ำแล้วนะครับหูฟังเพราะฉะนั้นมันจิบน้ำบ่อยๆนะครับแล้วก็วันนี้นะครับประกาศในเรื่องของการปรับปรุงระบบประปานะครับเพราะว่าเปิดมีการดำเนินการตัดนะประสานท่อชนิดท่อ PVC ขนาด200มิลลิเมตรนะครับบริเวณสี่แยกสันป่าฝ้ายตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำในวันนี้ตั้งแต่9โมงถึง3โมงแรงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ตำบลบ้านกลางตำบลมะเขือแจ้ตำบลสีบัวบานนะครับตำบลป่าสักหมู่ที่2ตำบลเวียงยองบางพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงก็มาลุ้นกันเอาพื้นที่ใกล้เคียงนี่นะครับสำรองน้ำกันตัวนะนะครับติดตามกันได้ความเคลื่อนไหวเนาะอัปเดตซ่อมแล้วหรือยังซ่อมจะได้นะไปสอบถามได้ที่เพจ Facebook การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละปูนนะครับคุณผู้ฟังพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเดี๋ยวกลับมาป้ากันนะครับในช่วงที่2ของรายการ Smart SME นะส่วนจะเป็นข่าวคราวเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับติดตามกันได้ในช่วงที่2ของรายการครับ

กลับมาป้ากันช่วงที่2ของรายการ Smart SME นะครับมาติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตลาดนะครับ SME การเพิ่มรายได้นะครับก็มีข่าวมาอู้มาเอิญคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนอกช่วงนี้ก็เทศกาลกินเจนะครับทางพาณิชย์เปิ่นก็ได้ผนึกกำลังกับ 45,000 พันธมิตรนะจัดไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569นะครับบางรายการนี่ลดราคาสูงสุด 50% นะครับซึ่งนะกรมการค้าภายในครับกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ผนึกกำลังเนาะกับภาคเอกชนห้างค้าปลีกค้าส่งตลาดกลางตลาดสดทั่วประเทศเลยจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569นะครับรวม9วันจะมีการนำสินค้าและวัตถุดิบจำเป็นสำหรับเทศกาลกินเจมาจัดโปรโมชั่นลดราคาสูงสุด 50% นะครับพร้อมอาหารปรุงสำเร็จและก็เมนูเจทางเลือกนะครับเพื่อเป็นการลดภาระนะช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนนะควบคู่กับการติดตามสถานการณ์สินค้าและราคาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับซึ่งนะครับนางสุปจีสุธรรมพันธ์เนาะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ไปเปิดกิจกรรมนี้แล้วนะที่ตลาดยิ่งเจริญเขตบางเขนกรุงเทพมหานครนะเมื่อวันที่9ตีผ่านมาซึ่งตัวรองนายกเองนะครับก็ได้ให้ความสำคัญในการดูแลค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจนะซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการในเรื่องของผักนะวัตถุดิบประกอบอาหารนะวัตถุดิบต่างๆเครื่องปรุงเพิ่มขึ้นนะจากปกติจากช่วงปกติเนาะช่วงนี้ก็จะต้องการหนักขึ้นนะว่าจะเป็นผักกานะวัตถุดิบต่างๆเครื่องปรุงเนาะแล้วก็ปีนี้นะครับฝนตกหนักน้ำท่วมในบางพื้นที่นะก็ส่งผลกระทบต่อผลผลิตสินค้าเกษตรทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เร่งนะประสานแหล่งผลิตและผู้ประกอบการนะกระจายนะกระจายผลผลิตเข้าสู่ตลาดนะครับซึ่งจากการติดตามเราก็พบว่าผักหลายชนิดก็เริ่มกลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดสถานการณ์น้ำท่วมละบางพื้นที่นะคณะสินค้าบางรายการก็มีการปรับลดราคาในช่วงเทศกาลกินเจพร้อมจัดหาผักทั้งเลือกในกรณีที่ผลผลิตบางชนิดบ่เพียงพอนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะครับในส่วนของเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่นี่นะกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ประสานผู้ผลิตและก็ผู้ประกอบการเพื่อบริหารจัดการปริมาณสินค้าให้พอเพียงกับความต้องการนะครับแล้วก็บ่ได้ลืมนอกในเรื่องของการดูแลราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับรวมถึงการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงสินค้าในราคาที่เป็นธรรมขณะเดียวกันผู้ผลิตและผู้จำหน่ายก็ยังสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับนะกลับมาที่กิจกรรมนะครับที่กรมการค้าภายในได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรเนาะ45รายนะครับก็ครอบคลุมผู้ประกอบการเนาะถึงห้างค้าปลีกค้าส่งตลาดกลางและตลาดสดนะครับก็จะนำสินค้าและวัตถุดิบสำหรับเทศกาลกินเจเนี่ยมาจัดโปรโมชั่นราคาสูงสุด 50%พร้อมอาหารปรุงสำเร็จและสินค้าอาหารทางเลือกนะครับนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการกระจายสินค้าผ่านเครือข่ายร้านค้าของผู้ประกอบการทั่วประเทศนะครับแล้วก็เชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรเข้าสู่ช่องทางจำหน่ายต่างๆเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิตในประเทศไทยนะครับทางด้านรองนายกนะครับก็ได้กล่าวนะขอบคุณผู้ผลิตนะผู้ประกอบการนะครับห้างค้าปลีกค่าส่งตลาดสดนะอันนี้นางสุปจีเป็นได้กล่าวนะครับแล้วก็พันธมิตรทุกภาคส่วนเลยที่รวมกันจัดกิจกรรมนะเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับพร้อมเชิญชวนประชาชนนี่ได้ร่วมอิ่มบุญอิ่มคุ้มในเทศกาลกินเจ2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569นะครับก็เลือกซื้อสินค้าอาหารเจจากผู้ประกอบการที่เขาร่วมโครงการทั่วประเทศโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569นะครับ1569นี่จำไว้ดีๆเนอะพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับช่วงนี้ถ้าสินค้าตัวไหนไปการแล้วก็พักแปลงขึ้นผิดปกติหรือว่าเครื่องปรุงมีการขึ้นราคาผิดปกติในช่วงเทศกาลกินเจนี่นะพ่อแม่พี่น้องสามารถโทรไปได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้เลยนะครับ
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี่ขอขยายความแบบน้อยหนึ่งนะครับกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจนี่นะครับก็จะมีกิจกรรม3กิจกรรมหลักได้แก่การเชื่อมโยงผักสดเข้าสู่ตลาดนะครับเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและช่วยดูแลราคาสินค้าการร่วมมือกับห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับสถานีบริการน้ำมันและร้านกาแฟภายในสถานีบริการนะบอกว่าจะเป็นพันไทยคาเฟ่อเมซอนและอินทนินท์นะครับตลาดกลางและตลาดสดก็จะมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้า5หมวดได้แก่วัตถุดิบนะครับอาหารเจลดสูงสุด 50% ซอสปรุงรสลดราคาสูงสุด 50% นะครับอาหารสำเร็จรูปลดสูงสุด 50% เครื่องดื่มเจนะลดสูงสุด 45% และผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคตนะฟิวเจอร์ฟู้ดนะครับอันนี้เขาจะลดสูงสุด 50% นะครับน้องดัชนีพี่น้องประชาชนก็สามารถเลือกซื้อวัตถุดิบและสินค้าอาหารเจในราคาพิเศษได้ตีห้างค่าปลีกห้างค่าส่งนะครับค่าปลีกค่าส่งจันนำที่เขาร่วมโครงการนะบอกว่าจะเป็นท็อปบิ๊กซีโลตัสแมคโครและก็เซเว่นอีเลเว่นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกินเจนะครับซึ่งภาพรวมโครงการนี้นะครับก็มีพันธมิตรเขารวม45รายนะก็จะครอบคลุมเชื่อมโยงพักจากแหล่งผลิตต่างๆเข้าสู่ตลาดกลาง4แห่งการจำหน่ายวัตถุดิบและก็อาหารเจผ่านห้างค้าปลีกค้าส่งร้านสะดวกซื้อแฮม697รายการนะครับผลิตภัณฑ์อาหาร51รายการอาหารปรุงสดปรุงสำเร็จจากร้านอาหารเจ250ร้านค้านะครับรวม852รายการทั่วประเทศโดยจัดโปรโมชั่นราคาสูงสุด 50% นะครับเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนเข้าถึงสินค้าและอาหารเจในราคาประหยัดนะครับควบคู่กับการกระจายผลผลิตทางการเกษตรสู่ตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการตลอดช่วงเทศกาลหลายท่านนะตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยดีเจโอมลับบูนี่เขามีจัดโปรโมชั่นตีไหนกันพองอันดับแรกนะครับไปกันตีห้างใหญ่ก่อนเนาะลองไปดูตีห้างใหญ่ก่อนบิ๊กซีโลตัสแมคโครเซเว่นอย่างนี้นะเดี๋ยวนะครับดีเจโอมฝากจะไปเอาไปทำการบ้านเฮ้ยและการว่าทางตีจังหวัดลำพูนเนี่ยนะครับมีการจัดโปรโมชั่นเหล่านี้ตีไหนและเดี๋ยวจะนำมาอูมาเอ่ยมาบอกมาเล่าฮือครับพี่น้องประชาชนได้รับฟังผ่านทางสวทลำพูน FM 95 MHz แน่นอนนะครับแต่นอกเหนือจากนี้นะครับทางพาณิชย์ลำพูนนี่ก็มีการลงพื้นที่ตรวจติดตามในเรื่องของพักผลไม้ละนะครับในพื้นที่จังหวัดลำพูนเพื่อเป็นการป้องกันด้านค่านะครับช่วยโอกาสปรับราคาสินค้าหรือว่าเอาเปรียบพี่น้องประชาชนท่วงเทศกาลจินเจนี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เป็นก็ลงพื้นที่ไปแล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่เป็นก็ได้กำชับนะครับคือโปรแกรมเมกาทั้งหลายเนี่ยปิดป้ายราคานะครับแสดงราคาสินค้านะชัดเจนนะครับเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคสร้างความเป็นธรรมทางการค้านะครับแล้วก็เป็นการลดข้อขัดแย้งในการซื้อในการขายเนาะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลกินเจนี่นะ10-18ตุลาคมนี่ถ้าพี่น้องประชาชนคนไหนบ่ได้รับเป็นความเป็นธรรมในเรื่องของราคาก้าปริมาณก้านะหรือว่าถูกเอาเปรียบอย่างนะแจ้งพฤติกรรมแบบนี้ร้องเรียนได้เลยที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือว่าสายด่วนกรมการค้าภายในหมายเลขดังกล่าวนะที่แจ้งไปตะกี้1569นะครับและเดี๋ยวนะครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งนะครับแล้วก็ดีเจโอมจะมาบอกว่าเอ๊ะข่าวตะกี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกับSME จะได้หาดิจิโอมดิจิโอมเอามาเล่าในรายการสมาร์ท SME เนี่ยเดียวนะครับจะมาเล่าเลยนะครับว่าข่าวดังกล่าวเนี่ยเกี่ยวกับสมาร์ท SME อย่างไรนะพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับ

3เพลงต่อเนื่องนะครับช่วงที่ผ่านมาเขาก็อู้ข่าวยาวเนาะก็เลยเปิดเพลงคุณผู้ฟังได้รับฟังกันยาวๆแล้วก็กลับมาตีรายการ Smart SME นะครับมาอู้ถึงข่าวตะกี้นอดิตีดีเจอมได้เอามาเล่าคุณผู้ฟังได้รับฟังการเกี่ยวกับกิจกรรมไทยช่วยไทยนะอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจนะปี2569นะครับของกระทรวงพาณิชย์นะในข่าวเปิดกับบอจิได้อธิบายลึกซึ้งเนาะว่าเกี่ยวข้องกับ SME อย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิดเฮาอ่านเฮาฟังข่าวดีๆแล้วเนี่ยจะเกี่ยวข้องเลยในการสนับสนุนและขับเคลื่อนธุรกิจกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมนะ SME รวมถึงเกษตรกรฐานรากตวยนะครับใน5มิติสำคัญนะบอกว่าจะเป็นในเรื่องของการเปิดช่องทางการตลาดนะครับเป็นการเพิ่มรายได้ของ SME แล้วก็ร้านค้าในชุมชนเพราะว่า SME เรานี่นะครับโครงการนี้เนาะทำหน้าที่โครงการนี้นะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรวบรวมร้านอาหารเจปรุงสำเร็จจำนวนถึง250ร้านค้าทั่วประเทศนะเข้ามาร่วมกันจัดกิจกรรมนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ประกอบการรายย่อยและก็สามารถเป็น SME ในท้องถิ่นนั่นเนาะคุณผู้ฟังครับนอกจากนี้นะครับกิจกรรมนี้ก็ช่วยกระจายสินค้าผักสดและวัตถุดิบเจจากแหล่งผลิตนะครับซึ่งผู้ผลิตนะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพี่น้องเกษตรกรนั่นนะครับแล้วก็ผ่านกลไกตลาด4แห่งตลาดกลาง4แห่งแล้วก็ตลาดสดทั่วประเทศนะครับพี่น้องเกษตรกรเอาผักผลผลิตไปขายในกาดเนาะแล้วก็ผู้ประกอบการนะอาหารเจ๊ก็ไปซื้อจากตลาดสดนะครับเพราะฉะนั้นมันคือห่วงโซ่อุปทานนะคุณผู้ฟังครับซึ่งตลาดสดนะครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์รวมเนาะแล้วก็แหล่งทำเงินของพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยและก็กลุ่มเกษตรกรกลุ่ม SME นะครับนอกจากนี้นะครับโครงการนี้ก็ช่วยสินค้าช่วยฮื้อสินค้าของเกษตรกรและก็ SME ในท้องถิ่นเนี่ยเชื่อมโยงแล้วก็กระจายสินค้าของตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่ห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่นะครับรวมถึงร้านสะดวกซื้อชั้นนำตัวนะครับการจับกู่ธุรกิจลักษณะเช่นนี้นะครับก็จะช่วยทลายข้อจำกัดในการกระจายสินค้าของ SME นะหรือว่าผู้ประกอบการในท้องถิ่นเนี่ยคือเข้าถึงสินค้าท้องถิ่นนะครับแล้วก็เข้าถึงผู้บริโภคในระดับแมสได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวนี่ก็จะเป็นการแจ้งเกิดแล้วก็สร้างโอกาสให้กลุ่มฟู้ดเทคสตาร์ทอัพนะครับก็มี51รายการด้วยการตีเข้าร่วมโครงการนี้ของทางกระทรวงพาณิชย์นะหลายท่านก็สงสัยนะครับว่าเอ๊ะฟู้ดเทคนี่คืออย่างดีเจโอมเนาะฟู้ดเทคนี่ก็จะเป็นในเรื่องของอาหารนะครับตีธุรกิจเนาะตีนำวิทยาศาสตร์นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีระดับสูงมาใจครับอุตสาหกรรมอาหารนะครับตั้งแต่ต้นน้ำนะต้นกระบวนการไปจนถึงปลายกระบวนการเพื่อเป็นการเพิ่มความยั่งยืนความปลอดภัยแล้วก็จะตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ด้วยนะครับนะเทรนด์สำคัญของฟู้ดเทคนะปัจจุบันนี้นะครับตีสตาร์ทอัพแล้วก็ผู้ประกอบการอาหารต้องจับตามองนะบ่จะเป็นอาหารบำรุงสมองอารมณ์นะวัตถุดิบตีทนสภาพภูมิอากาศนะครับแล้วก็โปรตีนยุคโมเลกุลอาหารฟังก์ชันพร้อมทานในการลดขยะอาหารนี่วันหลังจะมาอูจะมาเจาะลึกในเรื่องของฟู้ดเทคให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับแต่ว่าวันนี้เวลาไทยอย่าบ่ละนะไทยอย่าอู้ข่าวโครงการของทางกระทรวงพาณิชย์นี่ก็จะหมดเวลาละคุณผู้ฟังกลับมาแฮมมิติ1จากข่าวนะโครงการของกระทรวงพาณิชย์นี่นะแฮมมิตี้1นะครับก็จะเป็นการจัดการต้นทุนและก็พยุงอภิสิทธิ์ทางการค้าในช่วงวิกฤตน้ำท่วมช่วงที่ผ่านมานะครับผลจากน้ำท่วมนะครับทำให้ราคาผักและวัตถุดิบนะของพี่น้องเกษตรกรนี่มีความผันผวนนะกระทรวงพาณิชย์ก็เข้ามาบริหารจัดการตรงนี้นะครับมีการจัดการเร่งกระจายผลผลิตนะตรึงราคาของวัตถุดิบคืออยู่ในเกณฑ์ตีเป็นมิตรกับพี่น้องประชาชนนะครับบ่คือสูงล่ำไปนะแล้วก็เป็นการควบคุมต้นทุนในการผลิตแก่อาหารเจรายย่อยนะครับคุณผู้ฟังลองคิดพอถ้าน้ำท่วมผักขาดตลาดผักเขียมเนี่ยเนาะราคาก็จะสูงขึ้นนะครับแต่ตรงนี้ทางกระทรวงพาณิชย์มันก็มีการบริหารจัดการนะครับคือราคาบ่สูงนะครับพอราคาบ่สูงปุ๊บด้านอาหารเจก็นำไปประกอบอาหารนะครับก็ขายให้ผู้บริโภคในราคาที่ย่อมเยาได้แต่ถ้าเกิดกระทรวงพาณิชย์บ่เข้าไปควบคุมนะครับต้นทุนสูงนะครับในกาดก็ราคาแพงอีหนอสมมุตินะครับแล้วก็ร้านผู้ประกอบการอาหารเจเนี่ยนำวัตถุดิบที่ราคาสูงมาประกอบอาหารนะครับก็ต้องขายให้พี่น้องประชาชนในราคาที่สูงขึ้นนะกระทรวงพาณิชย์ก็เข้ามาเป็น
ตัวตีควบคุมราคาฮื้อนะครับทําฮื้อพี่น้องประชาชนนี่ซื้อของในราคาตีควบคุมได้ราคาตีเป็นมิตรนะครับและข้อสุดท้ายนะครับเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อนะจากโปรโมชั่นต่างๆตีจัดราคาลดสูงสุดถึง 50% เนี่ยเป็นกิจกรรมเชิงรุกนะครับเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนฮือกลับมาคึกคักในช่วงเทศกาลกินเจนี่นะเนี่ยครับนี่ก็คือเรื่องราวนาทีที่อมนำมาอู้มาเอ่ยคุณฟังได้รับฟังกันในรายการ Smart SME วันนี้นะครับวันนี้ผมโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นำรายการจากคุณผู้ฟังไปก่อนสัปดาห์หน้าปะกันใหม่นะทุกวันจันทร์10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกานะเรื่องราวเกี่ยวกับ SME นะมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังทุกสัปดาห์วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเปิดเผยขณะนี้จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนกำชับจังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยขณะนี้จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนกำชับจังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่12โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยอยู่ในช่วงท้ายของการบริหารสถานการณ์เนื่องจากปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูกาลไม่ได้สูงเกินการคาดการณ์สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเช่นกรุงเทพมหานครทุกฝ่ายได้ร่วมมือการฟื้นฟูจนกลับสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมทั้งเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยซึ่งปัจจุบันมีการโอนเงินเยียวยารายละ 9,000 บาทไปแล้ว5รอบรวม 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทและได้สั่งการให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักเช่นเดียวกับที่จังหวัดเพชรบุรีให้เตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางการระดมเครื่องจักรกลรวมถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมตัวได้ทันทางนี้ได้เน้นย้ำการดูแลพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปรับแผนและกำหนดระยะเวลาแก้ไขให้ชัดเจนเร่งรัดตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาเพื่อส่งถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายผ่านทุกช่องทางและกลไกผู้นำชุมชนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศล่าสุดพบเส้นทางถูกน้ำท่วมรวม74แห่งใน13จังหวัด
6: กรมทางหลวงรายงานสภาพการจราจรบนทางหลวงทั่วประเทศโดยมีจุดที่การจราจรผ่านไม่ได้รวม9แห่งใน5จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีจังหวัดละ1แห่งจังหวัดระยอง1แห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา2แห่งและจังหวัดปราจีนบุรีหนักสุดผ่านไม่ได้4แห่งสำหรับจุดสำคัญที่ปิดการจราจรเช่นทางหลวงหมายเลข4ช่วงสะพังถึงเขาวังจังหวัดเพชรบุรีทางหลวงหมายเลข304ช่วงฉะเชิงเทราเสม็ดเหนือ จังหวัดฉะเชิงเทราและทางหลวงหมายเลข3079ช่วงปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรี

0: ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยซึ่งสามารถช่วยเหลือประชาชนประมาณ50คนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำพุทธคันทกีเขตกรูคาทางตอนกลางของเนปาลได้สำเร็จหลังเกิดเหตุการณ์ที่แม่น้ำสายนี้ไหลบ่าท่วมบ้านเรือนประชาชนและสร้างความเสียหายให้กับสะพานแขวนหลายแห่งรวมถึงโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่มีรายงานผู้สูญหายอย่างน้อย5รายขณะที่ประชาชนหลายครัวเรือนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้เนปาลอยู่ในภาวะเฝ้าระวังขั้นสูงสุดและยังเร่งฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังทานน้ำแข็งและชั้นหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,400 คนและสูญหายอีกหลายพันคนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟัง
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: สวัสดีค่ะน้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับก็สู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับซึ่งออกอากาศสดทางสวท.รำพูน FM 95 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึงเที่ยงตรงครับอยู่กับผมเจเจกิจพิพัฒน์นักวิชาการขนส่งจังหวัดลำพูนครับ
2: ค่ะและดิฉันณรดาวัชรจินดากุลนักวิชาการขนส่งชำนาญการขอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะรายการนี้เกิดจากความร่วมมืออย่างดีระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนของเราและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้บริการและสร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนชาวลำพูนค่ะ
1: ครับพวกเราในฐานะกลุ่มวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะครับรู้สึกยินดีและภูมิใจมากๆครับที่ได้นำสาระความรู้ดีๆด้านการขนส่งและความปลอดภัยบนท้องถนนมาส่งตรงถึงมือคุณผู้ฟังครับรวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาการบริการให้เข้าถึงใจพี่น้องชาวลำพูนมากที่สุดครับ
2: ค่ะใช่แล้วค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับเวลาทำการขั้นตอนการติดต่องานที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนหรือต้องการข้อเสนอแนะการให้บริการในช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันในรายละเอียดกันนะคะ
1: แต่ตอนนี้พักสายตาได้ไปรับพลังงานบวกกับเพลงสติงเพราะๆที่พวกเราคัดสรรมาให้ฟังเพลินๆกันก่อนนะครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: คุณผู้ฟังครับกับเข้าสู่ช่วงข่าวสารความปลอดภัยจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับพวกเราสองคนยังอยู่ด้วยกันกับคุณผู้ฟังนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะวันนี้เรามีข้อควรรู้สำคัญเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนบริเวณเขตสถานศึกษามาฝากทุกคนกันค่ะ
1: ใช่แล้วครับยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับการจราจรแถวโรงเรียนเนี่ยจะมีความหนาแน่นมากครับหากหลีกเลี่ยงได้นะครับควรหลีกเลี่ยง2ช่วงเวลาหลักนั่นก็คือช่วงเช้านะครับ 7:00 นถึง 8:00 นนะครับและช่วงบ่ายๆเนาะ 15:00 นถึง 16:30 นะครับเพื่อช่วยลดความแออัดและความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุครับ
2: ค่ะแต่ถ้าจำเป็นที่เราจะต้องขับผ่านเขตโรงเรียนนะคะทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนของเราขอเน้นย้ำเลยนะคะว่าต้องมีการจำกัดความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและต้องเคารพกฎจราจรปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินการเบรกทันจะช่วยเป็นการป้องกันอุบัติเหตุได้ทันท่วงทีค่ะ
1: อีกเรื่องนะครับที่ต้องระวังมากๆนะครับก็คือในส่วนของเด็กนักเรียนข้ามทางม้าลายและเด็กวิ่งเล่นหรือวิ่งตัดหน้ารถยนต์นั่นเองนะครับเพราะน้องๆเนี่ยมีตัวเล็กนะครับอาจจะสังเกตเห็นได้ยากทำให้เสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนมากนะครับ
2: ค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ปกครองที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มารับส่งน้องๆต้องสวมหมวกกันน็อกทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนเสมอนะคะส่วนผู้ใช้รถทั่วไปเมื่อเจอรถรับส่งนักเรียนก็ควรให้ทางงดการแซงเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆค่ะ
1: ครับเรามาร่วมกันทำให้พื้นที่5กิโลเมตรรอบๆโรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยด้วยการขับช้าระวังน้องมองไวไม่ปาดไม่แซงด้วยกันนะครับ
2: ค่ะเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานชาวลำพูนนะคะสำหรับช่วงนี้เชิญพักรับฟังบทเพลงเพราะๆแล้วมารับฟังข่าวสารดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะ

0: หน้าฝนนี้ถนนลื่นทัศนวิสัยลดลงทุกการเดินทางจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานและพี่น้องประชาชนสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งทั้งรถบรรทุกรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทตลอดจนผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียนไม่ว่าจะเป็นรถโรงเรียนรถสองแถวหรือรถหกล้อ
1: โปรดเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ทุกครั้งและเตรียมร่างกายให้พร้อมพักผ่อนให้เพียงพอตรวจเช็คสภาพรถระบบเบรกยางและไฟส่องสว่างให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอขับรถด้วยความไม่ประมาทและดูแลความปลอดภัยในการให้บริการตลอดเส้นทางอย่างใกล้ชิดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกชีวิต

0: ครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวสารกรมการขนส่งทางบกนะครับกับพวกผมนักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งลำพูนะครับรับหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารดีๆครับ
1: ค่ะวันนี้พวกเรามีข่าวสารที่สำคัญและเป็นข่าวสำหรับผู้ที่ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนมาแจ้งให้ทราบกันค่ะ
0: ใช่แล้วครับตอนนี้ทางกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับหรือกปท.ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะครับกำลังเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนอยู่ครับ
1: ถูกต้องค่ะงบประมาณจากเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนส่วนนี้นะคะก็มาจากเงินที่ได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยที่ทุกท่านได้ร่วมประมูลกันนั่นเองค่ะแล้วเราก็นำกลับมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนโดยเราได้เปิดรับคำขอตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะ
0: ครับพี่นิดหน่อยครับอย่างนี้ใครบ้างนะครับที่มีสิทธิ์ยื่นขอรับช่วยเหลือในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะคุณเจเจคะสำหรับคุณสมบัติหลักๆมี3ข้อด้วยกันค่ะ 1. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย 2. ต้องไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกปท.หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมาก่อนค่ะและ 3. หรือถ้าเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วนะคะจะต้องเกินกว่า3ปีนับถึงวันที่ปิดรับคำขอ30กันยายน2569ค่ะเว้นแต่จะเป็นกรณีขาเทียมหรือแขนเทียมที่เคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วเกินกว่า2ปีหรือเป็นอุปกรณ์คนละประเภทกับที่เคยได้รับความช่วยเหลือไปแล้วค่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วครับเรียกว่าถ้าเป็นแขนหรือขาเทียมเนี่ย2ปีก็ขอใหม่ได้หรือถ้าต้องการอุปกรณ์ชิ้นอื่นที่ไม่เคยได้เนี่ยก็ยื่นขอได้เช่นกันนะครับแล้วช่วงหน้าเรามาดูกันต่อนะครับว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างและยื่นเรื่องได้ที่ไหนพักฟังเพลงสบายๆสักครู่นะครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ครับกลับมาต่อจากช่วงที่แล้วนะครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติและอยากทราบว่าต้องเตรียมเอกสารประกอบคำขออะไรบ้างนะครับพี่นิดหน่อยครับช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้เลยค่ะคุณเจเจคะเอกสารหลักๆที่ต้องเตรียมมีดังนี้นะคะ 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวผู้พิการค่ะ 2. รูปถ่ายก็จะแบ่งออกเป็นรูปถ่ายผู้ที่ประสบเหตุจำนวน3รูปรูปถ่ายสภาพอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจำนวน1รูปและรูปถ่ายสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยจำนวน2รูปส่วนที่3ก็คือหลักฐานที่ทางราชการออกให้เพื่อเป็นการยืนยันว่าความพิการนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนเช่นบันทึกประจำวันของตำรวจค่ะ
1: เตรียมเอกสารครบแล้วเนี่ยพี่น้องชาวลำพูนหรือพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยสามารถเดินทางไปยื่นคำขอได้ที่ไหนบ้างครับ
2: ค่ะสามารถยื่นคำขอได้หลายช่องทางเลยนะคะเช่นหากอยู่ในจังหวัดลำพูนขอให้เดินทางมายื่นได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศในวันและเวลาราชการค่ะแต่หากอยู่ในส่วนกลางกรุงเทพมหานครก็ยื่นได้ที่กรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5ค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางก็สามารถยื่นคำขอแบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนได้ตลอดเวลาเลยนะคะ
1: สะดวกมากๆเลยนะครับยื่นผ่านออนไลน์ก็ได้หรือจะมาหาพวกเราที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนก็ได้เช่นกันใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่022718888ต่อ2511ถึง2512หรือสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584หรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th ได้เลยค่ะ
1: ครับย้ำกันอีกครั้งนะครับยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่30กันยายน2569นะครับอย่าลืมบอกต่อผู้ที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กันด้วยนะครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักรีแลกกับเพลงเพราะๆแล้วกลับมาพบกันในช่วงถัดไปครับ

0: เอาละครับเวลาของรายการในวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับตลอดเวลา50นาทีที่ผ่านมานะครับหวังว่าสาระดีๆเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนที่เรามาฝากกันแล้วก็ข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดรับคำขออุปกรณ์ผู้พิการนะครับจะช่วยให้ทุกท่านใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและการเดินทางที่ปลอดภัยมั่นใจยิ่งขึ้นครับ
1: ใช่ค่ะสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนของเราและกรมการขนส่งทางบกจะขอฝากไว้ก็คือความไม่ประมาทนะคะเพราะพวกเราเชื่อเสมอค่ะว่าทุกชีวิตที่กำลังรอท่านอยู่ที่บ้านนั้นมีค่าจริงๆค่ะ
0: ก่อนอำลากันไปวันนี้นะครับผมกับพี่นิดหน่อยนะครับอยากขอเน้นย้ำเรื่องวินัยจราจรใกล้ตัวที่เริ่มต้นได้จากตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการสวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งคนขับและคนซ้อนการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งหรือการไม่ดื่มแล้วขับนะครับ
1: ค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะไม่ใช่แค่เรื่องของกฎหมายบังคับนะคะแต่คือเกราะคุ้มกันชีวิตให้กับตัวคุณและเพื่อนร่วมทางบนท้องถนนนะคะทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนของเรามุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ซึ่งเป้าหมายนี้จะสำเร็จไม่ได้เลยหากขาดความร่วมมือจากพี่น้องชาวลำพูนทุกท่านค่ะ
0: ครับต้องขอบคุณทุกการติดตามและทุกๆคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับและขอบคุณทางสวทลำพูน FM 95 MHz เป็นอย่างยิ่งครับที่สนับสนุนพื้นที่ดีๆให้พวกเราได้มาพูดคุยใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนชาวลำพูนนะครับ
1: หากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางเรื่องของการทำใบขับขี่หรือเรื่องรถสามารถโทรสอบถามได้นะคะที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584โทรได้ตลอดเวลาเลยนะคะ
0: วันนี้ผมเจเจกิติพัฒน์นักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
1: และดิฉันณรดาวัชรจินดากุลนักวิชาการขนส่งชำนาญการพร้อมทีมงานสัญจรปลอดภัยต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ
0: ขอให้ทุกเส้นทางในจังหวัดลำพูนเป็นเส้นทางแห่งความสุขและความปลอดภัยเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาท
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายทีมฟุตบอลหญิงไทยชุด U17 ชนะเลบานอน 5-0 คว้าแชมป์กลุ่ม F พร้อมตั๋วไปลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่จีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาวันแรกของการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดการสำคัญในการร่วมเสวนากับผู้นำระดับโลกโดยจะร่วมหารือกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกนางคริสตารีนาเจอเจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์พร้อมด้วยผู้นำองค์กรชั้นนำมุ่งเน้นหารือถึงการดึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงานและสร้างโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขนาดเล็กหรือ small AI ซึ่งเป็นการผลักดันการใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงในราคาที่จับต้องได้โดยออกแบบมาให้เหมาะสมกับข้อจำกัดด้านภาษาโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณของท้องถิ่นเพื่อให้กลุ่มประเทศเหล่านี้สามารถเปลี่ยนผ่านจากการทดลองใช้เทคโนโลยีไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมและหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจอื่นๆอาทิงานเสวนาเปิดเวทีให้ตัวแทนผู้นำเยาวชนจากเอเชียได้ร่วมพูดคุยถึงทิศทางและโอกาสใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ในยุคที่เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเปิดตัวหนังสือที่รวบรวมงานวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวโน้มสำคัญที่จะกำหนดความมั่นคงและมั่งคั่งของเอเชียและการบรรยายนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดแรงงานในภูมิภาคภายใต้ความท้าทายจากเทคโนโลยีใหม่ส่วนในช่วงบ่ายยังมีเวทีเสวนาหัวข้อ IMF Inspire ที่เน้นย้ำถึงบทบาทของสตรีและการดึงศักยภาพของมนุษย์ในยุคดิจิทัลตลอดจนการหารือเรื่องความร่วมมือเพื่อดึงเงินทุนภาคเอกชนมาพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระดับประเทศขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ทยอยเดินทางเข้าร่วมการประชุมกันอย่างคึกคักภายใต้มาตรการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
2: ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ร่วมประชุมทยอยเดินทางเข้าร่วมประชุมประจำปี2026 IMF World Bank Group ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บรรยากาศภายในและบริเวณทางเข้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เต็มไปด้วยความคึกคักท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกอย่างเข้มงวดโดยมีผู้แทนระดับสูงผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกทยอยเดินทางมาถึงพื้นที่จัดงานซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยภายในงานมีการตกแต่งพื้นที่ต้อนรับอย่างสวยงามสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยผสมผสานความยั่งยืนทั้งประติมากรรมศิลปะร่วมสมัยและโซนจัดแสดงพิเศษเช่น Thailand Pavilion และการแสดงพื้นบ้านของแต่ละภาคของไทยเปิดด้วยการแสดงลิเกฮูลูวัฒนธรรมการเล่นพื้นบ้านของชาวมุสลิมทางภาคใต้ของไทยเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากนานาประเทศที่ให้ความสนใจเก็บภาพบรรยากาศและความประทับใจกันอย่างเนืองแน่นนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลจะแสดงศักยภาพเศรษฐกิจไทยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันนี้ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโด ยรัฐบาลมุ่งใช้โอกาสที่ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารสถาบันการเงินและผู้แทนจากนานาประเทศเดินทางมาร่วมประชุมนำเสนอศักยภาพเศรษฐกิจไทยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้เศรษฐกิจไทยในระยะยาวสำหรับกิจกรรมสำคัญในวันแรกคือการเปิดนิทรรศการ Thailand

0: ที่ดี
1: นายพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันแรกวันนี้ว่ากรมศุลกากรมีหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้เดินทางมาร่วมประชุมทั้งไปกลับโดยเฉพาะบุคคลสำคัญระดับสูงเข้าร่วมประมาณ400ท่านได้แก่ผู้บริหารธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศต่างๆรวม191ประเทศส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรมศุลกากรได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดปฏิบัติงานกว่า100คนทั้งผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเพื่อดูแลเรื่องพิธีการศุลกากรและการเดินทางเข้าออกเพื่อให้การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกผู้มาเข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดโดยได้ประสานข้อมูลล่วงหน้าแลกเปลี่ยนข้อมูลเที่ยวบินรายชื่อและรูปภาพของผู้เดินทางเพื่อให้การตรวจสัมภาระอำนวยความสะดวกมีความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำที่สุดขณะเดียวกันได้จัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและแผนสำรองร่วมกับสายการบินและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทไว้แล้วเช่นกรณีสัมภาระมาล่าช้าเพื่อประสานงานจัดส่งไปยังโรงแรมที่พักได้อย่างทันท่วงทีจึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานพิเศษหรือคอมมานด์รูมณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใช้ติดตามสถานะเที่ยวบินและการเดินทาง
2: เราก็เน้นย้ำนะครับเจ้าที่ของเราเนี่ยแต่งเครื่องแบบภาพเรียบร้อยบริการอย่างมืออาชีพแล้วก็สุภาพพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเป็นประตูของประเทศในการเข้าสู่ประเทศไทยเราก็พยายามที่จะดูแลผู้มาเยือนสร้างความประทับใจนะครับแล้วก็อย่างสโลแกนครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพคือเรามีทั้งการส่งข้อมูลมาล่วงหน้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับข้อมูลสายการบินผู้เดินทางรวมถึงกระเป๋าสัมภาระเมื่อมาถึงเราก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งที่อยู่ใต้สายพานก่อนกระเป๋าจะขึ้นมาแล้วก็มีช่องก็เพื่อจะให้อำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องไปเปิดตรวจสัมภาระต่างๆกรณีที่มีเหตุต้องสงสัยการประชุมในครั้งนี้ครับเป็นโอกาสที่สำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับเรียกว่าระดับโลกเลยนะครับนานาชาติ
1: อธิบดีกรมศุลกากรย้ำว่าช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้คาดการจะมีผู้ใช้บริการสนามบินหนาแน่นกว่าปกติจึงขอแนะนำให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องเดินทางออกนอกประเทศเผื่อเวลาในการเดินทางและเช็คอินล่วงหน้าด้วยในโอกาสประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจากการประชุม IMF ครั้งนี้จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีและทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยไมตรีและความร่วมมือเพื่อสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลกยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมผลักดันชุดไทยพระราชนิยมสู่เวทีโลกเปิดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้งานหัตถศิลป์ไทยสู่ระดับนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสรองรับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติในเดือนธันวาคมนี้
3: นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศหรือโรดโชว์ครั้งที่3ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากชาวฝรั่งเศสและนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศเข้าร่วมงานจำนวนมากจากการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณนำมาผสมผสานกับวิธีการตัดเย็บให้สะดวกต่อการสวมใส่และเหมาะสมกับยุคสมัยเป็นชุดไทยสำหรับใช้เป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติในโอกาสต่างๆการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมตลอดจนเสริมสร้างความภาคภูมิใจในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในระดับนานาชาติรองรับความพร้อมสู่การพิจารณาขึ้นทะเบียนชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนมาริชโยรายงาน

0: กรมควบคุมโรคยืนยันผลตรวจทั้งห้องปฏิบัติการยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคในรัสเซียขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคกาฬโรคในเมืองอีคุตสหพันธรัฐรัสเซียกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบข้อมูลร่วมกับจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศพบว่าผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อกาฬโรคและยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบทั้งนี้กาฬโรคเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียสามารถติดต่อสู่คนได้ผ่านการถูกหมัดที่มีเชื้อกัดหรือสัมผัสสัตว์ติดเชื้อส่วนกาฬโรคปอดสามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยจากทางเดินหายใจในกรณีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้หากประชาชนที่มีประวัติเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงและมีไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือไอหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องกรมอนามัยเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้ออาหารแห้งและอาหารกระป๋องที่จัดเก็บไม่เหมาะสมเพราะเสี่ยงปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินจากเชื้อราหากสะสมนานจะเสี่ยงป่วยเป็นมะเร็งตับ
1: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าสารอะฟลาทอกซินสามารถพบได้ในอาหารแห้งถั่วพริกป่นหรือในอาหารกระป๋องถือเป็นความเสี่ยงและส่งผลต่อความปลอดภัยในอาหารเป็นสารพิษที่มีความทนทานต่อความร้อนสูงการต้มนึ่งหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนในระดับปกติทั่วไปไม่สามารถทำลายสารพิษชนิดนี้ได้หากได้รับสารนี้สะสมในร่างกายต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของตับก่อให้เกิดภาวะตับอักเสบเซลล์ตับถูกทำลายและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับได้เพื่อป้องกันอันตรายกรมอนามัยแนะนำร้านค้าร้านอาหารครัวเรือนหรือสถานที่ดูแลเด็กผู้สูงอายุที่มีการปรุงประกอบอาหารให้ระมัดระวังการเก็บรักษาและการใช้วัตถุดิบหรือเครื่องปรุงแนะนำให้ดูวันหมดอายุและเปลี่ยนเครื่องปรุงให้สดใหม่อยู่เสมอสำหรับวิธีการเลือกซื้ออย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากสารอัลฟาท็อกซินให้สังเกตลักษณะภายนอกก่อนซื้อควรเลือกอาหารแห้งที่มีความสดใหม่ไม่ชื้นไม่มีรอยฝุ่นหรือสปอร์สีเขียวเหลืองหรือดำของเชื้อราตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ให้สมบูรณ์หากเป็นอาหารกระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่บุบไม่บวมไม่เป็นสนิมและไม่มีรอยรั่วซึมควรจัดเก็บในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจัดเก็บอาหารแห้งไว้ในที่แห้งเย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อลดโอกาสการเจริญเติบโตของเชื้อราควรทิ้งทันทีหากพบความผิดปกติหากพบว่าถั่วพริกแห้งหรืออาหารมีกลิ่นหืนมีรสชาติแปลกไปหรือมีเชื้อราขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยให้ทิ้งทันทีไม่ควรตัดส่วนที่ขึ้นราออกแล้วนำส่วนที่เหลือมาปรุงอาหารต่อเพราะสารพิษอาจแพร่กระจายไปทั่วทั้งภาชนะแล้วอรุมนอุดมพรรายงาน
0: ล่าสุดเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการนับคะแนนแล้ว 84% โดยยอดผู้ใช้สิทธิ์สูงกว่า 600% คาดประกาศผลทางการใน30วัน
2: นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมด้วยนางสาวมาลากลันหอประทุมผู้ตรวจราชการกรมในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมร่วมกันแถลงความคืบหน้าการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนโดยนางสาวจิรภาเปิดเผยว่าการนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศดำเนินการไปแล้วกว่า 84% หรือ 4,408 หน่วยสาเหตุที่การรายงานผลค่อนข้างใช้เวลาเนื่องจากระบบต้องมีการบันทึกคะแนนผู้สมัครรายหมายเลขอย่างละเอียดถึง7หมายเลขต่อ1บัตรเลือกตั้งโดยมีบุคลากรรับผิดชอบรหัสเข้าใช้งานเฉพาะเพื่อป้องกันความผิดพลาดและเน้นความถูกต้องเป็นหลักสำหรับยอดผู้มาใช้สิทธิ์อย่างไม่เป็นทางการณเวลาประมาณ 9:00 น.ฝ่ายผู้ประกันตนมีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 819,482 คนแบ่งเป็นบัตรดี 796,494 ใบบัตรเสีย 8,000 1,308 ใบและไม่ประสงค์ลงคะแนน 14,680 ใบคิดเป็นอัตราผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี2566ถึง 423% ขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 1,737 คนแบ่งเป็นบัตรดี 1,535 ใบบัตรเสีย81ใบและไม่ประสงค์ลงคะแนน121ใบคิดเป็นอัตราผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี2566ถึง 632% สะท้อนถึงความตื่นรู้ของประชาชนผู้ประกันตนและนายจ้างที่รับรู้ข่าวสารและต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมโดยคาดว่าการนับคะแนนและคีย์ข้อมูลทั้งหมดจะแล้วเสร็จ 100% ภายในวันนี้และจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ไม่เกิน30วันพร้อมคาดว่าบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่จะสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้เร็วที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ด้านรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเลือกตั้งในลำดับที่1ถึง7ของทั้ง2ฝ่ายจะมีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองว่าการตรวจสอบจะเป็นไปตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติประกันสังคมอย่างเคร่งครัดและตรงไปตรงมาโดยนางสาวจิรภายืนยันเพิ่มเติมว่าจะไม่มีการตรวจสอบสิ่งใดเป็นพิเศษนอกเหนือจากกฎหมายกำหนดจึงขอให้ทุกฝ่ายสบายใจได้หากพบเบาะแสหรือมีข้อร้องเรียนสามารถแจ้งได้ผ่านสายด่วน1506หรือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเร่งบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศโดยเฉพาะ

0: จัดการน้ำและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะบริเวณประตูระบายน้ำคลอง12ซึ่งสถานการณ์น้ำในสัปดาห์นี้การระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลดลงจาก 2,000 เหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6ลดการระบายน้ำลงส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแนวโน้มลดลงส่วนจังหวัดเพชรบุรียังมีน้ำหลากจากฝนที่ตกบริเวณท้ายเขื่อนขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองยังมีน้ำล้นตลิ่งบางจุดด้านพื้นที่บางปะกงยังระบายน้ำได้ช้าเนื่องจากน้ำทะเลหนุนโดยกรมชลประทานและกองทัพเรือได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำพร้อมวางแผนพัฒนาระบบระบายน้ำในระยะยาวสำหรับกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมขังบริเวณใต้สะพานคลองสามวาสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตรคาดว่าจะเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้พร้อมจัดการขยะหลังน้ำลดและตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังและหนองจอกขณะที่ภาคใต้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
1: ประเด็นประตูกลางคลอง12ค่ะซึ่งในประเด็นนี้นะคะทางรัฐบาลค่ะได้ส่งสทนชรวมถึงมหาดไทยนะคะเข้าไปบริหารจัดการน้ำร่วมกันในทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดค่ะเข้าที่สถานการณ์น้ำในสัปดาห์วันนี้ค่ะน้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาค่ะจาก 2,000 นะคะลดเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรแล้วนะคะรวมถึงเขื่อนป่าสักและเขื่อนพระราม6ลดการระบายน้ำลงค่ะทำให้อยุธยานะคะจะรู้สึกว่าน้ำค่อยๆลดระดับลงมาตามลำดับค่ะประกอบกับฝนที่ไม่ตกลงมาเพิ่มแล้วค่ะภาคใต้นะคะให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
0: วันพรุ่งนี้ถึงวันที่15ตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักช่วงสั้นๆหลังจากนั้นฝนจะลดลงขณะที่ภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังวันที่20ตุลาคมนี
2: ้นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงแนวโน้มสภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่ากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลโดยระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นในลักษณะฝนปลายฤดูซึ่งมักจะตกช่วงเย็นถึงค่ำและอาจมีฝนตกหนักในช่วงระยะเวลาสั้นๆจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังการเดินทางสัญจรจากนั้นตั้งแต่วันที่16ถึง17ตุลาคมเป็นต้นไปฝนทางตอนบนของประเทศจะเริ่มลดลงโดยภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพอากาศจะเริ่มแห้งลงอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกยังอาจมีฝนตกแปรปรวนสลับทุก 3-4 วันไปจนถึงช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวโดยยืนยันว่ายังไม่มีปัจจัยก่อให้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ในระยะนี
3: ้ในช่วงนี้ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงนี้ก็พื้นที่ภาคกลางนะครับทางด้านที่ตะวันตกไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะครับก็ยังมีเรื่องของฝนตกหนักฝนสะสมได้นะครับเพราะนั้นก็ระวังเรื่องอย่างแรกก็คือเรื่องของน้ำป่าอย่างที่สองก็คือเรื่องของพื้นที่ลุ่มที่อยู่ใกล้ทางน้ำนะครับซึ่งมีน้ำสูงอยู่แล้วยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปนะครับเพราะสถานการณ์ฝนยังมีสะสมเข้ามาอยู่ในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็คงเป็นฝนตกหนักในช่วงสั้นๆในช่วงของวันที่13ถึงวันที่15นะครับก็เพิ่มความระวังในการสัญจร
2: ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับภาคใต้ได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตามฤดูกาลแล้วโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีลงไปซึ่งจะมีฝนตกหนักบางแห่งและคาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังวันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกือบ2เมตรขอให้ชาวเรือและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการออกเดินเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: ด้านสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศล่าสุดมีเส้นทางถูกน้ำท่วมรวม74แห่งใน13จังหวัดกรมทางหลวงเร่งช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกรมทางหลวงรายงานสภาพการจราจรพบทางหลวงทั่วประเทศโดยมีจุดที่การจราจรผ่านไม่ได้รวม9แห่งใน5จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีจังหวัดละ1แห่งจังหวัดระยอง1แห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา2แห่งและจังหวัดปราจีนบุรีหนักสุดผ่านไม่ได้4แห่งสำหรับจุดสำคัญที่ปิดการจราจรเช่นทางหลวงหมายเลข4ช่วงสะพังถึงเขาวังจังหวัดเพชรบุรีทางหลวงหมายเลข304ช่วงฉะเชิงเทราถึงเสม็ดเหนือจังหวัดฉะเชิงเทรา และทางหลวงหมายเลข3079ช่วงปราจีนบุรี

0: รีถึงศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีทั้งนี้กรมทางหลวงได้ระดมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงพร้อมช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขอให้ผู้ที่ใช้เส้นทางโปรดระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดหากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามเส้นทางแจ้งได้ทันทีที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือติดตามผ่านเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ HDMS ขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยเพื่อรับเงินเยียวยาโดยขณะนี้มีการโอนจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,000 ล้านบาทและได้กำชับจังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังเตรียมรับมือฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่12โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยอยู่ในช่วงท้ายของการบริหารสถานการณ์เนื่องจากปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูกาลไม่ได้สูงเกินการคาดการณ์สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอาทิกรุงเทพมหานครทุกฝ่ายได้ร่วมมือการฟื้นฟูจนกลับสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมทั้งเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยซึ่งปัจจุบันมีการโอนเงินเยียวยารายละ 9,000 บาทไปแล้ว5รอบรวม 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทและได้สั่งการให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักเช่นเดียวกับที่จังหวัดเพชรบุรีให้เตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางการระดมเครื่องจักรกลรวมถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมตัวได้ทันพร้อมทั้งเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาการซ่อมแซมสาธารณูปโภคทำความสะอาดบ้านเรือนและเส้นทางคมนาคมบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพธนาคารออมสินและสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจ่ายเงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลจัดทำไว้สำหรับ30ล้านครัวเรือนครอบคลุมภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปในอัตราครัวเรือนละ 10,000 บาท
2: ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเช่นในกรุงเทพมหานครนะครับทุกท่านก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันผ่อนคลายสถานการณ์ไปอาจจะเรียกได้ว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับแล้วก็ต้องชื่นชมที่ท่านได้เร่งสำรวจรายชื่อผู้ที่ได้รับความเสียหายจนถึงปัจจุบันนี้โอนเงินไปแล้วทั้งสิ้น5รอบรวมทั้งสิ้น 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้าน 898,000 บาทขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ขอให้ได้เตรียมรับมือเช่นนี้เอาไว้การระดมความช่วยเหลือก็มีความพร้อมนะครับการอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยนะครับได้ทันท่วงทีมีประสิทธิภาพ
1: ทางนี้ได้เน้นย้ำการดูแลพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดแผนและกำหนดระยะเวลาแก้ไขให้ชัดเจนเร่งรัดตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาเพื่อส่งถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายหลีกเลี่ยงคำศัพท์เทคนิคผ่านทุกช่องทางและกลไกผู้นำชุมชนตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกำจัดขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องชนันทิดาสังทองรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเดินหน้าโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องแม้ในวันหยุดโดยณวันที่11ตุลาคมมีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทและยังทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่จังหวัดตรวจสอบและส่งเข้าสู่ระบบประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะการขอรับเงินเยียวยาแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือทางเว็บไซต์ relief.disaster.go.th เพื่อดูความคืบหน้าตั้งแต่การรับเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์จนถึงสถานะการโอนเงินอย่างไรก็ตามนอกจากเงินเยียวยาโดยตรงกระทรวงการคลังยังประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐออกมาตรการช่วยทั้งประชาชนและผู้ประกอบการครอบคลุมการพักชำระหนี้สินเชื่อฉุกเฉินเงินทุนซ่อมบ้าน ซ่อมเครื่องมือทำกินเติมสภาพคล่องและสินเชื่อฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบกลับมาตั้งหลักได้เร็วที่สุดส่วนเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายทั้งพืชปศุสัตว์และประมงมีมาตรการเยียวยาตามประเภทความเสียหายขณะที่ผู้ค้ารายย่อยและ SME มีช่องทางเข้าถึงมาตรการทางการเงินของธนาคารรัฐเพื่อประคองกิจการและฟื้นรายได้หลังสถานการณ์คลี่คลายขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระบุขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายของมหาวิทยาลัยรามคำแหงหลังใช้เป็นพื้นที่รับน้ำจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาน
3: ายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงการช่วยเหลือเยียวยามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ถูกใช้เป็นพื้นที่รับน้ำจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาว่าได้หารือกับรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงในประเด็นดังกล่าวแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายอยู่ซึ่งบางส่วนพยายามจะบริหารจัดการภายในของตัวเองให้มากที่สุดส่วนที่เหลือจะหารือกันเพิ่มเติมโดยเท่าที่ดูตอนนี้อาจมีเครื่องมือที่มีความจำเป็นบางส่วนมีความเสียหายโดยทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะบริหารจัดการในส่วนกลางก่อนหากเกินกำลังส่วนกลางจะหารือต่อไปอีกครั้งทางนี้จากการสำรวจเบื้องต้นมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ประเมินความเสียหายเบื้องต้นพบว่าอาคารมากกว่าครึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ครอบคลุมทั้งอาคารเรียนหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาและพื้นที่ให้บริการนักศึกษามหาวิทยาลัยคาดว่าจะทำความสะอาดพื้นที่จะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งขณะที่การฟื้นฟูและซ่อมแซมความเสียหายบางส่วนอาจใช้เวลานานกว่านั้นโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวควบคุมระบบรวมถึงหม้อแปลงไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมซึ่งจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนกลับมาใช้งานเบื้องต้นประเมินความเสียหายอยู่ที่กว่า200ล้านบาทชวนันท์มาลีรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ระบุว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายโดยมีผลทันทีอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยกับ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐว่าเขาประหลาดใจกับการประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับการยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานระหว่างยูเครนกับรัสเซียอย่างไรก็ดีหากผู้นำสหรัฐแจ้งรายละเอียดเรื่องนี้กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียแล้วยูเครนก็พร้อมและยินดีที่จะปฏิบัติตามความตกลงดังกล่าว
0: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียถูกโจมตีซ้ำด้วยวัตถุไม่ทราบชนิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้อาคารผู้โดยสารหมายเลข4เกิดเพลิงไหม้และมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก11รายโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง1วันหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดอย่างรุนแรงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายด้านพลโทยาย่าซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่อ้างว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดและท่าอากาศยานนานาชาติในเมืองดัมนามทางตะวันออกของซาอุดีอาระเบียพร้อมเตือนให้หลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและด้านฟ้าของซาอุดีอาระเบียเพราะเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
5: คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธหลายลูกจากพื้นที่กรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือไปทางทะเลญี่ปุ่นเป็นระยะทางกว่า900กิโลเมตรเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งขณะนี้กองทัพเกาหลีใต้เพิ่มการเฝ้าระวังการยิงขีปนาวุธเพิ่มเติมและประสานข้อมูลกับสหรัฐและญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดโดยการยิงขีปนาวุธครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังเกาหลีใต้ทดสอบการยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเป็นครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ทวีความตึงเครียดขึ้นหลังการระเบิดของทุ่นระเบิดในเขตปลอดทหารฝั่งเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาทำให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายขณะที่ผลการสอบสวนร่วมของเกาหลีใต้และกองบัญชาการสหประชาชาติระบุว่าทหารเกาหลีเหนือเป็นผู้นำทุ่นระเบิดมาวางไว้แต่เกาหลีเหนือปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของหน่วยงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปที่ระบุว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกที่ใช้ติดตามปรากฏการณ์เอลนิโยสูงถึงระดับ 29.7 องศาเซลเซียสเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานับเป็นสถิติสูงสุดเท่าที่เคยมีการตรวจวัดและสะท้อนให้เห็นว่าปรากฏการณ์เอลนิโยกำลังทวีความรุนแรงขึ้นแม้ยังไม่ถึงช่วงที่คาดว่าจะรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมปีนี้อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเอลนิโยครั้งนี้มีความรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนทั้งนี้เอลนิโยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทำให้น้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรทางตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นส่งผลให้ทิศทางลมและรูปแบบฝนทั่วโลกเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อภัยแล้งและน้ำท่วมโดยเกิดขึ้นทุก 2-7 ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีกลุ่ม F นัดที่3ทีมชาติไทยลงสนามพบกับเลบานอนที่ชลบุรีสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าฟุตบอลหญิงไทย U17 ชนะเลบานอนไป 5-0 เก็บ9คะแนนเต็มคว้าแชมป์กลุ่ม F และได้สิทธิ์ไปลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ดารัตวิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าต้องชื่นชมทุกคนในทีมที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจกล้าที่จะเล่นและต่อบอลจนสามารถทำผลงานออกมาได้ดีตามเป้าหมายที่วางไว้หลังจากนี้จะนำข้อผิดพลาดไปแก้ไขเพื่อพัฒนาแท็กติกให้พร้อมสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปสำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีการจับสลากแบ่งสายในวันที่22ธันวาคมนี้และแข่งขันระหว่างวันที่31มีนาคมถึง17เมษายน2570ศึกอาร์ติกโอเพ่น2026รอบชิงชนะเลิศที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์เมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ5ของโลกจากไทยพ่ายให้กับมีอาบริดเฟรดจากเดนมาร์ก0-2เกม17-21และ13-21คว้ารองแชมป์รายการระดับ BWF World Tour Super 500ไปครองสำหรับโปรแกรมแบดมินตันรายการต่อไปของนักแบดมินตันไทยจะเดินทางไปแข่งขันในรายการเดนมาร์กโอเพ่น2026รายการระดับ World Tour Super 750ระหว่างวันที่13ถึง18ตุลาคมนี้ที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Second Doha Open ที่ประเทศกาตาร์เบสวรพีรัชญากรก้องภพสรุตาวดีและไบรท์ทาราวดีนาราพรพัฒน์สองนักตบลูกยางชายหาดสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่20ลงสนามพบกับคู่เจ้าภาพกาตาร์ผลการแข่งขันปรากฏว่า2สาวไทยชนะไปแบบขาดลอย2-0เซต21-7และ21-5คว้า3แต้มแรกประเดิมทัวร์นาเมนต์ได้สำเร็จศึกฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล 2026-2027 ทรูแบงคอกยูไนเต็ดบุกเยือนลำพูนวอริเออร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าทรูแบงคอกยูไนเต็ดชนะลำพูนวอริเออร์0-2คว้า3แต้มได้สำเร็จโปรแกรมนัดต่อไปทรูแบงคอกยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับการท่าเรือ FC ในวันที่18ตุลาคมเวลา18นาฬิกาศึก MEA ฟุตซอลไทยลีก2026แบล็คเพิร์ลยูไนเต็ดเปิดสนามต้อนรับเกษมบัณฑิตที่สนามไอมาเน่สเตเดียมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผลการแข่งขันปรากฏว่าแบล็คเพิร์ลยูไนเต็ดแพ้เกษมบัณฑิตไป3-5ขณะที่อีกคู่แบงคอก FC โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะทีมสุราษฎร์ธานีไป4-3คว้า3คะแนนไปครองการแข่งขันชิคาโกมาราธอนคีรินตันติเวชนักวิ่งทีมชาติไทยเข้าเส้นชัยด้วยเวลา2ชั่วโมง8นาที1วินาทีทำลายสถิติประเทศไทยเดิมของโทนี่เพนที่ทำไว้2ชั่วโมง16นาที56วินาทีเมื่อปี2018 และทำลายสถิติอาเซียนเดิมของโรบีสยานตูรีนักวิ่งอินโดนีเซียที่เพิ่งทำไว้2ชั่วโมง13นาที17วินาทีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ร่วมส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง25ตุลาคมนี้พร้อมเปิดเผยว่าได้เช่าเหมาลำเครื่องบินของการบินไทย2เที่ยวบินเพื่อนำทัพนักกีฬา265คนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งสิ้น412คนเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นนำทีมโดยแววสายสุนีจนะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักกีฬาโดยตั้งเป้าหมายทำผลงานไม่น้อยกว่าครั้งก่อนที่หางโจซึ่งทำได้27เหรียญทองจบอันดับ7ของตารางขณะที่นายวรากรกระแสตาโดนที่ปรึกษาสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าได้ส่งนักกีฬา35คนเข้าแข่งขัน6ชนิดกีฬาตั้งเป้าไว้ไม่น้อยกว่า3เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรและ400เมตรชายรวมถึงฟุตบอลคนตาบอดไทยที่ปัจจุบันอยู่อันดับ6ของโลกมั่นใจผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้อย่างแน่นอนพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2027เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาในวันที่2เมษายน2570และเป็นการเปิดโอกาสให้นักปั่นไทยทั้งชายและหญิงเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหลายชาติในเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานและชาติจากตะวันออกกลางสนใจส่งทีมชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันสำหรับการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติประเภททีมชายทัวร์ออฟไทยแลนด์2027กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่24ถึง29มีนาคม2570และการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติวีเมนทัวร์ออฟไทยแลนด์2027กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่31มีนาคมถึง2เมษายน2570โดยใช้เส้นทางในจังหวัดเชียงรายสโมสรฟุตซอลบลูเวฟชลบุรีร่วมกับบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนจัดโครงการไทยออยปั้นฝันเยาวชนสู่ความเป็นหนึ่งเพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตซอล2026เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 9-15 ปีจำนวน72คนจาก10ชุมชนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอลโดยมีทีมงานสตาฟโค้ชของสโมสรนำโดยโค้ชโอธนาธรสันทนาประสิทธิ์และโค้ชตั้มพัฒน์ศรีวิจิตรร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมด้วยอภิวัฒน์แจ่มเจริญนักเตะดีกรีทีมชาติไทยที่มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนช่วงท้ายกิจกรรมเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการยังได้ชมการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยคู่ระหว่างบลูเวฟชลบุรีพบกับนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดเพื่อสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้จบเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้โชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าชนะลิเวอร์พูลไป 3-0 เก็บเพิ่มเป็น18แต้มครองจ่าฝูงด้วยผลงานชนะ6นัดรวดตั้งแต่เปิดฤดูกาลส่วนลิเวอร์พูลหล่นไปอยู่อันดับ9มี9แต้มเท่าเดิมพาณิชย์คาดนาครายงาน
7: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: 12:44 รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 น
5: ขณะนี้เวลา 12:48 รับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลา ดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยมีขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์โดยสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตัวเองที่สำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราและเปิดรับสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง29ตุลาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคม2569สถาบันมะเร็งแห่งชาติให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์โดยผู้ที่เข้ารับบริการจะต้องเป็นผู้หญิงไทยอายุ40ปีขึ้นไปมีประวัติญาติสายตรงได้แก่พ่อแม่พี่น้องบุตรเป็นมะเร็งเต้านมมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีญาติสายตรงและไม่เคยใช้สิทธิ์กองทุนตรวจแมมโมแกรมมาก่อนภายใน2ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเต้านมสถาบันมะเร็งแห่งชาติโทรศัพท์022268000ต่อ1127มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง Longevity มากกว่าอายุยืนคือการอยู่อย่างมีคุณภาพท่านผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงคำว่า longevity หลายคนอาจนึกถึงการมีอายุยืนยาวแต่ในปัจจุบันการมีชีวิตอยู่นานเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่เป้าหมายสำคัญที่สุดแต่ผู้คนให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพดีแข็งแรงและใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้นแนวคิด healthy longevity หรือการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพดีจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพเพื่อให้เราไม่เพียงอยู่ให้นานแต่สามารถอยู่ได้ดีอีกด้วยการสร้าง healthy longevity หรือการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพดีเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันโดยมีแนวทางสำคัญ6ประการประการแรกการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพควรเน้นอาหารที่ผ่านการแปรรูปน้อยเช่นผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีถั่วเมล็ดพืชและโปรตีนคุณภาพดีรวมถึงอาหารที่มีใยอาหารสูงพร้อมลดอาหารแปรรูปสูงน้ำตาลส่วนเกินและไขมันทรานส์ซึ่งยังช่วยดูแลจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารได้อีกด้วยประการที่สองการเคลื่อนไหวร่างกายและรักษามวลกล้ามเนื้อควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางอย่างน้อยประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์ควบคู่กับการฝึกกล้ามเนื้อรวมถึงการฝึกการทรงตัวและความยืดหยุ่นเช่นโยคะหรือไทเก๊กเพื่อช่วยรักษาความสามารถในการเคลื่อนไหวเมื่ออายุมากขึ้นประการที่3การนอนหลับให้เพียงพอและมีคุณภาพผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ควรนอนประมาณ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนและควรเข้านอนและตื่นให้เป็นเวลาการได้รับแสงธรรมชาติในช่วงกลางวันยังช่วยสนับสนุนจังหวะชีวภาพของร่างกายได้ดีอีกด้วยประการที่4การจัดการความเครียดและดูแลสุขภาพจิตเพราะสุขภาพกายและสุขภาพใจมีความเชื่อมโยงกันการฝึกหายใจทำสมาธิออกกำลังกายใช้เวลากับครอบครัวหรือทำกิจกรรมที่ชื่นชอบล้วนช่วยสร้างสมดุลและลดความเครียดในชีวิตประจำวันได้ประการที่5การตรวจสุขภาพและประเมินความเสี่ยงให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลช่วยประเมินความเสี่ยงเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดเบาหวานและความผิดปกติของไขมันในเลือดรวมถึงนำไปสู่การวางแผนสุขภาพแบบเฉพาะบุคคลประการสุดท้ายการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีความหมายเพราะสุขภาพที่ดีไม่ได้หมายถึงเพียงการไม่มีโรคแต่ยังรวมถึงการมีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นครอบครัวการทำงานการเรียนรู้การช่วยเหลือผู้อื่นหรือการทำงานอดิเรกซึ่งล้วนช่วยให้เรามีเป้าหมายและอยากดูแลสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องท่านผู้ฟังคะเป้าหมายของการมีอายุยืนไม่ใช่เพียงการมีชีวิตอยู่นานที่สุดแต่คือการมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพการดูแลสุขภาพจึงควรเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ทั้งการรับประทานอาหารที่เหมาะสมออกกำลังกายการนอนหลับให้เพียงพอจัดการความเครียดและตรวจประเมินสุขภาพเพราะคำถามสำคัญไม่ใช่เพียงว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้กี่ปีแต่คือเราจะมีชีวิตที่มีคุณภาพได้อีกกี่ปีนี่คือหัวใจของการอยู่ดีได้นานเพื่อให้ทุกปีที่เพิ่มขึ้นเป็นปีที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ค่ะจบบทความประจำวันเรื่อง Longevity มากกว่าอายุยืนคือการอยู่อย่างมีคุณภาพเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับ
10: ไม่ได้ลุ้นเงาครับ
11: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: โดนครับซื้อครับ
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตระวิวรรณบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: คุณกำลังติดกับดักหนี้เสียอยู่หรือเปล่าบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ค้างจ่ายมานานหยุดเครียดแล้วเดินหน้าต่อ
2: พบกับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้จากธนาคารแห่งประเทศไทยโอกาสครั้งสำคัญที่จะช่วยคุณเคลียร์หนี้เสียเพื่อให้ชีวิตได้ไปต่อแบบไร้กังวล
1: ย้ำอีกครั้งปิดหนี้ไวไปต่อได้ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือโทร1213
3: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
4: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
6: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

พระธาตุเด่นพระรอดขลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: ฝนจะตกฟ้ายังส่งข่าวนะครับผมจะได้แล้วฝ่ามาถึงห้องคลึงคลึงเนาะช่วงนี้นะครับผมมองละปูนมาละเนอร์นะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์ขันทปิงนะครับผมเหมือนที่บอกไว้นะครับตะกี้เลยว่าฝนจะตกฟ้ายังส่งข่าวเพลงแรกที่จัดไปเฮ่อตายไปกับใจนะครับผมของน้ององุ่นนะครับผมเป็นเวอร์ชันโคเวอร์เนาะเพลงแต่ๆน่าจะเป็นของพี่ต่ายอ อรัฐไทยนั่นเองนะครับในช่วงวันนี้นะครับเดี๋ยวสักครั้งเนอะท่านผู้ฟังเนอะท่านผู้ฟังนะแบบโอ้ปุ๊บมาเลยนะครับผมมาใครผมแน่ใจเหมือนกันเนอะเราลองฮับก่อนละกันเดี๋ยวเรามาฟังพยากรณ์อากาศกันสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้า
1: ครับผม
2: นี่จะขอเพลงคำที่เกินจะกล่าว
1: คำที่เกินจะกล่าวนะครับผม
2: เจ้า
1: ครับได้ครับผม
2: ครับข้าตอนแล้วยัง
1: ยังเลยครับผม
2: เอ๊ะเนี่ยผมกินเตือนอยู่ไรอ่ะ
1: วันนี้ยักการกันแต่ละคนกับละเด็ดไปลูกไปกินข้าวกันเดี๋ยวนี้นี่
2: เออ
1: ครับผม
2: อดเอาอดเอาจะมองเดียวไหนเนาะ
1: ครับผม
2: จ้าหมอทุกเสียงทุกสายเจ้า
1: ครับได้เลยครับ
2: เด็กก็แน่ไหมเนี่ยแน่ไหมสุดหล่อเนี่ย
1: ขอบคุณจันนะครับ
2: ได้ฟังว่าไหนนี่นอนรับเลย
1: นอนรับกี่ขำล้ำเนาะ
2: กี่ขำล้ำ
1: ได้เลยครับผม
2: เจ้าจะรอฟังเจ้าสวัสดี
1: ครับสวัสดีครับนะ1สายก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวสำหรับท่านไหนที่อยากขอเพลงลังไม้ดาวไม้ในช่วงหน้าได้เลยนะครับผมช่วงนี้มาฟังในเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันสักหน่อยนะครับผมแน่นอนเลยว่าช่วงนี้นะเปิ้นเตือนนะครับในเรื่องของฟ้าของฝนกันถึงแม้ว่าละปูนเฮานะครับผมจําได้เป็นใจได้เป็นพื้นที่ดีมีความเสี่ยงสูงเหมือนพื้นที่อื่นนะครับแต่ก็อาจจะได้รับอิทธิพลเนาะเนื่องจากว่าช่วงนี้อากาศแปรปรวนเหลือเกินนะครับวันนี้ก็ประมาณ 30% เนาะแต่ยังหันแดดพองนะครับผมเสาติดที่ผ่านมาปูนะครับฝนตึงฝ่าตึงลุมเนาะเจ้ามาเนาะเจ้ามาอันหน้าบ้านเฮานี่ตึงมีการขี้เหย่อยังพุ่งตะเต็มไปหมดเลยใครตื่นมาสะดุ้งพองนะแต่ที่จริงแล้วน่ะจะสะดุ้งตั้งแต่ลุมมาแล้วเนาะลุมเดี๋ยวนี้มันหน้าโกนะมันมาทีนึงนี่มันปึ้งเอาหมดเลย 30% ในช่วงนี้อาจจะมีฝนตกได้ในบ้านเฮานะครับผมรวมไปถึงอุณหภูมิช่วงนี้ก็มีสูงๆต่ำๆแล้วหนาวนะครับแต่คืนนี้เปิดพัดลมเอาจ่อต้มได้เลยเนาะเนื่องจากว่าโอ้ยินแต่ยินว่าก็โกเป็นว่า

ินวัดเป็นไข่เป็นเมยนะครับผมช่วงก่อนหน้านี้นะครับผมก็คือเปิ้นมีการดูในเรื่องของน้ําฝนนะครับจากอุตุนิยมวิทยาจังหวัดลำปูนของเฮาเนาะเปิ้นก็บอกว่าตั้งแต่ตะวาเนี่ยตั้งแต่ตอนประมาณ 7:00 นตะวาถึง 7:00 นวันนี้เนี่ยฝนมันไปตกหนักอยู่ติดตังเวงน้องหล่องเนี่ย 16.7 นะครับผมถึงแน่ว่าจะตกบ่ดักบ่หลายตะใดแต่ก็ตกหนักที่สุดในจังหวัดลำปูนของเฮารวมไปถึงตังตีแถวๆอุทยานคุ้นดอยคุ้นตาลเนาะบ้านเฮาก็จะมีตั้งบ้านโฮงเนาะในเมืองเฮาก็มีตกพองนะครับผมเหมือนที่เฮาหันกันนำนองอยู่เนาะนะถนนเฮานำนองอยู่นะครับช่วงนี้จะได้แล้วก็ระมัดระวังกันตัวละกันชาข้างนี้นอกทางไปตั้งไต่พี่น้องตั้งใจน่ะจะโดนหนักพอสมควรเลยเฮาหันกันนะครับตามภาพข่าวทางนี้นายกเปิ้นก็มีการห้องนะครับผมผู้ว่าราชการที่มีภาวะเสี่ยงเนาะในช่วงนี้ก็คือสถานการณ์เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนั้นๆเปิ้นถือความสำคัญการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังเนาะปิ้นที่มีระยะเวลานานตัวนี้แฮมซ้ำต้องดูแลอย่างดีเร่งรัดในการช่วยเหลือเยียวยานะครับแล้วก็สื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจนะครับผมรวมไปถึงการแจ้งเตือนต่างๆตัวรวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดจ้าระบายน้ำแล้วก็การดูแลพี่น้องประชาชนนะครับผมเฮอได้รับความปลอดภัยนะปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับผมจะได้แล้วช่วงนี้ก็ดูแลรักษากันตัวเนิร์สุขภาพเนาะเดี๋ยวนี้ก็ลายคุณลางานกันนึกจากว่าปิ้นไข่ปิ้นวัดปิ้นเมยเนาะจะได้แล้วก็ดูแลสุขภาพกันตัวเนิร์ท่านผู้ฟังเนอะนะครับมาฟังเพลงแรกดีกว่านะครับผมขอมาตังคันที่โฮมเนาะคำที่เกินจะกล่าวนะครับผมเพลงนี้ก็น่าจะเป็นเพลงตีใครหลายๆคนนะครับผมชื่นชอบนะครับผมนั่นแล้วเอาไปฟังกันเลยเดี๋ยวปิกมาอยู่ด้วยกันกับม่องละปูนแล้วก็หลังไม้ใครกับเขาเพลงยังโทรมาเลยเนอ

0: ิกมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับผมครับมองละปุ่นเนิร์ดนะมาเปิดหน้าไมค์กันดีกว่าตะกี้เป็นโทรมาบอกว่าใจหน้าไมค์สักคำนะครับผมจะได้เราโทรมาแล้วรอสุ่มว่าเสียงหยิบจะเป็นเสียงใครเนิร์ดสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า
0: เนี่ยแสดงว่าคุณเก่าไข่โฮน้ำมาก่อนนี่นะ
1: สวัสดีคุณกินน้องเพื่อนพ้องวงตาลุงปานนะฮะคนแก่คนเฒ่าเนาะสลากบ้านมาคนหลายแต่เจ้าข้าเจ้าอุ้ยพรคนเฒ่าขออนุโมทนาบุญที่ทําไว้ได้สมปรารถนาขออุ้ยพรนะผู้คนเนอเจ้าอย่าเจ็บอย่าจนแข็งแรงรวยรวยรวยทุกคนนะเจ้า
0: สาธุเนาะแฮมสี่วันเนาะรวยรวยรวยเนาะ
1: สัตว์ตู้ก็ได้บุญตัว
0: แน่นนะครับผม
1: จะขอฟังผลงานเพลงพบรักงานบุญนะ
0: พบรักงานบุญนะครับผม
1: จะฝากไปทั้งพวกอะป้าบุญเหลียวสีบางวันมาเนาะแดงขนมจีนพัชรินคนงามสาวหังดงเนาะบ้านยู่ซอยหกคนงามเนาะคุณป้ามาร้านค้าเฟอร์นิเจอร
0: ์
1: พี่สาวธัญนุชคนสวยแล้วพี่หนูนาคนน่าฮักเต้เนาะ
0: ครับผม
1: แล้วก็พี่เศษคนเปิดเต้เนาะตะกี้อุ้ยใครถามนักร้องตะกี้เป็นจื่อว่าอย่างก็
0: เพลงไหนเพลงติดจบไปเนี่ยกะแอบมองนะ
1: ไม่ใช่ตอนคนก่อนน่ะ
0: คำที่เกินจะกล่าววสันครับผม
1: อ๋อเป็นจื่อวสันเนาะ
0: แมนครับผมคำที่เกินจะกล่าว
1: ก็ม่วนดีแล้วแต่เพลงตีแก้ห้องตีปนห้องว่าอย่าหลอกให้รักอย่าหลอกให้หลงแล้วทิ้งที่ไปนะเพลงนั่นก็ม่วนฮะเว้ย
0: อ๋อได้ครับผม
1: นี่นะ
0: ครับ
1: อู้หูฟังบ่ได้เป็นจื่อวสันนี่เนาะ
0: ครับผม
1: ก็ชอบเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: อันตะอีก็เนาะขอบคุณหลายเนอะ
0: ยินดีจังนะครับ
1: เจ้าสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีครับมาสายหน่อยไหมหนึ่งสายละกันนะครับในชงนี้เนาะมาติดตามข้อมูลข่าวสารกันสักหน่อยนะตอนนี้เพลงก่อนหน้าก่อนหลายเนอะเพลงที่ชอบไปแต่กี้นะครับแอบมองนะครับผมที่จริงเป็นเพลงติดข้างกันไว้เนาะจากแอบเบาเลินน้อยนะครับผมของก้านแก้วสุพรรณนะครับผมจัดเธอในวันนี้แล้วเรียบร้อยนะครับผมรวมไปถึงเพลงแต่กี้เนอะนะคำที่เกินจะกล่าวจากท่านผู้ฟังตีคันที่โฮมนะครับขอมาพี่สายแรกเลยนั่นแหละเราจัดเธอละกันนะครับผมสำหรับเพลงอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะปิ้นแต่กี้วอ1วอ2ติไอ้บ่าวสิบ่บานบอกน่าจะเป็นวอ2วอ8ก่อนแล้วจะใจเนาะทาของบุญศรีรัตนังนะเดี๋ยวเฮาจัดหือนะครับผมแฮมเพลงนึงนะครับบ่ว่าจะเป็นเพราะพี่รักจริงอีเนาะหรือว่าสาวเฒ่านะครับผมแต่กี้ลองเสาะแล้วเนิบมันเป็นสาวเฒ่ามักบ่าวซ้ําน้อยอีกอ่ะมันก็รําไพแสงทองนะครับผมเดี๋ยวเฮาจะเปิดหือนะครับผมแล้วก็เพลงพบรักงานบุญเนาะแสดงว่าอุ๊ยพรไปพบหักงานบุญก่อนนะแซวนะครับผมแซวเนาะจะได้เราทํามาฟังเพลงกันต่อนะครับสักคำหนึ่งเนอะแต่ช่วงนี้เอาในเรื่องของการอัปเดตสถานการณ์มาฝากกันสักหน่อยนะและหลายคุณนะครับพอข่าวก็เห็นความหนักโกของโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้เหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่ามีหลายอย่างเนาะที่เขาจะต้องเต็มหับมือนะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นล่าสุดเลยก็น้ำท่วมเนาะก่อนหน้านี้มีอย่างหนาเอิญแผ่นดินไหวเนาะที่เกิดขึ้นแล้วโอ้ตึกล่างบันช่องมาตึงสันยงยงนะตอนนั้นอยู่จิ้งไฮต้องบอกว่าโอ้หนักโกขนาดอยู่กลางสนามนะเขาตึงได้ยินเสียงอันหน้าต่างประตูมากระทบกันบุ้มบ่มบุ้มบ่มนะโอ้หน้าโกขนาดล่าสุดเดี๋ยวนี้แฮมมีในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนาการละโลกเนาะที่เกิดขึ้นในรัสเซียใครหันข่าวแล้วกว่าหน้าจะหน้าโกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเนี่ยการเชื่อมโยงของการเดินทางมันง่ายขึ้นเพราะว่าจะเป็นก่อนเนี่ยโอ้จะไปแค่จังหวัดเนาะข้ามอำเภอยังว่ายากแล้วเนี่ยข้ามจังหวัดก็ยากข้ามประเทศก็ยากเดี๋ยวนี้นะรถอันประหงว่าเครื่องบินเนาะบินวึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงถึงแล้วอีนะครับผมอันนี้จากรัสเซียเนาะการละโลกในรัสเซียนะครับผมล่าสุดมันบอกว่าผลแลบออกมาละมาพบเจอการละโลกนะครับย่ำมีหลักฐานยืนยันว่าการระบาดของการละโลกเนี่ยขอประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเนาะสำหรับพี่น้องท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพิ่นออกมาบอกว่าจากกระแสเนาะความกังวลนะครับผมเกี่ยวกับการระบาดของการละโลกเฮาก็โกเนาะที่อยู่ที่รัสเซียนั่นน่ะรัฐบาลเพิ่นกำชับนะเฮ้อกรมควบคุมโรคนะเพิ่นฮู้วันแรกเพิ่นสั่งการเลยจากกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่องต่อยสำหรับความคืบหน้าล่าสุดเลยเพิ่นบอกว่าการตรวจสอบข้อมูลของกรมควบคุมโรคเนี่ยเพิ่นบอกว่ากรณีการละโลกในรัสเซียเนี่ยเผยผลแลบบ่พบเจอการละโลกแล้วก็ยังบ่มีหลักฐานยืนยันว่ามีการระบาดนะครับของการละโลกเนี่ยขอให้พี่น้องประชาชนนะติดตามข้อมูลข่าวสารอย่าตระหนกเนาะสำคุณบอกว่ามึงกะไปไหนมึงกะปะใครๆปีกมาต่างประเทศเฮาบูลลี่หมดเลยว่าโหจะติดเจอ กล่อมใจนะครับผมเปิ้นบอกว่าการละลงเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเนาะสามารถที่ต่อจากคุ้นสู่คุ้นได้นะครับผ่านการถูกมัดนะครับที่มีเจอกัดเนอะหรือสัมผัสกับสัตว์ติดเจอนะครับผมส่วนโรคการละลงปอดสามารถแพร่จากคุ้นสู่คุ้นได้ผ่านละอองฝอยนะครับจากการหายใจดูมาติดไงเนาะในกรณีสัมผัสนะครับใกล้ชิดกับผู้ป่วยดังนั้นแล้วหากประชาชนนะมีในเรื่องของประวัติการเดินทางนะครับทั้งไปยังพื้นที่เสี่ยงเนาะตอนนี้ประกาศมาแล้วว่าตรงไหนมีเสี่ยงพ้องนะโดยเฉพาะรัสเซียนี่แหละเห็นบ่าว่าจะมีอาการไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเลืองโตนะครับผมหรือไอนะหายใจออกหายใจลำบากไปหาคุณหมอแล้วก็แจ้งในเรื่องของประวัติที่เราเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงคือเปิ้นฟังตัวเอาแบบละเอียดยิบเลยเนอะคือมันถูกต้องตรงเวลาตัวเนื่องจากโรคนี้สามารถรักษาได้เนี่ยต้องบอกว่ารักษาได้ได้รับการวินิจฉัยได้รับยาปฏิชีวนะอย่างทันท่วงทีนะต้องบอกว่าคือตันเวลาตัวในระยะแรกๆเนี่ยหักษาหายแน่นอนคือนะครับผมถึงแม้ว่าผลแลบเนี่ยพบเจอการละโลกแต่ยังนะครับมีหลักฐานยืนยันนะว่าการระบาดของโรคการละโลกเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเนาะภาครัฐของเฮาก็มอบหมายให้กรมควบคุมโรคนี่แหละในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยรวมถึงการติดตามในเรื่องของการประสานงานเกี่ยวกับเครือข่ายเฝ้าระวังเนาะที่จริงบ้านเฮาก็จะมีพี่น้องอสมต่างๆเนาะของกระทรวงสาธารณสุขนะในการที่จะพอว่าพี่น้องบ้านเฮาเนี่ยมีอาการต่างๆหรือมีประวัติการเดินทางไปที่ไหนก่อดังนั้นแล้วนะครับผมอย่าปิดบังเนื่องจากเวลามันแพร่กระจายไปเนี่ยมันเดือดร้อนเนอะนะหากใครไปในพื้นที่เสี่ยงมาหูโตปุ๊บเอาไปบอกหมอก่อนนะครับผมเปิ้นก็จะได้ระวังกันเนอะแต่จะได้แล้วตอนนี้ยังมีการยืนยันว่ามีภัยติดเนอะนะอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันแล้วก็อย่าไปบูลลี่คนอื่นเนอะว่าปิกจากต่างประเทศเราจะเป็นการละโลกนะนั่นแล้วใครนะครับผมที่หูโตว่าปิกจากต่างประเทศแล้วประเทศนั้นๆมีพื้นที่เสี่ยงนะครับผมไปหาหมอไปตรวจไปรักษากันนะเพื่อมันหายได้อยู่แล้วแต่ไม่อยากให้ใครเอาไปปล่อยนะสมมติว่าบ้านเฮาอีเนาะมีคุณเฮานะปิ้นโรคประจำตัวต้อยหรือมีละอ่อนน้อยนะครับผมมันจะปิ้นนักนะครับผมนั้นแล้วก็รักคนที่เรารักก็ดูแลรักษาสุขภาพกันต้อยช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บมันหนักเพราะมันปิ้นหนาฝุ่นเนาะจะได้แล้วนะด้วยความเป็นห่วงจากน้องอั้นแล้วก็สวทละปูนกรมประชาสัมพันธ์ของเฮาฝากบอกเรื่องนี้กันไปต้อยเน้อนะครับผมว1ว2แฮมปะตอนนี้เจอว2ว8นะครับผมของบุญศรีรัตนังนะครับผมไอ้บ่าวตั้งศรีบ่บานขอมาไปฟังเพลงนี้กันก่อนละกันเน้อ

0: ายบัวน้ำไผ่วอสองสายบัวน้ำไผ่วอสอง
1: ไอ้ยิงเข้า
0: สายบัวน้ำไผ่วอสองสายบัวน้ำไผ่วอสอง
2: กันเดี๋ยวกันเดี๋ยวเจ้านายกำลังวอมาน้ำไผ่วอสองน้ำไผ่วอสอง
0: ไอ้สายบัววอสิบห้าน้ำไผ่ที่เก่าเวลาเดิมเพราะมีวอ29เร่งด่วนวอสองวอแปด
2: วอสองวอแปดวอสองวอแปดน้ำไผ่กับวอสิบห้าเดี๋ยวนี้เปลี่ยน
1: ไอ้ป๊อหมอวอสองวอแปดอยู่ห้านะเต้จะกินก็ไม่บาดเจ็บ
2: โอ้โหบาดได้จริงเลี้ยว

0: สูงวันนี้เนี่ยกินข้าวแรงน่ะ
1: มีกะสูงของมักสูงกันแล้วอ่ะ
0: ต้มไก่กะ
1: ต้มยำหัวสองหัวแปด
0: จะไม่ว่าจะนาน
1: ถึงจะว่าจะเนี่ยตั้งแต่มีหัวสองหัวแปดเนี่ยเข้าบ้านเด็กเดินเกินคือเบื่อเบื่ออย่างตึ้งบะเต่าบะเปีย

0: อสองรอสองเปลี่ยน
1: สายบัววอหนึ่งเปลี่ยน
0: รอหกสามเปลี่ยน
1: ไทยน้ำไทยวอสิบห้าสายบัวที่หกสามวอยี่สิบสี่นี้ก็มีวอยี่สิบเก้าเร่งด่วนนำผู้ช่วยมาด้วยวอสองวอแปดเปลี่ยน
0: วอสองวอแปดวอสองวอแปดกับวอสิบห้าเดี๋ยวนี้ผู้ช่วย
2: ครับครับครับ
3: กระจายแจ้งของกระจายแจ้งของใครบ้านสายบัวด่วน
2: อันหืดเด้งเครื่องแบบเดียวกับพ่อหลวง
3: เออกระจายไว้กระจายไว้

0: สวัสดีครับพ่อมาแล้วครับพ่อมีเรื่องอย่างถึงได้บ่ห้องผมมาได้ด่วนครับ
1: โอ้มาก็ดีแล้วผู้ช่วยถอดเอิบหนังออกเถอะขอขึ้นบ่เป้านมให้อีป่อ3แกนป่อกับนั้นง่วงเหล้า
2: โอ้นั้นก็การแต่งเครื่องแบบมาแต่งยศเป็นว่ามาขึ้นบ่เป้านมไว้กับเจ้ากรรมบ่2บ่8

0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: เพราะพี่รักจริงนะครับผม1 BK Brand นะครับผมเพลงนี้ขอมาต่างสันจากคำสันกับแป้งหน่อยแห่งเพลงนึงก็ว2ว8นะครับผมจากซีบูบานนะครับท่านผู้ฟังบอกว่าโอ้วันนี้เพลงศูนย์แอะศูนย์วันนี้เพลงศูนย์แอะศูนย์แอะสักหน่อยนะครับผมจะได้แล้วก็อยากจะจัดเหอทุกเพลงเนาะตีท่านผู้ฟังเดี๋ยวขอเข้ามานะครับจะได้แล้วก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายละกันเนาะได้เอ่ยกันเข้ามานะครับผมเลยมีแฮมไลน์เพลงนะครับผมตีเฮาจะเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับผมเหมือนที่เฮาฮู้กันไว้ว่าช่วงนี้นะครับผมก็มีการประชุมนะครับครั้งยิ่งใหญ่เนาะเป็นบอกว่าเหมือนโอลิมปิกของการเงินเลยนะครับผมก็คือ IMF World Bank Group นะครับผมหลายๆคนก็บอกว่ามันคือยังนะครับผมก็เป็นการประชุมของผู้นำระดับประเทศเนาะหลายประเทศด้วยกันนะครับที่จะมาติดประเทศไทยของเฮานะติกรุงเทพนะครับผมทางกรมประชาสัมพันธ์ของเฮาก็มีการถ่ายทอดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเกาะติดสถานการณ์เนาะหือไปพอได้เนาะมีตั้งเฟซบุ๊กของกรมประชาสัมพันธ์นะครับผมพอได้เลยหรือว่าทางวิทยุนะครับกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เนาะเปิ้นก็มีการถ่ายทอดเสียงนะครับผมในการที่จะเฮอท่านผู้ฟังได้ร่วมกันรับฟังว่าเอ๊ะเปิ้นอู่หยังกันนะครับผมเปิ้นจะมีการขับเคลื่อนหยังหรือไคที่บอกว่าโอ้มันเขาจะอยากอีมาฟังง่ายๆกันนะครับผมมีการสรุปข่าวๆจากตีข้องร้องข่าวเนาะแน่นอนเลยว่าตีข้องร้องข่าวก็จะมา 6:00 นเนาะโดยประมาณหลังจากอันอู่ข่าวเล่าความของน้องอั้นนะลาสวัสดีปุ๊บนะยันเปิ้นตึงว่าตีข้องร้องข่าวมาฟังสรุปต่างๆได้เนอะนะรวมไปถึงบันทึกสถานการณ์นะตอนประมาณ2:00 นเนาะของวันจันทร์ถึงวันศุกร์หมุนตามวันนะครับผมจับประเด็นไปข่าวต่างๆแล้วก็รายการพิเศษของ IMF เนาะถ้าใครอยากเห็นภาพก็ไปพอที่ Facebook ได้นะครับผมเชิญชวนตัวละกันเนอะสำหรับใครที อยากจะหันนะว่าเปิ้นประชุมอะหยังกันแต่กันว่าอีเนาะยิ่งใหญ่ขนาดเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าปิ้นรอบหลายปีขนาดเลยตีประชุมครั้งเนี่ยปิกมาจัดตีบ้านเฮานะครับผมจะได้แล้วก็ปิ้นจะบ้านตีดีเนอะเพื่อเปิ้นสดซาดมาแอลตีอันหลับปูนบ้านเฮาก็ยินดีต้อนรับตัวนะครับเฮาก็จะได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของบ้านเฮาตัวแต่อื่นได้แล้วนะครับผมจังหวัดหลับปูนของเฮามีกิจกรรมกึดว่าบ้านเฮาจะมีกิจกรรมจะอีตัวนะต้องบอกว่าคุณบ้านเฮาน้อมเดี๋ยวมีการยกย้ายมีการเปลี่ยนที่อยู่เนาะสำคุณคุณเหนือไปอยู่ตั้งไต่ไปอยู่ตั้งอีสานคุณตั้งไต่ก็มาอยู่ตั้งเหนือหนักเหมือนกันซึ่งจังหวัดลำพูนก็รวมกับชมรมเจ้าปักไต่นำมาเปิดจัดงานประเพณีศาสตร์เดือน10เนาะก็ที่จริงแล้วนะประเพณีนี้ก็ใครก็บ้านเฮาคือตานก๋วยสลากเนาะแต่เปิ้นจัดตีวัดพระธาตุทางนิพุนชัยก็ถือว่าเป็นการเปิ้นห้องว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนาะหรือว่าเปิ้นห้องจือแบบภาษาทางการก่อพาหุวัฒนธรรมที่เฮาได้ยินกันเนี่ยล่ะครับผมบ้านเฮาก็มีหนักอยู่เหมือนกันประเพณีศาสตร์เดือน10นะครับประจำปี2569นี้นะเปิ้นจัดกิจกรรมกันไปแล้วนะวันนี้นั่นเองกิจกรรมสำคัญที่เกิดขึ้นนะมีความอ่อนช้อยตะการตาของการแสดงรำมโนราอันนี้อันจะตื่นตาตื่นใจขนาดเนาะปิ้นตาถวายองค์พระธาตุเจ้าหาริพูนชัยนะมีน้ององุ่นนะเปิ้นปิ้นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูนนะจากนั้นแล้วก็มีการทำพิธีเนาะต่างๆนะครับตามประเพณีนะครับของศาสตร์เดือน10นะครับผมในเวลาต่อมานะครับผมก็มีพระเทพรัตนนายกเนาะปิ้นเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเนี่ยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระสงฆ์นะครับประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ร่วมประกอบนะครับผมพิธีกรรมดึงสายนะครับในช่วงของท้ายๆของการสวดโต้ยนะครับผมเพื่อปิ้นสิริมงคลนะครับผมจุดเด่นนะครับผมของอัตลักษณ์นี้เปิ้นบอกว่าสำหรับศาสตร์เดือน10เนี่ยหัวใจสำคัญก็คือสำหรับเนาะปิ้นสำหรับก็คือการเต็มข่าวเต็มของนี่แหละครับเหมือนบ้านเฮาเนาะดาโคนะอาหารแห้งของหวานสิ่งของต่างๆแล้วก็ขนมนะฮ่าชนิดที่เป็นอัตลักษณ์นะมีขนมพองนะใครฮู้จักพองคุณไต่นะจะฮู้จักเนาะขนมล่านี่กำลังไปหันมาเปิ้นบอกว่าเอาขนมล่าไปจุ่มนุ่มยินนี่มันจะเป็นขนมล่ากรอบนะครับลองพอเนาะแน่ใจเหมือนกันนะครับผมมีขนมกงนะครับขนมดีซัมและมีขนมบ้านะครับขนมเหล่านี้อาจจะหากินได้ยากทางภาคเหนือเฮาแต่ทุกอย่างเนี่ยทั้งประเพณีเนาะแล้วก็ในเรื่องของอาหารการกินและวิถีชีวิตก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งของนะครับภาคไต่เนอซึ่งข้างนี้เป็นยกมาอยู่ที่วัดพระธาตุหาริพุนชัยก็ถือว่าปีหนองตั้งไต่ที่มาอยู่ตั้งหลับปูนของเฮาก็หนักอยู่เหมือนกันนานๆแล้วนะครับผมการมีประเพณีอย่าง การปินคุณที่ไหนเนาะบ่ว่าจะปินคุณเหนืออีสานกลางใต้นะครับผมไปอยู่ที่ไหนเฮาก็ปินคุณไทยเหมือนกันเนาะนั่นแล้วเนาะบ่ว่าจะปินวัฒนธรรมอะหยังนับถือศาสนาอะหยังนับถือความเจออะหยังต่างๆเนี่ยอยู่ด้วยกันได้นะครับโดยมีความขัดแย้งแน่นอนเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างละการตีนำมาฝากกันว่านี่แหละคือการอยู่รวมกันในวัฒนธรรมที่มันมีความหลากหลายนั่นเองนะครับผมมาวันนั้นไอ้บ่าวฮงโง่เพิ่นบอกว่าขอเพลงบ่าวเฒ่าสาวเฒ่าฮักเมาละอ่อนแล้ววันนั้นเฮาจัดผิดไปนะครับผมปิ้นอันของกำเมืองไปเหอันนี้น่าจะเป็นคนอีสานเนาะนั่นน่ะเราลองมาฟังหน่าจะเป็นเพลงนี้ละเนอฟังกันนะครับ

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ
1: ์สองบทเพลงนะครับผมในช่วงนี้นะครับผมเพลงตีขอมาตังฮงโง่เนาะเพื่อบอกว่าเพลงนี้ขอไปวันนั้นเปิดพิษไปนะขอสุมาอภัยนะครับผมรำไพแสงทองเนอะเพลงนี้ชื่อว่าสาวเท่ามักบ่าวซ้ำน้อย

ยนะครับผมน่าจะเป็นภาษาอีสานเนาะวันนั้นเขาเปิดภาษาเมืองไปพิษถิ่นพิษทางไปให้หน่อยนะไหนเนี่ยห้องว่าพระหูเนาะพระหูวัฒนธรรมนะเขาเลิกเด็ดตัวนะครับผมเพลงที่จบไปตะกี้นี้นะครับผมพบรักงานบุญนานของเด่นอาสยามฟังไปฟังมาเสียงคู่นี้ใครๆก็จักรพันธ์เหมือนกันเนอะนะครับผมนั่นแล้วซองเพลงนี้จัดให้ท่านผู้ฟังในช่วงนี้ก่อนละกันนะครับผมแถมหนึ่งบทเพลงติลเลอร์นะครับผมน่าจะเป็นเพลงลารายการเลยนะครับผมหม้อหุงข้าวนะครับผมตะกี้นี้อันตังอันพบรักอันอย่างว่าพบรักงานบุญเนี่ยอุยพรเป็นฝากไปตังอันแม่บุญเหลวเนาะแดงขนมสินพัชรินคนงามนะครับผมบัตรอยู่ซอยฮกนะป้าแม่ธัญนุชนะครับผมแล้วก็นูนแน่นะครับผมแล้วก็แฮมไลคุณต่อยนะเพออุ่มมดนะต้องบอกว่าทุกท่านตัวละกันเนอะนะครับผมส่วนตังฮงโงเป็นบอกว่าฝากไปนะครับผมตังทุกสิ่งทุกสายนะครับผมจะได้แล้วก็มวลกันนะครับผมทุกท่านทุกคนต่อยแต่ช่วงนี้เอาฝากมาเตือนกันสักหน่อยน้องเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าและหลายคุณโดยเฉพาะวัยรุ่นนะมันต้องวัยรุ่นแล้วนอกคุณเถ่าบันเฮาเดียวก็สั่งของออนไลน์กันเน็ตขนาดเนอะนะไทยไปไทยมาปะอย่างอันนี้ก็ใครได้อันนั้นก็ใครได้กดไปเลยนะเดี๋ยวเปิ้นตึกมาสูงหน้าบ้านโอนสตังกิ้งเดียวนะครับผมเดี๋ยวก็ได้ของแล้วแต่นะครับผมแต่ก็อย่าในเรื่องของสุขภาพเนาะเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันบางคนนะครับผมล่าสุดเลยไปมีข่าวจากสสส.มาฝากเตือนกันสักหน่อยว่าอย่าหาทำเนาะซื้อซิลิโคนออนไลน์มาทำเฟิร์กนะครับฟันมันซบกันสมควรบอกว่าฟันมันซบกันก็คือฟันมันครบแล้วมันเข่ากันนั่นเองนะเสียงวัสดุแข็งติดฟันแกะออกได้เนาะการแก้ปัญหานะครับการนอนครบเขียวเนี่ยสมควรนอนไปคุณข้างๆกาดเขียวกุดกัดกุดกัดกลางคืนน่ะนะถ้านะครับผมหาเฮาแบบว่ารู้สึกว่ามันลำบากกับการใช้ชีวิตเนาะอยากจะไปพบคุณหมอหรือทันตแพทย์ดีกว่าเนอะในการที่จะดูแลรักษาแต่ถ้านะครับไปซื้อวัสดุที่มันพิษนะอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่าเดิมก็ได้คลินิกทันตกรรมนะเป็นเปิดเผยเคสอุทาหรณ์นี่ว่าผู้ป่วยเนี่ยซื้อซิลิโคนนะครับจากช่องทางออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวนี้มันง่ายเนาะไทยปุ๊บเจอปั๊บพิมพ์ไปก็เจอแล้วนะครับผมมาทำเฟิร์กนะครับผมซบฟันคือตัวเก่าเนี่ยแหละแต่กลับนะครับพบว่าวัสดุเนี่ยพอเอากดเข้าไปในเขียวของเฮาปุ๊บมันแข็งโตขึ้นมันดึงออกมันติดอยู่ที่อันเหงือกที่เขียวของเฮานั้นแน่นทึกนะครับผมจนสามารถดึงออกมาได้สุดท้ายนะครับผมก็ต้องไปหาคุณหมออยู่ดีทันตแพทย์ก็เลยเอาออกเหอนะครับแล้วพบว่าเนื้อเยื่อในช่องปากเนี่ยมีอาการแดงจากการกดทับหรือระคายเคืองเวลาเอาอย่างกดเข้าไปเนาะเวลาใครเคยทำฟันเนาะเวลาเป็นจะพิมพ์ฟันมันจะมีวัสดุอย่างนึงที่เป็นฉีดโฟมเข้าไปสักครั้งมันจะแข็งยุ่นๆนะแล้วเปิ้นก็จะดึงออกมาแล้วเปิ้นก็จะเอาไปทำฟันหูฟันของเฮาเวลาหล่อฟันต่างๆเนาะแต่อันนี้มันแข็งก็ตึกเลยนะมันคือแข็งแบบเหมือนปูนเลยทำหึงเหงือกอักเสบแฮมนะครับผมดังนั้นแล้วบอกควรซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสุขภาพช่องปากหรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสุขภาพนะครับผมที่มันได้รับมาตรฐานโดยมันได้รับคำแนะนำจากผู้ที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะคุณหมอถ้าเป็นเขียวเป็นเหงือกเป็นฟันก็คุณหมอที่เป็นทันตแพทย์เนาะถ้าเป็นหูคอจมูกปากนะประกอบไปหาหมอตามที่เปิ้นเฮียนมานั่นเนาะเพราะว่าวัสดุที่มันได้มาตรฐานเนี่ยมันจะทำให้เฮานะครับผมเป็นเหมือนเขตนี้เลยเกิดความรุนแรงมากขึ้นนั่นเองหวังว่าจะได้รักษาได้รักษาแต่นะครับผมแต่ได้รักษาอย่างอื่นเพิ่มขึ้นตัวนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพเฮาอย่างยาวนานตัวอันนี้นะครับผมแหกไขตั้งไหนเนอะคุณเฒ่าเดี๋ยวนี้ต้องบอกเนอะคุณเฒ่าชอบแบบว่าโกหมอโกห้องบาลเนาะโกได้ไปกับ บ้านใครปิ้นเหมือนกันพองนะบอกกันได้เนอะนะครับผมคุณเฒ่าที่นี่ก็โกหมอเหมือนกันเนอะนะไปหาห้องบาลไปหันหมอปุ๊บใจมาตึงตินตุ๊บตุ๊บตับตับความดันขึ้นสูงเลยนะครับผมนั่นแล้วนะใครเป็นลูกเป็นหลานเนอะผู้ปกครองของเฮาต้องบอกผู้ปกครองเนาะปิ้นอย่างนะครับว่าอาจจะปิ้นโรคเล็กโรคน้อยถ้าสมมติว่าเฮาวินิจฉัยเอง1สันนิษฐานกับคนเดียวว่าปิ้นจะอี้2ไปเสาะยามากินคนเดียว3มันตรงกะโหลกนะครับผมแล้วมันจะเกิดอันตรายมากขึ้นดังนั้นเลยเคสนี้เลยเอามายกขึ้นท่านผู้ฟังได้ฟังกันเนอะจะไปดีซื้อของออนไลน์ที่มันเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆที่มันจะปิ้นอันตรายใดถ้าหากมันได้รับคำแนะนำจากแบบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะสาธารณสุขเอ้ยคุณหมอเอ้ยต่างๆจะไปดีเย้คนเดียวเนอะขอไว้เนอะแล้วก็ฝากบอกต่อกันตัวเนอะนะครับผมวันนี้มอละปูนนะหลายเพลงหลายล้าวขนาดเลยนะที่เอาฝากกันนะท่านฟังจุนบอกว่าโอ้วันนี้เพลงซูนแอซูนแอนแต่นะครับผมเพลงซูนแอซูนแอนแต่จะได้แล้วก็เปิดให้ครบทุกเพลงนะเพลงสุดท้ายนี่ที่เขาจะลารายการหม้อหุงข้าวละกันเนอะขอมาจากท่าเชียงทองนะครับผมจะได้แล้วเพลงนี้เป็นเพลงรายการละแต่ว่าผมลากันเตือนเนอะพูกนะครับปะกันใหม่เนอะหกโมงก็ปะใดบ่ายโมงก็ปะใดหรือสามทุ่มวันนี้เนอะใครเงาก็เปิดมาเนอะสามทุ่มเราอยู่ด้วยกันแน่นอนเลยสำหรับวันนี้น้องอันลาไปก่อนเนอะหม้อหุงข้าวเพลงสุดท้ายที่จะเปิดในการในรายการม้งละปูนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชูวิสัยทัศน์ด้าน AI ในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชูวิสัยทัศน์ด้าน AI ในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มุ่งยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแรงงานไทยครบมิติน
6: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายพิเศษในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของไทยเพื่อยกระดับแรงงานและเศรษฐกิจฐานรากภายใต้3แนวคิดหลักได้แก่การประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนหรือ All in AI ผ่านความสำเร็จของการนำระบบผู้ช่วย AI นกกระซิบบูรณาการร่วมกับแอปพลิเคชันถุงเงินช่วยผู้ค้ารายย่อยเกือบ1ล้านรายในการบริหารธุรกิจและสร้างตลาดทางการเงินเพื่อเข้าถึงสินเชื่อการสร้างขีดความสามารถใหม่หรือ All in AI ด้วยการเดินหน้าดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center Semiconductor และ Cloud ควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานและลดต้นทุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสำหรับกลุ่ม SME และ Startup และการกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึงหรือ AI for All ผ่านการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสาธารณะเพื่อออกแบบมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดทางนี้รัฐบาลได้เสนอให้สถาบันระหว่างประเทศร่วมมือการแบ่งปันองค์ความรู้และสกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้การกำกับดูแลเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสุทธภูมิมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมสั่งการ10แนวทางสำคัญและเน้นย้ำสื่อสารให้ประชาชนรู้เท่าทันสถานการณ์
7: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยหลังคาดการณ์ภาคใต้มีฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์นี้พร้อมสั่งการ10แนวทางครอบคลุมการเร่งระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำการเตรียมเครื่องจักรกลและกำลังพลรวมทั้งเฝ้าระวังดินโคลนถล่มดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมศูนย์พักพิงให้พร้อมใช้งานทันทีทั้งนี้เน้นย้ำให้จังหวัดสื่อสารข้อมูลแจ้งเตือนภัยอย่างทั่วถึงทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยระบุว่าการสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนรู้วิธีปฏิบัติตนในสถานการณ์ฉุกเฉินถือเป็นหัวใจสำคัญในการลดความสูญเสียทางด้านในชนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยืนยันว่าจังหวัดได้เตรียมเครื่องจักรกลระบบไฟฟ้าสำรองศูนย์พักพิงและระบบบัญชาการเหตุการณ์พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวอย่างเต็มกำลังวสุรัตน์วีระสายสวทภูเก็ตรายงาน
1: ทางการออสเตรเลียประกาศเตือนพลเรือนให้ทบทวนการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียอีกครั้งหลังกลุ่มฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่องกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของออสเตรเลียหรือ DFAT เปิดเผยผ่านเว็บไซต์แนะนำการเดินทาง Smart Traveler โดยแจ้งเตือนให้พลเมืองชาวออสเตรเลียทบทวนการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียอีกครั้งเนื่องจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงในซาอุดิอาระเบียและภูมิภาคตะวันออกกลางหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติกิงคาริดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300ราย DFAT ยังเน้นย้ำให้พลเรือนชาวออสเตรเลียใช้ความระมัดระวังขั้นสูงสุดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของตนเองเป็นอันดับแรกติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ที่อยู่ในรัศมี30กิโลเมตรบริเวณชายแดนซาอุดิอาระเบียกับเยเมน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วย

0: เหี่ยวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเร็วๆที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
1: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
2: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
1: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์สวัสดีค่ะน้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ไรก็ไลน์มานะ
1: โอเค
2: กลับก่อนนะ
1: บ๊ายบาย
2: บ๊ายบาย
1: เดี๋ยวก่อนแล้วชอบสาวใต้ไหมอ่ะ
0: ชอบอย่างแรงนี้

ยู่ดีพี่แรงไม่ชับเลยเป็นแฟนไม่ได้มันถูกบังคับให้เป็นในแค่พี่ชายแล้วพี่เสียใจ

0: ดีครับ
1: มีเมียไหมคะ
2: ครับนี่หวายเมาบอกกัน
1: งั้น
0: นั่นไหนจักกับ
1: จักไปไหน
0: บวชครับครับใจยากัน
1: จังต้องใจมาเลยค่ะ
0: ไปกันนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วตั้งใจกับมาบ่งไม่ดีนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปราจีนบุรีเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยมอบถุงยางชีพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปราจีนบุรีเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยมอบถุงยางชีพพร้อมกำชับดูแลประชาชนและคุ้มครองผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบและติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องแม้อยู่ในสถานการณ์วิกฤตพร้อมแสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการฟื้นฟูหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนางสาวสุภมาศได้ฝากถึงประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยโดยเฉพาะกรณีความเสียหายต่อทรัพย์สินและรถยนต์ที่มีการทำประกันภัยไว้ให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือขอคำปรึกษาผ่านช่องทางสายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการและรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะและสถานีสูบน้ำสั่งการกรมโยธาธิการสนับสนุนการสร้างประตูระบายน้ำเพิ่มเติม
6: นายวรศิษฐ์เนียมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการคาดการสภาวะอากาศและการบริหารจัดการรับมืออุทกภัยจังหวัดภูเก็ตณศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะซึ่งเป็นศูนย์ติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาประมวลผลร่วมกันจากนั้นได้เดินทางไปตรวจความพร้อมสถานีสูบน้ำคลองบางใหญ่บริเวณถนนรัตนโกสินทร์200ปีและสถานีสูบน้ำตะกั่วปลาซึ่งเป็นสถานีระบายน้ำหลักในการป้องกันน้ำท่วมขังและรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนสูงเพื่อปกป้องย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองภูเก็ตนายวรศิษฐ์เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ตรวจสถานีสูบน้ำทั้ง2จุดทำให้เห็นถึงศักยภาพการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในของเมืองภูเก็ตปนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมการค้าภายในลงพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีติดตามการสำรองสินค้าและระบบขนส่ง ป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนจากสถานการณ์น้ำท่วม
7: นายฉันทพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของท็อปอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามความพร้อมในการสำรองและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมจากการหารือกับผู้บริหารท็อปพบว่าก่อนหน้านี้มีสาขาขนาดเล็กปิดให้บริการ9สาขาและสาขาขนาดใหญ่ประมาณ3สาขาแต่ปัจจุบันกลับมาเปิดให้บริการทั้งหมดแล้วโดยบางแห่งสำรองสินค้าไว้มากกว่าปกติ 3-6 เท่าพร้อมติดตามความต้องการสินค้าเป็นรายวันเพื่อเติมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนขณะเดียวกันยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและปราจีนบุรีอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมด้านพนักงานและระบบขนส่งหากเส้นทางขนส่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตและศูนย์กระจายสินค้าแห่งอื่นมาทดแทนพร้อมใช้เทคโนโลยีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เพื่อวางแผนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงสินค้าขาดแคลนและรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รู้ติดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: แผ่สำนึกในพระมหา
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: คุณกำลังติดกับดักหนี้เสียอยู่หรือเปล่าบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ค้างจ่ายมานานหยุดเครียดแล้วเดินหน้าต่อ
4: พบกับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้จากธนาคารแห่งประเทศไทยโอกาสครั้งสำคัญที่จะช่วยคุณเคลียร์หนี้เสียเพื่อให้ชีวิตได้ไปต่อแบบไร้กังวล
3: ย้ำอีกครั้งปิดหนี้ไวไปต่อได้ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือโทร1213
5: จังหวัด

0: 1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 MHz

ขอตอนที่ใจหวังในบางครั้งความคาดหวังก็ทำให้เรานั้นทุกข์ใจวางมันไปก่อนตอนที่ใจ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยินดีที่มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเพิ่มขึ้นพร้อมขอให้ทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตั้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวบินปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยินดีที่มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเพิ่มขึ้นพร้อมขอให้ทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตั้งและขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตน
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงภาพรวมการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนซึ่งจัดการเลือกตั้งวันนี้ว่าประสบความสำเร็จสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยสถิติผู้มาใช้สิทธิ์ฝั่งนายจ้างเพิ่มขึ้นร้อยละ600และฝั่งผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นร้อยละ400จากการนับคะแนนเบื้องต้นกว่าร้อยละ80พบผู้มาใช้สิทธิ์แล้วกว่า 830,000 คนและคาดว่าจะสูงถึง1ล้านคนเมื่อรวบรวมข้อมูลครบถ้วนนายจุลพันธ์ยังกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งโดยขั้นตอนหลังจากนี้คือการรับรองผลซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการรายงานว่ามีข้อร้องเรียนใดๆแต่ถ้ามีกรณีการร้องเรียนก็จะต้องดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับเมื่อกระบวนการครบถ้วนจะประกาศผลอย่างเป็นทางการและนำรายชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือครม.เพื่อแต่งตั้งเป็นบอร์ดประกันสังคมต่อไปพร้อมขอให้ทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตั้งและให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมให้โปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกันตนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชื่นชมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบระบบประกันสังคม
9: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองเฉลิมก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นางสาวรัชนกศรีนอกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมโดยเฉพาะความเสี่ยงที่ถูกตัดสิทธิ์ภายหลังได้รับการเลือกตั้งว่าเห็นด้วยกับการที่ทำให้ประชาชนหันมาสนใจตั้งคำถามและร่วมกันตรวจสอบระบบประกันสังคมการตรวจสอบไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลต้องหวาดกลัวแต่เป็นกลไกสำคัญของประชาธิปไตยที่จะช่วยให้การบริหารกองทุนมีความโปร่งใสและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากขึ้นและสนับสนุนให้นางสาวรัชนกภาคประชาชนสื่อมวลชนและทุกฝ่ายติดตามตรวจสอบกระบวนการนี้อย่างใกล้ชิดหาหลักฐานการเลือกปฏิบัติการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือความพยายามแทรกแซงของการเลือกตั้งต้องตรวจสอบ และเรียกร้องความรับผิดชอบอย่างจริงจังไม่มีใครควรได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รัฐเองก็ตามกฎิกาแก้วใสรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฝนในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดเพชรบุรีตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
10: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการประเมินสถานการณ์น้ำภาพรวมพบปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูฝนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมและบริหารจัดการได้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดเพชรบุรีด้วยการระดมเครื่องจักรกลและบุคลากรลงพื้นที่เตรียมบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มกำลังรวมทั้งให้เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในทุกรูปแบบทั้งการจัดเส้นทางการระบายน้ำการบริหารจัดการเส้นทางน้ำการกำจัดขยะหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองและลำน้ำต่างๆเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยกรมชลประทานพร้อมปฏิบัติตามและติดตามสถานการณ์เป็นประจำทุกวันติยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ฟังชัดทุกที่อัปเดตทุกเวลากับสวทพะเยา FM 95.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาครบจบทั้งการกระจายเสียงและช่องทางออนไลน์ติดตามเราได้ทาง Facebook YouTube TikTok IG และ X ยังค้นหาคำว่าสวทพะเยาแล้วเราก็เจอกัน
12: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 นแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
13: ครับตอนครับทุกท่านเข้าสู่รายการอู้ข่าวเจ้าเหนือครับวันนี้มาปะมาพบกับทีมงานพะเยาครับโดยสวทพะเยาครับวันนี้ผมครับดีเจชาติหรือว่าไอ้แก้วนะครับสุชาติเพียงงานมาพร้อมครับน้องแทนครับ
14: ครับผมวินัยใจกว้างครับดีเจแทนครับวันนี้มาดำเนินรายการกู้กับไอ้ชาตินะครับ
13: ครับหลังจากที่น้องรีมนะครับเปิ่นไปช่วยราชการที่แป้เนาะ2สัปดาห์แล้วนะป้ากับปีแทนเน
14: า
13: ะ
14: ครับ
13: วันนี้เราพบป้ากันในวันจันทร์นะครับจันทร์ที่12เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2519เนาะน้องแทนเนาะ
14: ครับแม่นครับ
13: ครับวันนี้ถ้าตังลั่นนะเฮาเป็นว่าจันทรคติเนาะวันนี้ขึ้น1ค่ำเดือนอ้ายเหนือมันเฮานะ
14: ครับ
13: เดือน11ไตแล้วก็ปีมะเมียเนาะตังลั่นนะกล่าวว่าปีละไว้สง่าจุลศักราช1388ครับน้องแทน
14: ครับผม
13: ครับวันนี้เฮาก็จะมีข่าวสารต่างๆหลากหลายทั้ง8จังหวัด
14: ใช่ครับ
13: มาซิปข่าวด้วยกันนะ
14: แม่นครับโอ้คัดมาอย่างดีเลยครับแต่ละจังหวัดเนาะเดี๋ยวมารับฟังแล้วก็มาดูข้อมูลกันว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีข่าวสารสถานการณ์อย่างไรพ่องนะครับ
13: ครับและก็ช่วงท้ายครับเฮาก็จะมีรายการพิเศษครับในเรื่องเกี่ยวกับรายการใต้ล่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีเนาะ
14: ใช่ครับ
13: มาให้กับทุกท่านได้รับฟังครับชมนะครับในท้ายรายการเฮาวันนี้พบปะกับทีมงานสวทหน่อยก
14: ็สวท

0: ติดตามกันในเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเฮาเจ้าละนะกลุ่มภาคเหนือตอนบนหนึ่งเนาะเริ่มต้นกันที่เชียงใหม่ก่อนนะน้องแท้นเนาะ
1: ครับผม
0: ครับที่เทศบาลนครเชียงใหม่ครับเปิดยกระดับนะครับศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเปิดได้มีการจัดประชุมประจำปีพร้อมทบทวนแผนเผชิญเหตุและก็เพิ่มความพร้อมรับมือสาธารณภัยครับ
1: ครับ
0: วันนี้ฮะที่ห้องประชุมนะครับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทางด้านสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ครับมีทั้งท่านสุนทรยามสิรินะครับสุนทรเนาะนะครับนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ครับเป็นประธานการประชุมประจำปีนะครับของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งทบทวนและก็ปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยอุทกภัยวาตภัยอย่างต่างๆภัยพิบัติอย่างนี้นะฮะคือมีความรัดกุมและก็สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ปัจจุบันโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับการประชุมดังกล่าวนี้นะฮะก็มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมเชิงรุกของกำลังพลยุทโธปกรณ์และระบบการแจ้งเตือนภัยเพื่อให้การปฏิบัติงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพปลอดภัยอย่างสูงสุดนะครับพร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับชุมชนและก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างตลอดและต่อเนื่องทั้งนี้นะต้องบอกนะเทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยเป็นยังคงเดินหน้าพัฒนารักษาของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอนะครับทั้งการฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในตีอาคารสูงนะการกู้ภัยทั้งน้ำรวมถึงการซ่อมอุปกรณ์หนีไฟในชุมชนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นครับด้านความปลอดภัยให้กับพ่อแม่พี่น้องในเขตพื้นที่และก็นักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนะครับ
1: ครับผม
0: อันนี้ทีมงานสวทเชียงใหม่คุณคมสันคำวงส่งมาไอ้แก้วกับเราให้ทุกท่านได้ฟังกันต่อจากเชียงใหม่ไปที่ไหนต่อน้องแทนครับ
1: มาตีฝางครับสวทฝางครับวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจก็คือกรมป่าไม้ครับได้เปิดยุทธการพิทักษ์ป่าชัยประการนะครับ
0: ครับ
1: รื้อแผงเปิดห้องว่ารื้อแปลงขิงรุกป่าสงวนกว่า258ไร่เลยนะครับเร่งฟื้นฟูต้นน้ำแม่ทลบนะด้านของกรมป่าไม้ครับได้เปิดยุทธการพิทักษ์ป่าชัยประการนะครับเร่งรื้อถอนแปลงขิงดังติว่าเนี่ยนะครับบริเวณสวนป่าชัยประการนะครับตำบลแม่ทะลบอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยนายนิกรศิระโรจจานนท์นะครับอธิบดีกรมป่าไม้ก็ได้มอบหมายให้นายพัฒพงษ์สมิทธิพัฒน์นะครับรองอธิบดีกรมป่าไม้นำกำลังเจ้าหน้าที่ครับ
0: ครับ
1: ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งฝ่ายปกครองตำรวจทหารกอรมน.กว่า300ชาวนายเลยนะครับ
0: ครับ
1: พร้อมกับเครื่องจักรกลเนี่ยลงพื้นที่บังคับใจกฎหมายตามมาตรา25แห่งพรบป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507ครับผลของการปฏิบัติครั้งนี้ครับได้ดำเนินการหลังครบกำหนดคำสั่งทางปกครองเนี่ยตีเฮ้อผู้บุกรุกกรื้อถอนโดยจากการตรวจสอบพบปัญหาเชื้อราในแปลงขิงตัวนะครับซึ่งเสี่ยงกระทบต่อระบบนิเวศป่าต้นน้ำแม่ทะล
0: บ
1: นะครับเจ้าหน้าที่ก็จึงต้องเร่งรื้อถอนแปลงขิงเป้าหมายทั้งหมด3แปลงเพื่อยึดคืนพื้นที่และเตรียมเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูครับสภาพป่าต้นน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดนะครับ
0: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการยึดคืนพื้นที่ป่านะครับเนาะ
1: ครับ
0: เหนียวเชิงลุกเลยนะครับนี่นะจากฝางไปลำปูนเหมือนน้องแทนเนาะ
1: ครับผม
0: วันนี้ทีมข่าวสวทลำปูนกระทรวงมานี่นะครับบนว่าเทศบาลตำบลต้นทงอำเภอเมืองลำปูนนะเปิดในจัดพิธีเปิดกิจกรรมแขวนโคมสมปรารถนาอิลวะอันนี้สมหวังแน่นี่นะ
1: ครับผม
0: ประจำปี2569ที่วัดรมณียารามนะครับหรือว่ากูละมักเป็นสัญญาณเริ่มต้นของงานประเพณีร้อยขมดนอ
1: ครับ
0: ขั้งที่12สืบสานมรดกวัฒนธรรมหนึ่งเดียวในโลกจัดยาวนานกว่า1เดือนเต็มนะฮะตั้งแต่วันที่18ตั้งแต่วันนี้นะฮะถึงวันที่18พฤศจิกายน2559นี่นะครับสำหรับไฮไลท์ในงานนะครับน้องแทนว่าห้ามพลาดเลยนี่นะในวันที่13พฤศจิกายนเนี่ยครับก็จะมีพิธีบวงสรวงฟ้อนเล็บถวายพุทธบูชาและก็อัญเชิญพระบุคคลขึ้นจากตาน้ำและก็16พฤศจิกายนนะครับชมการมั่วพื้นเมืองโบราณและก็การประกวดแข่งขันภูมิปัญญาท้องถิ่นที่พลาดบ่ได้กับคำคืนไฮไลท์ในวันที่17พฤศจิกายนนี่นะครับการตากับขบวนเฮครับร้อยขโมดหลวงอีนะ
1: ครับ
0: เปิดโค้งกับโค้งนะขโมดหลวงนี่นะอย่างจ้าเนาะจาก11หมู่บ้านนะครับแล้วก็มีพิธีสะเดาะเคราะห์ล้านนาและก็การร้อยขโมดสู่วัดรมณียารามอย่างยิ่งใหญ่ในการนี้ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับนักท่องเที่ยวต่างๆสวมใส่ชุดไทยหรือว่าผ้าพื้นเมืองร่วมแขวนโคมอธิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคล ชมความงามของประ

0: พณีร้อยขมุดหนึ่งเดียวในล้านนาตีวัดรมณียานรามหรือว่ากูละมักตำบลต้นทงอำเภอเมืองลำปูนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับพ่อแม่พี่น้อง
1: ครับผม
0: งามเอางามลองไปพอดู
1: หน่อยใครยังหัวขโมดเป็นอะไรยังก็ต้องไปแอลพอนะครับ
0: คร
1: ับ
0: ครับ
1: สมปรารถน
0: า
1: จากลำปูนครับไอ้ชัดครับก็มาต่อที่ลำปางครับผม
0: ครับผม
1: ตีเทศบาลเมืองเขลังนครครับเปิ่นก็ได้ครับเครื่องกลยุทธ์3ทอนะครับ
0: ทออย่างเปิ่ม
1: เดี๋ยวมาฟังกันเอาว่า3ทอนี่มีทออย่างเปิ่มนะครับก็จะมีเทศบาลเมืองเขลังนครเนี่ยจังหวัดลำปางเนี่ยเปิ่นก็ได้ครับเครื่องการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างต่อเนื่องภายใต้3ทอนี่แหละครับเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยในสัปดาห์นี้นะครับจะมี4ชุมชนเข้าร่วมดำเนินการได้แก่ชุมชนกลางทุ่งชุมชนสาราดอนชุมชนบ้านชมพูครับแล้วก็ชุมชนบ้านไร่นาน้อยที่จะไปเสริมสร้างฮื้อชุมชนเนี่ยคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือนอย่างถูกวิธีนะครับ3ทอนี่ก็จะประกอบด้วยนะครับ1เทก่อนเก็บครับ
0: เทก่อนหน่อย
1: เทก่อนเก็บหลังจากนั้นแล้วก็จะเทน้ําและน้ําแข็งออกจากภาชนะก่อนทิ้งนะครับอันที่2ก็คือทอดไม่ทิ้งนะครับรวมนะครับน้ํามันที่ปรุงอาหารเสร็จแล้วเนี่ยใช้แล้วเนี่ยเพื่อไปนำไปจำหน่ายผลิตไบโอดีเซลครับ
0: ครับ
1: นะและทอสุดท้ายครับทุนหอมฮักครับนะครับคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำไปสร้างรายได้ครับแล้วก็จัดสวัสดิการให้แก่ชุมชนนะการดำเนินงานดังกล่าวนี้ก็จะช่วยลดปริมาณขยะติดต้องกำจัดเนี่ยเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใจไปแห่งตังหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับในการจัดการขยะอย่างเป็นระบบตัวเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนในชุมชนต่อไป
0: ครับก็นี่ก็ถือว่าเป็นมาตรการ3ทอที่เปิ้นได้มาครับเคลื่อน
1: นะครับ
0: ตีเทศบาลเขลังนคร
1: ใช่ครับ
0: เมืองลำปางฮั่นนะ
1: แม่นครับ
0: ครับจากลำปางน้องแทน
1: ครับ
0: มาที่ไหนตอนนี้แม่ฮ่องสอนเนาะขึ้นเหนือหน่อยหนึ่ง
1: ครับ
0: หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับรวมกับกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หรือ YEC เนี่ยฮะเป็นเกิดการแข่งขันวิ่งแม่ฮ่องสอนCross Country 2026ดึงนักวิ่งศิลปินและก็อินฟลูเอนเซอร์รวมสัมผัสเส้นทางธรรมชาติกระตุ้นเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวเมืองสามหมอกครับ
1: ครับ
0: แต่กี้สามท้อเน
1: า
0: ะนี่มาสามหมอกเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาแต่ว่ามันซื้อนี่นะฮะตีทางการสยามแม่ฮ่องสอนเนาะ
1: ครับ
0: ท่านวิบูลย์แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดการแข่งขันวิ่งเชิงธรรมชาติโดยได้รับการสนับสนุนลักจากบริษัทเอิร์ธประเทศไทยจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์อาร์ตนี่เนาะ
1: ครับ
0: และก็โอเอซิสติมาห่วมส่งเสริมสุขภาพชุมชนพร้อมครับเคลื่อนโครงการอาร์ตร่วมใจไล่ยุงร้ายสู้ภัยไข้เลือดออกในพื้นที่การแข่งขันแบ่งออกเป็น3ระยะนะครับได้แก่ฟันรันระยะทาง6กิโลเมตรครอสคันทรีระยะทาง11กิโลเมตรแล้วก็นี่วิจา VIJ นี่นะฮะ ระยะทาง28กิโลเมตรครับงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณเบเบ้ทันชนกนะฮะมาร่วมนำวอร์มอัพร่างกายพร้อมด้วยดารานักแสดงชื่อดังอย่างคุณเต้ยพงศกรนี่นะ
1: ค
0: ุณภูมิชวันวัฒน์นะครับแล้วก็คุณภูมิเกียรติภูมินะฮะมาร่วมวิ่งแล้วก็สร้างสีสันตลอดกิจกรรมการจัดงานในครั้งนี้นะครับ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายแล้วนะครับทุกท่านยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยชูฮื้อแม่ฮ่องสอนเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็ช่วยกันกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนได้อย่างทั่วถึงนะครับเกิดความยั่งยืนกันโอ้
1: ครับผม
0: ครับ
1: เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทั้งนั้นเลยนะครับ
0: เอากีฬาน้ำ
1: กันครับผมนะครับจากแม่ฮ่องสอนมาตีแม่เสรียงพงครับตอนนี้นะครับตีแม่เสรียงก็ได้ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการปกครองครับเขตตรวจราชการที่15ลงพื้นที่ติดตามการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมที่ผ่านมานะครับนายวรศักดิ์พันทองครับนายอำเภอแม่เสรียงก็เฮือการต้อนรับนายสุพินโยพัวสีพันนะครับผู้ตรวจราชการกรมการปกครองครับเขตตรวจราชการที่15ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งดังกล่าวเนี่ยนะครับที่หอประชุมอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้ตรวจราชการกรมก็ได้ตรวจความเรียบร้อยของสถานที่เลือกตั้ง
0: ครับ
1: พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง2หน่วยอย่างใกล้ชิดครับเพื่อเน้นย้ำนะการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสเป็นธรรมถูกต้องตามกฎระเบียบกฎหมายครับ
0: ครับ
1: รวมทั้งมีการรายงานตัวผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่ล่าสุดเนี่ยมีรายละเอียดนะครับหน่วยเลือกตั้งที่1เนี่ยฝ่ายนายจ้างมีผู้มีสิทธิ์ชาวคนเนี่ยมาใช้สิทธิ์แล้ว4คนด้านในฝ่ายผู้ประกันตนเนี่ยนะครับมีผ ู้มีสิทธิ์297คนมาใช้สิทธิ์แล้ว146คนเมื่อแต่วานี้นะครับ
0: คร
1: ับแล้วก็ส่วนหน่วยเลือกตั้งที่2เนี่ยนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง100คนมาใช้สิทธิ์แล้ว1คนด้านฝ่ายผู้ประกันตัวมีผู้มีสิทธิ์ 2,387 คนมาใช้สิทธิ์แล้ว81คนคาดว่าผ่านมาแล้วแล้วก็น่าจะเลือกตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับนก.ทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้เอาละครับจากอำเภอแม่เสรียงครับ
0: ครับตอนนี้ข่าวในกลุ่มภาคเหนือตอนบนนึงก็เรียบร้อยแล้วนะ4จังหวัด6ข่าวเดี๋ยวพักกันกําน้องแทนเน
1: า
0: ะ
1: พักสักกําครับ
0: ตะกี้สปีด4คูณ100นะครับวันนี้นี่นะเดี๋ยวนี้ขอพักกําครับ10วิครับเดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่2ครับ
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงรายพะเยาแป่น่าน
0: ครับช่วงนี้ครับมาติดตามข่าวสารตั้งเชียงรายต่อเลยนะครับน้องแทนเนาะ
1: ครับ
0: ครับที่จังหวัดเชียงรายครับเป็นจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหนองบัวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับเพื่อที่จะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ก็คือวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะ
1: แม่นครับ
0: แต่เป็นจัดกิจกรรมวันนี้ครับ12ตุลาวันนี้9โมงเกงแต่เจ้านี่ครับนายชูชีพพงชัยครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเนาะก็ได้ไปเป็นประธานนำข้าราชการจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปล่อยพันธุ์ป่าณบริเวณหนองบัวครับด้านหลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายตำบลบ้านดูอำเภอเมืองเชียงรายท่านนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ได้นำคณะร่วมกันจัดกำจัดวัชพืชภายในหนองบัวนะครับโดยใช้เรือดันวัชพืชตีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคิดค้นขึ้นเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมส่งเสริมให้เป็นแหล่งพ่อพันธุ์สัตว์น้ำและก็แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชุมชนต่อไปนะครับ
1: ครับ
0: การจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหนึ่งในวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกท่านทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและก็สืบสานพระราชปณิธานในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อไปนะครับ
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นกิจกรรมจิตอาสาของพี่น้องตั้งเชียงรายเนาะ
1: ครับจากเชียงรายครับมาต่อที่จังหวัดพะเยาที่นี่นะครับ
0: บ้านแม่แก้วนี่นะ
1: แม่นะครับจังหวัดพะเยาครับก็ได้จับมือกับมหาวิทยาลัยพะเยาครับเดินหน้าพัฒนาระบบการแจ้งเตือนปริมาณน้ำฝนหวังยกระดับการเฝ้าระวังและก็รับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ยังมีประสิทธิภาพครับนะด้านของจังหวัดพะเยาครับวันที่12ตุลาคมวันนี้นะครับ10โมงเจ้าสารกลางจังหวัดพะเยานางสาวออนอาภาโลวีระครับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายสมศักดิ์แก้วเสนาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำระบบแจ้งเตือนปริมาณน้ำฝนครับ
0: ครับ
1: โดยมีคณะนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยพะเยานำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิติเอี่ยมชื่นนะครับและก็รองศาสตราจารย์ดร.สิทธิชัยพิมลศรีเข้าร่วมบูรณาการทำงานร่วมกันนะครับ
0: ครับ
1: การประชุมครั้งนี้ก็จะเน้นในเรื่องของข้อมูลและก็องค์ความรู้ทางวิชาการมารวมกันนะครับ
0: ครับ
1: มาประยุกต์ใช้ในการประเมินความเสี่ยงฝนตกครับเพื่อใช้ในการแจ้งเตือนภัยนะครับเพื่อมีประสิทธิภาพรวดเร็วแม่นยำและสื่อสารตรงไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีนะครับการนับเป็นแห่งก้าวสำคัญหนึ่งนะครับในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภัยพิบัติของจังหวัดซึ่งจะช่วยสนับสนุนการวางแผนป้องกันลดผลกระทบสถานการณ์น้ำและก็สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องได้อย่างยั่งยืนครับ
0: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการคิดค้น
1: นำนวัตกรรมมานะครับเน
0: า
1: ะลดความสูญเสีย
0: หลายปีที่ผ่านมานี่หน้ามหาวิทยาลัยพะเยามันเคยมีฝนตกนัก
1: แม่นครับ
0: มีเรนบอมตกมาแล้วก็น้ำหลากโอ้เสียหายนักเลยนะ
1: ครับผม
0: ครับก็เลยมีนวัตกรรมนี่ขึ้นมาโดยทั้งมหาวิทยาลัยเป็นผู้คิดค้นนะครับเนาะ
1: ครับผม
0: กลับจากพะเยาไปแป่ต่อครับน้องแทน
1: ครับ
0: จังหวัดแป่ครับเปิดขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนักท่องเที่ยวนะครับร่วมงานบุญใหญ่นี่นะตานก๋วยสลากในงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแป่ครับประจำปี2569ครับ
1: ครับ
0: เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของพี่น้องชาวล้านนาพร้อมกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในท้องถิ่นนะครับ
1: ครับ
0: โดยที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารนะครับอำเภอเมืองแป่จังหวัดแป่นะครับ
1: ครับ
0: พระเทพวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดแป่พร้อมด้วยคุณนายคุณากรโคชฮิรันนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดแปร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแปร่และก็วัฒนธรรมจังหวัดแปร่ได้ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีกินสลากหลวงจังหวัดแปร่2569นะครับซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ณวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารภายในงานนี้ฮะก็จะมีการจัดขบวนแห่ต้นกันสลากยางยิ่งใหญ่จากคณะสัทธาทั้ง8อำเภอและก็หน่วยงานต่างๆนะครับโดยเคลื่อนขบวนจากตลาดแปร่ปรีดาไปตามถนนเจริญเมืองนะครับเข้าสู่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารก่อนประกอบพิธี
1: ครับ
0: เว้นตานเส้นสลากนะครับตามประเพณีล้านนาแล้วก็ห่วมฟังพระธรรมเทศนาเรื่องอานิสงส์ของตานสลากนะครับสำหรับประเพณีตานกล้วยสลากเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นทานบุญอันใหญ่ของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและก็เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีนะครับระหว่างวัดกับชุมชนจึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นสืบต่อไปนะครับ
1: แทนครับผมแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมของชาวล้านนาเลยนะครับ
0: ใช่แล้วครับ
1: กินข้าวสลากเนาะแต่ละพื้นที่ก็กำลังเข้าสู่ช่วงนี้เลยนะ
0: ครับล้างหมอนกันแน
1: ่นะครับต่อไปครับมาจากแปร่แล้วไปเมืองน่านนะครับ
0: ครับ
1: ด้านของเทศบาลเมืองน่านครับเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจครับประจำปี2569ที่วัดสวนตาลครับก็เลย ชวนประชาชนเนี่ยและก่อนนักท่องเที่ยวร่วมสร้างกุศลละเว้นเนื้อสัตว์เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงนี้นะครับ
0: ครับ
1: โดยเมื่อวันที่12ตุลาคมนะครับ2569วัดสวนตาลอำเภอเมืองน่านนายสุรพลเทียนสูตรครับนายกเทศมนตรีเมืองน่านครับได้เป็นประธานเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี69ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของคณะสัทธาวัดสวนตาลนะครับรวมกับมูลนิธิแสงธรรมสองลาและก็สถานธรรมกวางเซียนนะครับเป็นออกเสียงใจอีเนาะ ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้นะครับ
0: ครับ
1: โดยมีคณะผู้บริหารและก็หัวหน้าส่วนราชการเนี่ยได้ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงครับการถือศีลกินเจถือเป็นประเพณีที่สำคัญที่สืบทอดมาอย่างยาวนานครับเพื่อสักการะบูชาพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์กวนอิมนะโดยคำว่าเจเนี่ยในทางพระพุทธศาสนานะครับก็นิกายมหายานหมายถึงการรักษาศีล8งดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว
0: ์
1: นะครับแล้วก็เพื่อบ่อเบียดเบียนชีวิตคนอื่นตัวนะครับพร้อมประพฤติตนดีทั้งกายวาจาและก็ใจนะครับโอกาสนี้เทศบาลเมืองน่านครับขอเชิญชวนประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยร่วมสวดมนต์ถือศีลปฏิบัติธรรมและก็อุดหนุนอาหารเจหลากหลายเมนูเพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามและก็สร้างบุญบารมีนะครับรวมกันที่วัดสวนตาลอำเภอเมืองน่านครับ
0: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะฮะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อร่างกายของเราตัวเอง
1: แมนครับ
0: งดบริโภคเนื้อสัตว
1: ์
0: งดบาปนะครับละเว้นบาปทำบุญเนาะ
1: ครับผม
0: นะครับแต่ไอ้แก้วนี่ถ้าจะบอกใครได้เหมือนแดงไหมกับไข่สียาก็ละเหมือนนะ
1: งดบาปไปก่อน
0: ครับอันนี้ข่าวสารต่างๆ8จังหวัดเฮานะครับ10สถานีที่ส่งมาให้ทีมงานสวทเฮาได้เล่าข่าวขึ้นกับประเมพี่ดองนะวันนี้ประเจติดจรวดนะครับนี
1: ่
0: ติดไอ้มั่ววันนี้นี่นะแต่เร็วๆครับเพราะว่าวันนี้ครับรายการใต้ลมพระบารมีพระพันปีหลวงจากสวทประจวบคีรีขันธ์นะครับเปิดมีความยาวหน่อยหนึ่งเนาะเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับได้รับฟังรายการพิเศษนะครับเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่างๆของสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็เนื้อหาข่าวสารต่างๆในรายการตรงนี้ครบถ้วน
1: แม่นครับ
0: บ่ฮือขาดบ่ฮือเกินอีหน่อยก็เลยต้องเฮงกันหน่อยนึงไปใจว่าวันนี้ไอ้แก้วกับน้องแทนพังไปไหนนั่นอีนี่ครับเอาล่ะน้องแทนครับ
1: ครับผม
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณหลากหลายท่านนะฮะที่ตามมาฟังครับชมนะครับบ่ว่าจะเป็นทั้งเมืองแปกกะดีนะครับโอ้โหหลากหลายครับชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์นะครับ8 9จังหวัดด้วยกันที่ฟังกันทั้งวิทยุนอกเหนือจากนั้นยังมีทั้งFacebook ไลฟ์เขาก็แชร์กันไปก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพอกับนี่นิดร้อยปลายกันนี่ขอบคุณจะนักขอบคุณจะหลายนะครับขอบคุณมาได้มีอย่างเงี้ยเนาะจากความห่วงใยนะครับน้องแทนเนาะ
1: ครับผม
0: วันนี้วันที่ยังเหร
1: อวันนี้วันที่12ครับ
0: พรุ่งนี้วันหยุดราชการนะครับท่านใดที่จะไปที่ต่อราชการงานต่างๆพรุ่งนี้หยุดเนื่องจากเป็นวันนวมินทร์มหาราช
1: ครับ
0: วันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ครับ
1: ครับผม
0: วันนี้ผมดีเจชาติพร้อมกับน้องแทนไทยครับขออนุญาตนำรายการลำลากันไปก่อนเนาะ
1: ครับ
0: พบปะกันใหม่แห่มรอบหนึ่งมาได้มู้นี
1: ่แห่มประมาณ2อาทิตย
0: ์2อาทิตย์เนาะ
1: ครับ
0: ครับวันนี้โชคดีมีใจปั้นทุกหวยรวยแซ่กันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 นแรงทางสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแป้ FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเชียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่เสเรียง FM 90.5 MHz และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 kHz และเพจ Facebook ของแต่ละส

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งเป็นรายการที่จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงค่ะดำเนินการผลิตโดยสถานีวิทยุในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์นะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะ74สถานีค่ะซึ่งวันนี้นะคะอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก็จะมีเรื่องราวของการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกิจในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งรายการก็จะแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกของรายการภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: สำหรับภาพเก่าเล่าเรื่องนะคะในครั้งนี้มีคลิปที่ในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังในพื้นที่ภาคใต้นะคะแล้วก็จะมีความสำคัญในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อปี2502ที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาที่น้ำตกห้วยยางที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชิญติดตามค่ะ
2: วันศุกร์ที่6มีนาคมพุทธศักราช2502เวลา 7:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรดาไปยังจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นจังหวัดแรกของการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร14จังหวัดทางภาคใต้ขบวนรถไฟพระที่นั่งได้หยุดตามสถานีต่างๆและมีราษฎรพากันมาเฝ้าอย่างหนาแน่นขณะนี้ขบวนรถไฟพระที่นั่งหยุดที่สถานีบางพงให้ราษฎรเฝ้า

0: ระหว่างปีพ.ศ. 2501 ถึง 2502พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จแปลพระราชฐานไปประทับแรมเพื่อคลายพระอิริยาบถระหว่างไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จประพาสไปหลายอำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นที่ปราบรื้นปฏิยินดีแก่ประสบนิกรเป็นล้นพ้นในยามที่ทรงประทับก็จะทรงพระสำราญด้วยการทรงดนตรีรวมทั้งกีฬาทางน้ำและทางบกและเมื่อวันที่16พฤษภาคม2502เป็นอีกหนึ่งในความประทับใจและเป็นวันประวัติศาสตร์ของชาวอำเภอทับสะแกและอำเภอใกล้เคียงที่ได้รับเสด็จด้วยความจงรักภักดีคราวนั้นในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสน้ำตกห้วยยางตำบลห้วยยางอำเภอทับสะแกและต่อมาได้เสด็จประพาสอีกครั้งในเวลาไล่เลี่ยกันโดยทรงทอดพระเนตรธรรมชาติทรงเสวยพระกระยาหารกลางวันและทรงปีกครินิตร่วมกับผู้ตามเสด็จอย่างทรงพระเกษมสำราญพร้อมทั้งทรงพระบรกายในสายน้ำสายเย็นณบริเวณน้ำตกชั้นที่3สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริและพระราชฤทัยห่วงใยต่อทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะผืนป่าและต้นน้ำลำธารทรงสอนข้าราชบริพารเสมอให้ช่วยกันอนุรักษ์และรักษาป่าไม้ไว้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินโดยมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2526ความตอนหนึ่งว่าน้ำตกนี่แหละคือคุณสมบัติของป่าที่เราต้องมีป่าเอาไว้ก็เพื่อช่วยบรรยากาศให้มีความสมดุลกันฝนตกต้องตามฤดูกาลการที่เราตัดไม้กันหมดนี่ไม่ใช่ทำให้ไม้หมดจากป่าไปเท่านั้นมันหมายถึงเราทำลายสภาพบรรยากาศทั้งหมดด้วยภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางได้เผยแพร่ภาพและเรื่องราวประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จประพาสน้ำตกห้วยยางอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่เคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยติดตั้งไว้2จุดบริเวณหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางและที่ชั้น3ของน้ำตกห้วยยางซึ่งเป็นชั้นประวัติศาสตร์ที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จประพาสเพื่อผ่อนคลายพระอิริยาบถติดตามได้จากนางสาวกมลชนกเจริญสุขเจ้าหน้าที่ประจำอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกมลชนกเจริญสุขค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ประจำที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะพามาชมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของน้ำตกห้วยยางกันค่ะพี่ก็อย่างที่เข้ามาด้านนี้เลยนะคะด้านนี้ค่ะจะเป็นความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของเรานะคะในอดีตค่ะเมื่อวันที่16พฤษภาคมพ.ศ. 2502นะคะในหลวงรัชกาลที่9ค่ะและสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะได้ทรงเสด็จมาที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางของเราค่ะบริเวณน้ำตกชั้นที่3นั่นเองค่ะก็ได้ทรงประพาสนะคะน้ำตกแล้วก็ทรงปีกคาริเนตค่ะแล้วก็ทรงเสวยพระกระยาหารกลางวันค่ะแล้วก็ทรงสำราญพระวรกายนะคะก็ตามรูปที่ได้เห็นดังด้านนี้ได้เลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะพระองค์ท่านค่ะยังได้มีพระราชดำรัสค่ะในเรื่องว่าขอให้ช่วยกันระมัดระวังรักษาป่าไว้ให้ดีอย่าให้มีผู้ใดมาทำลายเพื่อให้คงไว้ตามธรรมชาตินั่นเองค่ะแล้วสำหรับต่อไปนะคะบอร์ดตรงบริเวณนี้ค่ะก็จะมีอยู่อีกที่หนึ่งก็คือบริเวณริมอ่างแก้วนะคะน้ำตกชั้นที่3แล้วก็เดี๋ยวเราไปชมที่บริเวณน้ำตกชั้นที่3กันได้เลยค่ะแล้วก็ต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นเส้นเริ่มทางเดินค่ะของเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกห้วยยางค่ะที่เราจะเข้าไปชมน้ำตกห้วยยางทั้ง5ชั้นค่ะแล้วก็ในชั้นที่3ที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเป็นชั้นประวัติศาสตร์ที่ในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงได้เคยเสด็จนะคะเชิญชมเลยค่ะ
0: จ จากหลักฐานที่ปรากฏในหนังสือประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคนายสะอาดปายนันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยนั้นเล่าความทรงจำจากการรับเสด็จเมื่อวันที่16พฤษภาคม2502ด้วยความภาคภูมิใจผมจำได้ว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยขบวนรถที่ตามเสด็จประมาณ 3-4 คันเมื่อพระองค์เสด็จถึงเป็นเวลาก่อนเที่ยงวันจากนั้นได้เสด็จไปพักผ่อนพระอิริยาบถที่แคร่ประทับใกล้น้ำตกชั้น3ทรงส่งพระวรกายแล้วเสวยพระกยาหารกลางวันทอดพระเนตรธรรมชาติและตรัสกับผู้ตามเสด็จอย่างใกล้ชิดจากนั้นเสด็จประทับริมอ่างแก้วและทรงเป่าคาริเนตหลายเพลงกระทั่งเวลา 17:00 นผู้ตามเสด็จได้ทูลเชิญเสด็จกลับแต่พระองค์และเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงประทับอยู่ต่อเป็นครู่ทรงพระเกษมสำราญกับป่าเขาและลำธารกว่าจะเสด็จกลับก็เป็นเวลาพลบค่ำในการเสด็จครั้งนั้นทรงห่วงใยในความงดงามของธรรมชาติที่ได้ให้ความชุ่มชื้นเป็นอย่างดีพระองค์ท่านตรัสกับผมว่าขอให้ช่วยกันระมัดระวังรักษาป่าไว้ให้ดีอย่าให้มีผู้ใดมาทำลายบรรดาต้นไม้เหล่านี้เพื่อให้คงไว้ตามธรรมชาติตลอดไปน้ำตกห้วยยางเป็นน้ำตก9ชั้นมีต้นน้ำจากเขาหลวงในเทือกเขาตะนาวสีลำน้ำใสสะอาดโดยเฉพาะบริเวณแอ่งน้ำตกชั้นที่7เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับนำไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอบางสะพานอำเภอทับสะแกและอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์น้ำตกห้วยยางในวันนี้จึงไม่เพียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามหากยังเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: ในช่วงตามรอยพระเมตตานะคะวันนี้ก็จะพาไปที่บ้านรวมไทยที่กุยบุรีนะคะกับกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งจะมีอีกหนึ่งโครงการที่ได้สร้างคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนนะคะกับคุณสุวรรณีปลื้มจิตกับช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะจากแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งหวังให้ราษฎรมีอาชีพมีรายได้และสามารถจะพึ่งพาตนเองได้งานปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจึงได้กลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างคุณค่าให้กับคนในชุมชนบ้านรวมไทยอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งได้สืบสานพระราชปณิธานให้คงอยู่นั่นคือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะซึ่งชาวบ้านเริ่มต้นจากการปลูกต้นหม่อนดูแลใบหม่อนให้สมบูรณ์เพื่อเป็นอาหารของหนอนไหมจากนั้นจึงเลี้ยงไหมอย่างพิถีพิถันตั้งแต่ตัวหนอนเติบโตจนสร้างรังไหมทุกขั้นตอนล้วนต้องอาศัยความใส่ใจความอดทนและภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผลผลิตจากการเลี้ยงไหมของชาวบ้านรวมไทยมีการนำส่งต่อไปยังศูนย์ศิลปาชีพเพื่อเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์เป็นงานหัตถกรรมอันทรงคุณค่านับเป็นการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทางของเกษตรกรในชุมชนไปสู่ปลายทางของงานศิลปาชีพไทยที่สำคัญนะคะอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไม่ได้เป็นเพียงการสร้างผลผลิตแต่ยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวจากต้นหม่อนเล็กๆสู่รังไหมจากรังไหมสู่ผืนผ้าและจากพระราชปณิธานสู่ความเข้มแข็งของชุมชนขอเชิญติดตามเรื่องราวจากกลุ่มสตรีผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่บ้านรวมไทยอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุณสุวรรณีปลื้มจิต
3: ก็เริ่มเดิมทีนะคะเรามีเราเริ่มต้นตั้งแต่ปี42แต่ว่า42นี้เราเริ่มเลี้ยงแล้วก็41นี้เราไปอบรมที่ศูนย์หม่อนไหมชุมพรค่ะแล้วก็กลับมาเลี้ยงลูกสมาชิกรุ่นแรกจะเป็น10คนค่ะ10รายจะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3จะมีทั้งหมด3รุ่นที่ว่าเป็นสมาชิกหม่อนไหมนะคะแล้วพอปีหนึ่งเราก็จะเลี้ยงอยู่ประมาณ7รุ่นต่อปี ช่วงนั้นอยู่ประมาณ200กกค่ะเส้นใหม่นะคะเราก็จะส่งเข้าวังแล้วทีนี้พอเราเสร็จจากเลี้ยงใหม่นะคะเราก็มาต่อยอดด้วยการทำชาใบหม่อนเพราะว่าใบที่เหลือช่วงเราพักโรงอะค่ะโรงเลี้ยงอะค่ะเราก็จะมาต่อยอดด้วยการทำชาเพราะว่าใบเราเหลือเราก็ไม่รู้จะทำอะไรของเราจะไม่มีน้ำบ่อบาดาลหรืออะไรนะคะจะทำงานร่วมกับธรรมชาติก็คือถ้าหน้าแล้งเราไม่มีใบเราก็ไม่สามารถเลี้ยงได้จะเราจะเลี้ยงได้เฉพาะหน้าฝนกับหน้าหนาวช่วงแรกๆเส้นใหม่จะอยู่ประมาณ 1,200 แต่ตอนนี้อยู่1,800 แล้วค่ะแต่ละปีเราจะยกระดับมาตรฐานการสาวเส้นทางศูนย์มอนใหม่ชุมพรก็จะมาอบรมเรื่องมาตรฐานของเส้นใหม่ให้ได้มาตรฐานตามที่เราจะส่งเข้าวังอะค่ะรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นตอนนี้กลายเป็น อาชีพหลักไปแล้วค่ะเพราะว่าสมาชิกที่เลี้ยงก็จะเป็นผู้สูงอายุซะมากกว่าจะมีเด็กรุ่นใหม่อยู่ประมาณ 3-4 รายค่ะพื้นที่ของเราอยู่ประมาณ250ไร่แล้วก็สมาชิกตอนนี้ปัจจุบันนี้มี15รายค่ะแต่ว่าเรายังเปิดรับสมาชิกรุ่นใหม่เรื่อยๆค่ะเหมือนเด็กรุ่นใหม่อยากสนใจที่จะเข้ามาปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่กับเราก็รับเรื่อยๆคือเราเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ตลอดนะคะตอนที่เราเข้าโครงการนี้นะคะคือพระองค์ได้ทรงเปลี่ยนเส้นใหม่เส้นทางชีวิตเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังของประเทศและเปลี่ยนความช่วยเหลือให้เป็นความยั่งยืนค่ะทรงฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพที่เคยเลือนหายไปได้กลับมาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สร้างความจริงมั่นคงและชื่อเสียงให้กับชุมชนค่ะยังสืบสานประเพณีรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับความพัฒนาและต่อยอดให้ทันสมัยพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ลูกคนรุ่นใหม่ค่ะเพื่อให้ไหมไทยคงอยู่และยังยืนต่อไปค่ะที่เคยได้ฟังพระดำรัสของพระพันปีหลวงเราก็น้อมรำลึกถึงคำพูดของพระองค์เราก็จำไว้แล้วก็เอามาปฏิบัติตามค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ช่วงสารต่อพระราชปณิธานนะคะวันนี้มีเรื่องของการจัดทำดอกไม้จันทร์นะโดยมีโครงการดอกไม้จันทร์กตัญญูตานะคะซึ่งก็จะได้พูดคุยกับทางท่านอาจารย์จรีวัชระวงศ์นะคะเชิญติดตามค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของตามรอยพระราชปณิธานในวันนี้นะคะทางสวทประจวบคีรีขันธ์เรานะคะก็ได้เชิญท่านอาจารย์จรีวัชระวงศ์ค่ะท่านเป็นที่ปรึกษาของสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์นะคะได้มาร่วมพูดคุยกันในรายการสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องปุ้ม
0: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่เชิญอาจารย์มาพูดคุยนะคะวันนี้เป็นรายการใต้ร่มพระบรมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งเป็นรายการที่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะเมื่อ26กันยายนทางอาจารย์นะคะก็ได้มีการจัดร่วมกันจัดทำโครงการดอกไม้จันทร์กตัญญูตานะคะซึ่งก็สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะถึงความร่วมมือร่วมใจของหลายๆฝ่ายในครั้งนี้ค่ะ
4: กิจกรรมครั้งนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่พี่จรีรู้สึกตื่นตันใจมากเลยนะคะกับเครือข่ายทุกๆเครือข่ายที่มาร่วมกิจกรรมในวันนั้นนะคะก็นับหัวแล้วก็72คนด้วยกันนะทั้งคณะกรรมการทั้งจิตอาสาทั้งเครือข่ายต่างๆนะคะที่พี่จรีได้เชิญไปเขาก็ตั้งใจมาร่วมนะคะแล้วก็แบบแต่ละคนท่านหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเพราะว่าโดยใจลึกๆของพวกเขาแล้วเนี่ยคือคิดว่าทุกคนเนี่ยทำเพื่อพระพันปีหลวงด้วยจิตใจจริงๆนะคะเพราะนั้นเขาก็เต็มใจมากันแล้วก็บรรยากาศนะคะเป็นไปด้วยความรับรื่นนะคะดูสีหน้าแต่ละคนยิ้มแย้มมีความสุขนะคะแล้วก็สำหรับดอกไม้จันทร์ที่เราได้ทำในวันนั้นก็ได้ส่งมอบให้กับวัฒนธรรมจังหวัด สร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเช้าก็คือวันนี้นะคะก็คือวัน
5: ที่2
4: ตุลาคม2569นะคะก็มีตัวแทนไปมอบเปิดเอิญท่านวัฒนธรรมท่านไปราชการนะคะก็มีการมอบโล่รางวัลเกี่ยวกับอาหารพื้นถิ่นนะคะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราได้รับคัดเลือกนะคะกับน้ำพริกคั่ว
5: ที่เคยตัว
4: นะคะก็ท่านประธานท่านก็ไม่อยู่นะคะท่านอาจารย์ธงชัยสุทธิสมท่านก็เลยบอกว่าให้ตัวของพี่จรีเองเนี่ยนะแล้วก็ตัวแทนไปมอบได้เลยนะคะก็เลยเพื่อให้ภารกิจนี้เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีก็ไปมอบนะให้มันหมดภารกิจไปนะคะก็ในวันนั้นก็เป็นบรรยากาศที่มีความรักความสามัคคีกันมากเลยนะคะก็เป็นแต่ที่สำคัญเนี่ยต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้สนับสนุนทุกท่านเพราะว่าเงินที่เราจัดโครงการได้มาจากเงินบริจาคทั้งสิ้นนะคะไม่ได้พึ่งพางบประมาณของทางราชการใดๆเลยนะคะก็ได้รับการอนุเคราะห์นะคะท่านแรกเลยเนี่ยที่มอบให้กับเราเนี่ยคือคุณวิชัยธรรมาเจริญราชและพี่นิดา
5: ค่ะ
4: เป็นปฐมมาบทเลยในการมอบเงินช่วยเหลือนะคะจำนวน 3,000 บาทแล้วพี่จรีเองก็ขอความร่วมมือไปยังเครือข่ายเพื่อนๆกันนะคะหรือว่าทางคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งเป็นคณะกรรมการร่วมกันซึ่งพี่จรีเองก็เป็นรองประธานกรรมการอยู่เขาก็ให้ความร่วมมือมายอดรวมก็ 3,400 บาทนะคะแล้วก็มีเครือข่ายนะคะของพี่จรีเองแล้วมีกัลยาณมิตร 3,000 กว่าบาทมีของดนตรีจิตอาสาเมืองสามอ่าวที่พี่จรีทำกิจกรรมอยู่นะคะเพื่อสาธารณกุศลก็ย่าร้อยบาทนะคะแล้วก็มีของน้องแป้งน้องแป้งท่าน
5: ผอ.ส่วนของวัฒนธรรม
4: ใช่ค่ะก็ 1,000 บาทนะคะคุณแม่ท่านท่านเรืองทองนะคะก็ให้มา 1,000 บาทแล้วก็มีประธานชุมชนของบางนางรมนะคะก็อีก 1,000 บาทก็รวมแล้วก็เป็นงบประมาณที่เอาละได้จัดกิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะอันนี้ก็เป็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของประชาชนจริงๆ
5: ค่ะ
4: เรียกว่าเป็นภาคประชาชนจริงๆนะคะที่ทุกคนมีจิตอาจงรักภักดีนะคะเมื่อพี่จรีเอ่ยปากแล้วเขาเต็มใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ถึงแม้ว่าตัวเขาจะไม่ได้มาเข้าร่วมแต่ว่าเขาก็มีสิ่งอื่นนะคะมามอบให้กับเราให้เราเป็นผู้ดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
5: ค่ะ
4: นี่ก็เป็นสิ่งที่พี่จรีภาคภูมิใจที่เอาล่ะถึงแม้ว่าพระองค์จะเสด็จจากเราไปนะคะเกือบจะครบปีแล้วนะคะ23ตุลาก็ครบปีแล้วแต่สิ่งที่เราประชาชนตัวเล็กตัวน้อยอย่างเราพอที่จะทำสิ่งดีๆให้กับพระองค์ได้เป็นครั้งสุดท้ายเราก็ตั้งใจทำนะคะด้วยจิตอันจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านจริงๆค่ะ
5: ค่ะจะเห็นได้ว่านับตั้งแต่พระองค์ท่านสวรรคตนะคะทางอาจารย์จรีก็มีกิจกรรมในช่วงของการครบรอบเสมอ
4: ม
5: ี
4: ค่ะค่ะตั้งแต่ครบรอบ7วันนะคะ
5: 15
4: วัน50วัน
5: 100วัน
4: 100วันนะคะแล้วก็ที่จะทำอีกครั้งหนึ่งให้กับพระองค์ท่านก็คือครบรอบปีในวันที่25ตุลาคมนะคะที่ถนนสายวัฒนธรรมประจวบคีรีขันธ์ของเรานะคะก็คือถนนสู้ศึกตรงถนนสู้ศึกตรงนั้นนะคะก็พยายามที่จะจัดให้ตรงวันอาทิตย์เพราะว่าทุกวันอาทิตย์เนี่ยที่ถนนสายวัฒนธรรมจะมีการตักบาตรทำบุญตักบาตรกันทุกวันอาทิตย์อยู่แล้วนะ
5: คะ
4: เราก็เลยนำกิจกรรมรำลึกถึงพระองค์ท่านเนี่ยครบรอบ1ปีเนี่ยเข้าไปต่อกับกิจกรรมการตักบาตรก็คือพอตักบาตรเสร็จ เราก็มีกิจกรรมนี้กิจกรรมรำลึกต่อไปเลยนะคะเพื่อให้คนที่ได้มาร่วมทำบุญตักบาตรตรงนั้นก็ได้ร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยพี่จรีก็ประสานเครือข่ายไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ผอ.อัญญรัตน์มาแล้วนะคะขอการแสดงของเด็กนักเรียนของ
5: เทศบาลวัฒนวิการ
4: ามใช่ค่ะหนึ่งชุดติดต่อป้าอึ่งนะคะชมรมสง่าสมวัยการแสดงชุดนะคะแล้วก็ของชมรมมาม่าไลแดนซ์นะคะอีกหนึ่งชุด3ชุดแล้วก็จะมีเป็นกลุ่มของพี่จรีเองนะคะก็ประมาณ 6-7 คนก็เป็นการแสดงการรำลึกถึงพระองค์ท่านนะคะก็อีกหนึ่งชุดก็เป็นการแสดงเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านก็เป็นสิ่งที่เรามีความรู้ความสามารถในการที่จะทำได้ให้พระองค์ท่านเราก็ทำตามสติปัญญาของเราแต่ด้วยจิตสำนึกของเราที่รักพระองค์ท่านพระองค์ท่านทำคุณงามความดีไว้ให้กับประเทศชาติไทยมากมายเหลือเกิน
5: เคียงคู่กับในหลวงรัชกาลที่9
4: ไม่ว่าเราเห็นในหลวงรัชกาลที่9นะคะเสด็จพระราชดำเนินไปใดเราก็จะเห็นพระพันปีหลวงเคียงข้างไปกับท่านด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญเราเห็นรัชกาลที่10เป็นราชองครักษ์ติดตามนะคะพระราชบิดาพระราชมารดาไปทุกสถานที่ไปคอยดูแลนะคะป้องกันภัยให้กับทั้งสองพระองค์นะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่พิชรีคิดแล้วว่าเราทำให้ดีที่สุดนะคะเพื่อพระองค์ท่านค่ะ
5: ค่ะในช่วงท้ายนี้นะครับอยากให้พิชรีได้เตรียมรู้สึกว่าเตรียมเป็นบทกลอนจะขับเสภาหรือว่าอ่านกลอนคะอาจารย
4: ์พี่จะขับเสภาดีไหมหรือว่า
5: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะ

0: ค่ะก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ค่ะขอถวายความอาลัยด้วยดวงใจพักตราบนิรันดรค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะช่วงของสืบสารพระราชนิทานนะคะกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงต้องขอขอบพระคุณนะท่านอาจารย์จรีวัชรวงศ์ท่านเป็นทั้งอดีตข้าราชการผู้อำนวยการโรงเรียนนะฮะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเป็นอีกหลายๆตำแหน่งแต่ก็ทุกๆตำแหน่งนะคะก็ทำงานในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันประเทศไทยนำเสนอศาสตร์พระราชาสู่แนวทางพัฒนาที่ปฏิบัติได้จริงตอบโจทย์วิกฤตเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: 13ตุลาคมก้มศีระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ประเทศไทยนำเสนอศาสตร์พระราชาสู่แนวทางพัฒนาที่ปฏิบัติได้จริงตอบโจทย์วิกฤตเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก
11: นายวิรัยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปช.นำชมนิทรรศการ Thailand Pavilionพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยนายวิรัยเปิดเผยว่า Thailand Pavilion มุ่งถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริที่ผ่านการลงมือทำจริงจนเกิดผลสำเร็จโดยคัดเลือก5หลักการสำคัญที่สอดคล้องกับความท้าทายของประชาคมโลกได้แก่การแก้ไขปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มจากจุดเล็กการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามลำดับขั้นอย่างไร้ทางลัดการใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาและการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญที่พิสูจน์แล้วว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้แก่ประชาชนไทยได้อย่างแท้จริงนพศรแก้วคำรายงาน
3: ปปช.ชี้แจงกรณีปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่น เป็นไปตามกฎหมายกำหนดเวลาฝากขังครบ84วันย้ำไม่ส่งผลให้คดีสิ้นสุด
12: นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ชี้แจงกรณีผู้ถูกกล่าวหา3รายในคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568ได้รับการปล่อยตัวว่าเป็นการดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา87ซึ่งกำหนดกรอบเวลาควบคุมตัวสูงสุดไม่เกิน84วันโดยต้องคำนึงถึงหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งนี้การปล่อยตัวไม่ส่งผลให้คดีสิ้นสุดลงและปปช.ยังคงมีอำนาจไต่สวนและดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าหากมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานสามารถขอศาลออกหมายจับได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและขณะนี้คณะกรรมการปปช.อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลใดและในประเด็นใดโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2569พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินคดีด้วยความรอบคอบเป็นธรรมและตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งในส่วนที่เป็นคุณและเป็นโทษต่อผู้ถูกกล่าวหาเพื่อขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดและนำผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายชวิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้าน ICT เตรียมพร้อมระบบเครือข่ายสื่อสารหลักและระบบสำรองรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้
13: นายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ว่าที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวัตภัยหรือเหตุขัดข้องทางโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายสื่อสารของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันระบบสื่อสารหลักเตรียมพร้อมระบบสื่อสารรองและระบบสื่อสารฉุกเฉินระบบโลจิสติกเพื่อเข้าถึงสถานีฐานการประสานงานความร่วมมือระหว่างกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยทหารในพื้นที่การจัดระบบข้อมูลประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมสำรวจพื้นที่ตั้งสถานีฐานและเสาสัญญาณเพื่อการเข้าถึงและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุวิกฤตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขัน
14: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
15: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเร็วๆที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
16: เงินขาดมือแต่อย่าหน้ามืดเตือนภัยแอปกู้เงินเถื่อนอ้างกู้ง่ายไม่เช็คบูโรได้เงินไวในไม่กี่นาทีจุดก่อนนั่นคือกับดัก
17: เงินที่โอนมาได้ไม่ครบดอกเบี้ยก็เดินต่อทุกวันพอไม่มีจ่ายจะถูกโทรขู่โทรทวงเงินกับคนรู้จักหรือโทรประจานคนรอบตัวคุณ
16: คิดจะกู้ดูให้ชัวร์ต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นหากไม่แน่ใจโทร1213สายด่วนธนาคารแห่งประเทศไทยโทร1213
18: ลำพูนเมืองเล็กที่ไม่ธรรมดาสัมผัสเสน่ห์เมืองต้นกำเนิดอารยธรรมล้านนาโบราณเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปีสักการะพระธาตุหริพูนชัยพระธาตุคู่เมือง1ใน8จอมเจดีย์ของประเทศไทยพระรอดมหาวันพระนางจามเทวีครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนากู่ช้างกู่ม้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความ

0: www.lampoon.go.th
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: มีข่าวดีมาบอก
3: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
4: ข่าวดีที่95
5: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
6: ตื่นได้ตอนเย็นเน
2: า
6: ะ
2: ข่าวดีปีเก่าสิค
7: ่ะอ๋อที่พ่อข่าวฟังรายการวิทยุนะที่ขึ้นสวท.ระปุลนะเป็นประจำนะ
8: ได้เวลามาฟังข่าวดี
2: ข่าวเด่น
9: ข่าวดัง
2: เพลงลูกทุ่งม่วน
8: ในรายการข่าวดีปีเก่าสิบห้าแล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการข่าวดีที่95นะเจ้าเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรเนาะทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็มีเรื่องราวข่าวสารหลายเรื่องเลยนะเจ้าที่จะได้ประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงของรายการนะเจ้าเนาะ12ตุลาคม2569คุณผู้ฟังเจ้าวันนี้ประเทศไทยเราเริ่มต้นแล้วนะเจ้าสำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะเจ้าหรือว่าการประชุม IMF เนาะซึ่งก็จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะเจ้าการประชุมนี้ปั้นจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่กรุงเทพเนาะซึ่งรัฐบาลก็จะใช้โอกาสนี้เจ้าในการที่จะกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจผู้บริหารสถาบันการเงินแล้วก็ผู้แทนจากนานาประเทศเนี่ยเดินทางมาร่วมประชุมเต็มเลยนะเจ้าเพื่อเสนอศักยภาพในด้านของเศรษฐกิจไทยเนาะก็ไทยเขาก็จะนำเสนอเรื่องเหล่านี้นะเจ้าเพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแล้วก็ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อที่จะสร้างโอกาสการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวต่อไปนะเจ้าวันแรกนี่ก็จะเป็นการเปิดนิทรรศการนะเจ้าวันนี้เปิ้นมีการเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion เจ้าซึ่งเป็นพื้นที่นำเสนอศักยภาพแล้วก็แนวทางการพัฒนาประเทศไทยใน3ด้านทั้งเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะดิจิทัลการรับมือความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศแล้วก็ระบบสุขภาพกับเศรษฐกิจรองรับสังคมอายุยืนนะเจ้าเพื่อสะท้อนจุดแข็งของประเทศไทยในการที่จะเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยนะจะมาเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตของประชาชนรองนายกเอกนิติรองนายกเอกนิตินิติธันประภาสนะจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตัวเนี่ยนะจะประกอบจะใช้เวทีเนี้ยคุณผู้ฟังในการนำเสนอความพร้อมของประเทศไทยในฐานะการลงทุนสำคัญของภูมิภาคนะจะโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมเป้าหมายนะจ๊ะเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ AI รถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ EV เนี่ยนะจ๊ะเพื่อดึงดูดการลงทุนต่างประเทศแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนะจ๊ะก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นเวทีระดับโลกเป็นเวทีระดับโลกที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนะเจ้าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะประชาสัมพันธ์แล้วก็เล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะเจ้าในช่วงของรายการช่วงนี้ต่อยนะเจ้าเนาะวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้า FM 95 MHz นะเจ้าติดตามข่าวสารได้กันเนาะทั้งเรื่องราวข่าวสารที่เป็นประเด็นเด่นประเด็นสำคัญนะเจ้าเรื่องที่ท่านอยากหูต้องหูและควรหูนำมาเล่าสู่กันฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

FM 95นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเนาะให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าวิทยุประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าก็เรื่องราวข่าวสารนะจะไปดูที่เรื่องของการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกันตนนะจ๊ะผู้แทนผู้ประกันตนพ้องละกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะซึ่งในการเลือกผู้แทนผู้ประกันตนในเดิมทีเปิ้นจะเลือกตั้งแต่ติดก่อนบุแล้วแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการน้ำท่วมมังกรเจ้าก็เลยเลื่อนการเลือกออกมาเป็นวันอาทิตย์ที่11วันอาทิตย์ที่11ตุลาคมที่ผ่านมานะจ๊ะซึ่งการเลือกบอร์ดประกันสังคมนี่นะจ๊ะก็ปรากฏว่าที่ละปูนเฮานะเจ้าก็มีพี่น้องประชาชนนะเจ้าออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนบอร์ดประกันสังคมกันเนี่ยบ่น้อยเลยทีเดียวนะเจ้าคุณผู้ฟังแต่ว่านี่รถติดหลายจุดนะเจ้าที่โดยเฉพาะที่สถานที่เลือกตั้งที่โรงเรียนสันปะยังน้อมเนาะโอ้คนนักคนหลายขนาดนะเจ้าสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนบอร์ดประกันสังคมที่ละปูนเฮานะเจ้าตะคืนเพิ่งก็มีการนับคะแนนกันนับคะแนนกันนะเจ้าก็ล่าสุดเนี่ยผลการนับคะแนนเรียบร้อยแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเรียบร้อยอย่างไม่เป็นทางการแล้วเนาะรัฐมนตรีจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะเจ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะเจ้าเปิ้นก็ออกมาอู้ถึงเรื่องของการเลือกบอร์ดประกันสังคมทั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและก็ผู้ประกันตนนะเจ้าว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จเจ้าสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้นักขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสถิติผู้มาใช้สิทธิ์ฟังในจ้างเนี่ยเพิ่มขึ้น60%ฟังผู้ประกันตนเนี่ยเพิ่มขึ้น400%จากการนับคะแนนเบื้องต้นกว่า80%เนี่ยจะมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 830,000 คนและเชื่อมั่นว่าสูงถึง1,000,000 คนเมื่อรวบรวมข้อมูลครบถ้วนนะเจ้าท่านจุลพันธ์ท่านก็แสดงความยินดีกับผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งโดยขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือการตรวจสอบแล้วก็การรับรองผลหากมีกรณีร้องเรียนก็จะต้องดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับซึ่งขณะนี้ก็ไม่ได้มีข้อร้องเรียนอย่างใดอย่างใดนะเจ้าซึ่งก็จะตรวจสอบแล้วก็จะนำชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งบอร์ดประกันสังคมต่อไปนะเจ้าส่วนข้อสังเกตว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างลูกจ้างนายจ้างตัวจริงอย่างนี้นะแต่เป็นการต่อสู้ของพรรคการเมืองที่มีการหนุนหลังกันอย่างนี้นะเจ้าท่านจุลพันธ์ก็บอกว่าถ้ามีการร้องเรียนข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการแต่ขณะนี้การเลือกตั้งผ่านพ้นไปแล้วนะเจ้าผลการเลือกตั้งเป็นประการใดก็ต้องยอมรับเนาะทุกฝ่ายก็ต้องยอมรับผลการเลือกตั้งแล้วก็คือความสำคัญในการขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมให้โปร่งใสและก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนนะเจ้าก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งนะเจ้าครั้งสำคัญที่พี่น้องคนละปูนเฮานะเจ้าผู้แทนผู้ประกันตนแล้วก็ผู้แทนในส่วนของนายจ้างลูกจ้างเนี่ยเนาะไปกันเยอะมากๆนะเจ้าละปูนเฮาก็ถือว่ามีในกลุ่มของพนักงานนะเจ้าที่ทำงานอยู่ในกลุ่มของภาคผู้ประกอบการแรงงานโดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นแสนคนนะเจ้าคนเลยเยอะมากๆเลยในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนาะซึ่งก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก็ถือว่าเป็นแห่งหนึ่งเรื่องราวที่มีความสำคัญนะเจ้าแจ้งข่าวแล้วก็เล่าสู่กันฟังในช่วงของรายการช่วงนี้ต่อยนะเจ้า

FM 95นะจ๊ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าอยู่ในกันครับดีเจออยนันทพรเนาะครับหน้าที่ดำเนินรายการอุจจาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้วยกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าลำพูนเฮาช่วงนี้เนื้อหอมนะเจ้าวันก่อนนี้มีรายงานจากทางวัดพระธาตุนะท่านอาจารย์บรเมศวรรณสัยบอกข้อมูลไว้บอกว่าโอ้วันเดียวนะสถิติถล่มทลายเลยเมื่อช่วงวันอาทิตย์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมาแขวนโคม 4,000 กว่าดวงนะเจ้าเกือบ 5,000 ดวงเอาคุณผู้ฟังแค่วันเดียวนะเจ้าไอ้ดีจอยยังไม่ได้ถามเตื้อว่าประเดี๋ยวนี้ได้กี่ดวงแล้วนะเจ้าก็จะมี 2-3 จุดด้วยกันเนาะคุณผู้ฟังทั้งที่วัดพระธาตุศูนย์กลางการจัดงานโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนเฮานะเจ้าแล้วก็ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจำปาเทวีนะเจ้าแล้วก็มีที่วัดมหาวันเนาะพระรอดหลวงปูชาคมสักการะปูชาคมเป็นพุทธบูชาสักการะพระรอดหลวงลำพูนนะเจ้าแล้วก็ที่แขวนโคมสมปรารถนาที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจำปาเทวีที่วัดกูลมักหรือว่าวัดโรมณียารามที่ตำบลต้นถงอันนี้ก็เป็นหนึ่งจุดหนึ่งนะจากที่เปิดการแขวนโคมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าเนาะก็หลายจุดเจ้าคุณผู้ฟังที่มีการจัดกิจกรรมกันในช่วงนี้มาที่ลำพูนช่วงนี้ก็จะได้หันความงดงามนะเจ้าของโคมไฟนะเจ้าหลากสีแล้วก็ถ่ายรูปออกมาก็จะสวยสดงดงามอย่างยิ่งนะเจ้าแต่ทีนี้เรียนคุณผู้ฟังนิดนึงละกันนะเจ้าต้องเรียนว่าพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาแอวงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนนะเจ้าบอกว่าจะเป็นที่วัดพระธาตุที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจำปาเทวีที่วัดมหาวันหรือว่าที่วัดกูลมักนะเจ้าแต่ละจุดเนี่ยเวลาท่านไปแขวนโคมนะเจ้าขอความร่วมมือคือมาเอาโคมจากที่ไหนไปเนอะคุณผู้ฟังมาซื้อโคมจากต่างนอกนะเจ้าเพื่อเอาไปปูชาแขวนที่วัดนะถามว่าเปิ้นห้ามก็เปิ้นก็ไม่ได้ห้ามนะเจ้าแต่คุณผู้ฟังเจ้ามันเป็นสิ่งที่จะฮ้องว่าจะได้ดีอ่ะ คือตังวัดตั้งกลุ่มเครือข่ายต่างๆเนี่ยนะเจ้าที่เปิ้นทำโคมเนี่ยเนาะอย่างวัดพระธาตุเนี่ยเพิ่นก็จะร่วมกับกลุ่มทำโคมเครือข่ายของกลุ่มที่เปิ้นทำกันมาเมื่อนะเจ้าพอเปิ้นทำโคมเนี่ยเพิ่นก็จะมีตราสัญลักษณ์เป็นรูปโคมขออภัยเป็นรูปพระธาตุติดนะเจ้าที่เทศบาลเมืองเนี่ยก็จะมีตราสัญลักษณ์ที่เป็นรูปพระนางจำปาเทวีติดนะเจ้าเพราะว่าโคมเหล่านี้คุณผู้ฟังเปิ้นถูกทำมาด้วยการเรียนรู้ลองผิดลองถูกทำกันมาพัฒนาศักยภาพของกลุ่มคนทำโคมกันมาเรื่อยๆนะเจ้าจนกระทั่งผลิตโคมออกมาที่เป็นโคมในลักษณะที่สามารถทนแดดทนฝนทนน้ำทนอย่างก็ตามแต่ได้อยู่ต่อเนื่องได้ 2-3 เดือนเนี่ยนะเจ้าซึ่งจะอยู่ตลอดช่วงของเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูดเลยและที่สำคัญนะเจ้ากลุ่มเครือข่ายคนทำโคมต่างๆเนี่ยนะเจ้าก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเป็นกลุ่มสตรีแม่บ้านเนาะเป็นกลุ่มคนที่เปิ้นอาจจะมีบ่ได้มีงานประจำทำเนี่ยนะเจ้าแต่ว่าต้องเฝ้าผู้ป่วยติดเตียงเฝ้าคนเฒ่าอยู่บ้านเนาะก็หารายได้เสริมด้วยการทำโคมเนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังซึ่งเพิ่งจะมีกลุ่มเครือข่ายคนทำโคมต่างๆนะเจ้าอยู่แล้วก็จะทำโคมเนี่ยส่งให้กับวัดพระธาตุส่งให้กับเทศบาลนะเจ้าส่งให้กับวัดต่างๆเนาะเพื่อเอามาจัดงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านไปร่วมงานนะเจ้าเวลาที่ท่านไปแอวงานโคมแสนดวงเนี่ยขอความกรุณาเลือกซื้อนะเจ้าเลือกปูชาโคมเนาะจากจุดจุดจำหน่ายของทางวัดของทางลานอนุสาวรีย์พระนางจำปาเทวีที่เปิ้นจัดเตรียมไว้ให้กับท่านนะเจ้าคือต้องเรียนว่าตอนนี้มีคนที่หิ้วโคมอ่ะแล้วเดินเข้าไปขายโอ้อันนี้น่าอายแตนนะเจ้าคือติ้วโคมเข้าไปขายเฮือกับทางวัดเนาะแล้วก็โคมที่ติ้วไปขายเนี่ยราคาจะถูกกว่าทางวัดนะเจ้ายังวัดเปิ้นเฮือปูชาแกนละ99บาทเนี่ยเปิ้นปูชาพร้อมกับกะฟมกะไฟกะมาตรฐานกะโครงกะอย่างของเปิ้นเนาะเปิ้นก็คิดมาแล้วล่ะนะเจ้าทีนี้พอคนที่
ไปเอาโคมไปคือปูจาเนี่ยอาจจะทำด้วยกระดาษบะได้นะจะมาเอากำไฮบะได้ของโมฟังอาจจะมาขายเอากำไฮแกน59 79อย่างเงี้ยนะจ๊ะซึ่งมันเป็นราคาที่บ่ได้เป็นโคมมาตรฐานในเครือข่ายที่เพิ่นทำกันไว้นะจ๊ะของโมฟังเพราะว่าการจัดงานเทศกาลโคมแสนดวงเนี่ยเนาะเพิ่นก็คือกระบวนการของเปิ้นที่เปิ้นดำเนินการกันมาเนี่ยจะตั้งเต้าตั้งเกาตั้งแต่คนเฒ่าคนแก่คนผู้สูงอายุนะจากกลุ่มต่างๆเนี่ยเครือข่ายสตรีเครือข่ายต่างๆที่เปิ้นทำกันมาเนี่ยก็คือการสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่แท้จริงนะเจ้าโคมทุกโคมเนี่ยมีจิตวิญญาณมีเจ้าของแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นไผ่ที่ต้องเรียนว่าหัวหมอหน่อยนะจะติ้วโคมไปขายฮื้อในวัดติ้วโคมไปขายฮื้อที่วัดพระธาตุขอความกรุณานะท่องเที่ยวอย่าไปอุดหนุนตวยนะเจ้าเนาะอันนี้ขอความกรุณาแต่หันภาพแล้วก็เนี่ยอีกก็ได้กะเอ็นะเนาะอันนี้ก็ฝากตวยละกันนะเจ้ากับงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนช่วงนี้ก็คึกคักเหลือเกินนะเจ้าเรียนเชิญมาร่วมกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนกับงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนเจ้า

FM 95นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าก็มีรายงานช่วงนี้ที่ตังดอยอินทนนท์เอนาดอยอังขางเนาะยอดดอยยอดภูเนี่ยอากาศเย็นขนาดแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังอากาศเย็นมากเนาะก็เป็นว่าเดียวประมาณปลายเดือนนี้นะเจ้าจะเข้าสู่หน้าหนาวละจะเข้าสู่หน้าหนาวประมาณช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้แล้วก็จะสิ้นสุดหน้าหนาวกุมภาปีหน้าพุ่นนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าประมาณ 3-4 เดือนจากนี้เราจะอยู่ในช่วงของลมหนาวที่พัดผ่านอย่างที่บอกต้องดูแลรักษาสุขภาพกันคือดีนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังเจ้าช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลกินเจอยู่เนาะเทศกาลกินเจตรงกับวันที่10ถึง18ตุลานะเจ้าปีนี้นะก็9วันตามปฏิทินจันทรคติของจีนนะเจ้าขึ้น1ค่ำถึง9ค่ำเดือน9นะคุณผู้ฟังก็อยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจนะเจ้าเทศกาลกินเจนี่ก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่หลายคนบอกว่ามันได้บุญนะนะเจ้ามันได้บุญนะกินเจนี่มันได้บุญนะเจ้าแต่ว่าอย่างที่บอกไปคือนอกจากได้บุญแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ยังเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ดูแลสุขภาพร่างกายกันให้ดีต่อยเนาะเป็นช่วงเวลาสำคัญในการชำระล้างร่างกายชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์นะเจ้าสร้างกุศลผลบุญนะเจ้าละเว้นการเบียดเบียนชีวิตสัตว์เป็นความเชื่อดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาเนาะเป็นการบูชาเทพเจ้าแห่งดวงดาวนะจะเป็นช่วงเวลาที่เทพเจ้าเก้าพระองค์หรือว่าดาวนพพระเคราะห์เนี่ยเสด็จลงมาเพื่อตรวจสอบบาปบุญของมนุษย์นะเป็นว่านะการถือศีลกินเจเนี่ยก็ถือเป็นการร่วมบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะเจ้าการละเว้นกรรมการสร้างเมตตาจิตที่เฮาบ่กินเนื้อสัตว์เนี่ยนะเจ้าเป็นการลดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตช่วยลดการสร้างกรรมส่งเสริมให้เกิดความเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกนะเจ้ารักษาศีลรักษาศีลสำรวมกายวาจานะเจ้าช่วงกินเจนี่นอกจากจะเลือกกินแล้วเนี่ยยังต้องสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจด้วยนะเจ้าหมายถึงการรักษาศีล8แต่นะเจ้าคุณผู้ฟังสำรวมตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีนะเจ้าผู้ปฏิบัติก็จะต้องงดเว้นจากอบายมุขและสิ่งมัวเมาตลอด9วันในช่วงของการกินเจนี่ต่อยเนาะมันก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพนะเจ้าเพราะว่าการงดกินเนื้อสัตว์แล้วไปกินผักผลไม้ธัญพืชเต้าหู้หมูเนี้ยก็จะทำให้ร่างกายได้ครับใยอาหารนะเจ้าระบบขับถ่ายก็ดีทำความสะอาดลำไส้นะเจ้าขับของเสียสะสมออกจากร่างกายได้เนาะแล้วก็ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังที่อาจจะมาจากปริมาณคอเลสเตอรอลไขมันในเลือดเนี่ยนะซึ่งก็ส่งผลดีต่อสุขภาพต่อหัวใจนะเจ้าแล้วก็ลดโอกาสการเกิดโรคต่างๆได้เนาะเป็นการสืบสานประเพณีตัวนะจ๊ะประเพณีถือศีลกินผักทางภาคใต้นี่เป็นประเพณีที่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยจะร่วมงานนี้กันอย่างเต็มที่เลยนะเจ้าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้เลยนะเจ้าที่สะท้อนความศรัทธาความสามัคคีของชุมชนนะเจ้าในประเพณีถือศีลกินผักที่ภาคใต้แล้วก็ที่เยาวราชที่กรุงเทพเนาะคุณผู้ฟังก็เป็นการฝึกวินัยตัวนะเหมือนกับไผ่ที่อยู่ในช่วงของการงดเหล้าเข้าพรรษาแล้วงดได้ถึงบัดเดียวนี้สุดยอดบอกก็เต็ดนะเจ้าก็อดทนต่อไปนะคุณผู้ฟังเหมือนกันฝึกจิตใจนะเจ้าหูจักยับยั้งชั่งใจต่อความยากลำบากนะเจ้าต่อสิ่งยั่วยุในชีวิตประจำวันเนาะสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการที่เราจะได้ดูแลตัวเก่านะเจ้าดูแลร่างกายของเรานะเจ้าให้ดียิ่งขึ้นเนาะกินผักผลไม้นะเจ้าที่เหมาะสมบัดนี้ผลไม้ก็ต้องเลือกเหมือนกันนะเจ้าถ้าเป็นผลไม้ที่รสชาติหวานจัดเกินไปนี่ก็บ่ดีเหมาะ ก็ต้องดูแลเรื่องของการเลือกตัวนะเจ้ากินอาหารให้ครบ5หมู่อาหารที่มีโปรตีนธัญพืช
เต้าหู้ถั่วเนาะถ้าไหนที่กินเจในช่วงนี้นะเจ้าหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดที่หวานจัดมันจัดเค็มจัดนะเจ้าก็จะส่งผลเสียกับไตได้นะเจ้ารับประทานอาหารประเภทตุ๋นต้มนึ่งเนาะแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอนะเจ้าเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเจสำเร็จรูปก็ต้องดูที่มีสลากถูกต้องนะเจ้ามีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพนะเจ้าที่เป็นhealthy choice ที่ดีเนะเจ้าก็มาฟังก็ฝากกันไว้ตัวละกันนะเจ้าเนาะในช่วงของเทศกาลกินเจนี้ดูแลสุขภาพกายใจดูแลสุขภาพร่างกายกันให้ดีนะเจ้าอ่ะยุทธการแน่เจ้าคุณผู้ฟังวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้ดีใจส่งท้ายคุณผู้ฟังด้วยกันไปรับฟังงานเพลงเพราะๆจากทางรายการละกันนะเจ้าส่งความสุขถึงกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเนาะวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีเจ้า

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรค
1: ์ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: คุณกำลังติดกับดักหนี้เสียอยู่หรือเปล่าบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ค้างจ่ายมานานหยุดเครียดแล้วเดินหน้าต่อ
1: พบกับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้จากธนาคารแห่งประเทศไทยโอกาสครั้งสำคัญที่จะช่วยคุณเคลียร์หนี้เสียเพื่อให้ชีวิตได้ไปต่อแบบไร้กังวล
0: ย้ำอีกครั้งปิดหนี้ไวไปต่อได้ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือโทร1213
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
4: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
3: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
4: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
3: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
5: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับป้ากันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนาะ18 นาฬิกาถึง19 นาฬิกานะครับผมโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับก็มีเสียงเพลงนะครับสลับกับข่าวสารมาอูมาเอ่ยครับคุณผู้ฟัง1 ชั่วโมงต่อจากนี้แน่นอนกันครับวันนี้ครับป้ากันครับวันจันทร์ที่12 ตุลาคม 2569นะวันนี้ก็มีข่าวสารมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังเช่นเคยแต่เอาป้ากันในช่วงแรกจะนี่ครับเช่นเคยเนาะติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันสักหน่อยหนึ่งก่อนลักษณะอากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้านะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดการณ์ภาพรวมประเทศไทยนี่ภาคใต้ปุ่นยังคงมีฝนตกหนักนะครับส่วนภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่างนะครับ33 ถึง 35 องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง22 ถึง 26 องศาเซลเซียสครับช่วงนี้ฝนบ่ค่อยมีนะครับคุณผู้ฟังครับบ่เหมือนวันเสาร์ที่ผ่านมาเนาะวันเดียวนะครับเผลอแป๊บเดียวนะใครจะไปคิดว่าฝนจะตกฟ้าจะห้องลมจะแห้งนะฟ้าก็พาแหมนะครับดิจิโอมออกบ้านพักนะตากผ้าเจ็ดตัวไว้นะครับโดยความคิดติว่ากลับมานี่เสื้อผ้าหอมแดดแน่นอนนี่เนาะไปมีนะครับขึ้นสถานีได้สักครึ่งชั่วโมงนี่บ่ตันได้เก็บเลยนะครับเพราะว่าบนสถานีนี่บ่ได้ยินเสียงลมติมาก่อนนะครับได้เห็นเสียงฝนติดตกลงมากระนำนะครับก็ได้แต่ทำใจว่าเรียบร้อยแล้วเสื้อผ้าติดตากไว้นะครับนะพอฝนหยุดนะก็มีแดดออกมาสลับแฮมพอแดดได้สัก30 นาทีนี่มืดแฮมฝนลงแฮมนะครับอากาศแปรปรวนขนาดนักน่ะในเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ทำใจไว้ละเสื้อผ้านี่ก็ไทยจะได้ซักแฮมรอบหนึ่งนะครับกลับถึงบ้านพักสัก6 โมงไปโอ้โหเรียบร้อยครับเสื้อผ้านี่บ่เปียกอย่างเดียวนะปุ่นนะครับปลาเจ็ดตัวนี่ปิ๋วตกไม่แขวนเสื้อนะลุดจากไม่แขวนเสื้อนะลงไปคิปเปอร์ปุ่นโอ้โหทำใจเรียบร้อยครับปลาเจ็ดตัว3 พื้นนะของลูกเบาแฮมนะของปอมันแฮมโอ้เกินเยียวยาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้แดดออกเนาะเหมือนวันเสาร์ที่ผ่านมาอากาศแปรปรวนนะแดดออกจะนี่นะครับถ้าตากผ้าแห้งแล้วก็บดีละนะเก็บเลยนะครับบดีละไว้ที่หาวตากผ้าไว้เหมือนนะครับเดี๋ยวลมมาเดี๋ยวฝนมานะพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็ได้แจ้งว่าฝนภาคเหนือของเราลดลงเนาะแล้วก็เรดาร์ละปูนนะภาคเหนือตอนบนนี่ก็บ่พบกลุ่มฝนในจังหวัดละปูนแต่อย่างใดนะครับ

นะแดดออกในขณะนี้คุณผู้ฟังครับแมลงชนิดเนาะหลายท่านครับลูกครับหลานหลายท่านไปกาดหลายท่านเพิ่งเลิกงานนะครับพวกโมงปลายทุ่มนี่นะรถลาบนท้องถนนในค่อนข้างติดจะเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นนะมาร่วมกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนเนาะขับรถขับรากับบดีประมาทนะเคารพกฎจราจรบดีขับรถเร็วเกินกฎหมายที่เปิ้นกำหนดมือถงมือถือนี่ฝั่งเล่นฝั่งโทรเตือนะถึงที่หมายปนนะก่อยจับก่อยเช็คนะว่ามีใครโทรมาพ้องงานเป็นจะใดนะครับถ้าเราประมาทแม้แต่วินาทีเดียวก็สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้นะขณะขับขี่บนรถขี่รถขี่ล้าเนี่ยนะเอาละครับคุณผู้ฟังครับพักฟังเพลงกันสักแกมหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาป้าข่าวสารที่เตรียมไว้คือคุณผู้ฟังในช่วงหน้าครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังก็มีข่าวสารมาอูมาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับทราบรับฟังกันนะครับเริ่มกันตีในเรื่องของสถานการณ์ภาพรวมน้ำท่วมของประเทศไทยนะครับแต่เจ้านี่แปดโมงเจ้าครับตีหอประชุมนะศูนย์ปฏิบัติการ POC จันทร์สามสารกลางจังหวัดลำปูนนักสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็ได้นำส่วนราชการตีเกี่ยวข้องนะเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับรวมด้วยนายกรัฐมนตรีเนาะนายอนุทินชาญวีรกูลก็เป็นประธานการประชุมนะครับทางนายกรัฐมนตรีนะก็ได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ความสำคัญในการดูแลพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานนะครับรวมถึงพื้นที่ไหนบ่อท่วมก็ติดตามเนาะแล้วเรื่องของสถานการณ์ประเมินสถานการณ์นะครับนะแล้วก็ทางนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับนะจังหวัดไหนที่น้ำท่วมผ่านไปแล้วนะก็ได้กำชับให้เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนส่วนจังหวัดลำปูนครับก็ได้ติดตามข้อสั่งการดังกล่าวนะเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะครับดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบพร้อมให้ความสำคัญกับการจัดหาอาหารนะและก็สิ่งของที่จำเป็นให้เพียงพอต่อเนื่องนะครับตลอดจนติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงก็แต่นะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เนาะดีจีโอมก็ได้หนังสือนะประกาศนะเตือนพี่น้องประชาชนในเกี่ยวกับอากาศแปรปรวนนะครับฝนตกนะลมแห้งบางพื้นที่อาจมีฟ้าผ่าจากทางจังหวัดลำปูนนะครับในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนรวมถึงมาตรการช่วยเหลือหากเกิดเหตุอลึกตึกตักขึ้นมาเนาะก่อนหลังจากที่จังหวัดลำปูนประกาศได้สัก2ชั่วโมงครับฝนตกนะอากาศแปรปรวนนะครับนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับบอกว่าจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะหน่วยงานราชการนะผู้บริหารจังหวัดนะครับก็ติดตามสถานการณ์พร้อมกับเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่อันนี้ก็เป็นเรื่องดียินดียอดเยี่ยมขอชื่นชมครับก็เลยนำมาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนอกเหนือจากเรื่องของการเตรียมสถานการณ์การรวมประชุมและเรื่องของสาธารณภัยครับนายกรัฐมนตรีแล้วนะแต่เจ้าวันนี้นะครับสายไม่แหมน้อยละกัน11นาฬิกาที่ห้องประชุมผู้บริหารชั้น2สารกลางจังหวัดลำปูนครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็ได้ให้การต้อนรับคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์เมืองปีเมืองน่องนะเปิ้นว่าซิสเตอร์ซิตี้นะครับระหว่างจังหวัดลำปูนครับจังหวัดต่างๆในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มุ่งเน้นนะครับการนำศักยภาพเนาะและก็จุดเด่นของจังหวัดลำปูนนี่ทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรมูลค่าสูงมรดกทางวัฒนธรรมตลอดจนการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนมาต่อยอดความร่วมมือนะครับผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงการพัฒนาบุคลากรการส่งเสริมการลงทุนและการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนอกจากนี้นะครับก็ยังมีแนวทางผลักดันเนาะการพัฒนาเมืองเดินได้เดินดีนะครับเพื่อให้เมืองลำปูนเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับเอื้อต่อการเดินเท้าแล้วก็รองรับนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้นนะซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ควบคู่กับการหารือนะครับแนวทางการพัฒนานวัตกรรมที่อยู่อาศัยนะครับชุมชนบ้านมั่นคงแนวใหม่นะครับถึงเขตในเมืองและก็ชนบทนะก็จะเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยสอดคล้องกับบริบทพื้นที่และความเสี่ยงจากภัยพิบัตินะครับเพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับซึ่งการร่วมมือดังกล่าวนี่นะครับคุณผู้ฟังครับจะเป็นโอกาสสำคัญในการนำศักยภาพของจังหวัดลำปูนมาพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและก็มุ่งสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืนนะอันนี้ก็นำมาอุ้มเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับทราบนะถึงการหารือนะพัฒนาเมืองนะครับจะมีการยกระดับความร่วมมือนะจากญี่ปุ่นนะจากร่วมมือกับญี่ปุ่นเนี่ยกับลำปูนเนี่ยนะก็จะช่วยกันต่อยอดเศรษฐกิจนวัตกรรมและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นการประชุมเด่นการหารือเด่นๆนะของจังหวัดลำปูนวันนี้
นะครับดิจิโอมก็นำมาอุ้มมาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเนาะพักฟังเพลงกันสักกรรมหนึ่งครับช่วงหน้าติดตามกิจกรรมดีๆจากทางอบจ.ลำพูนครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับมาติดตามข่าวคราวนะจากทางอบจขอนพ่องนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมดีๆที่จะมาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบและก็รับฟังกันนะครับก็ปักหมุดไว้เลยนะครับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนครับเปิ้นก็จะมีการเปิดตัวนะครับงานลำพูนเทควีคนะ2026เป็นงานมหกรรมสัปดาห์เทคโนโลยีสุดยิ่งใหญ่ครับนะวันที่21พฤศจิกายนนี้ก็จะมีไฮไลท์เนาะก็จะมีเทรน AI นะครับการลงทุนพร้อมการแข่งขันชิงเงินรางวัลหนักกว่า 200,000 บาทซึ่งท่านใดอยากเข้าร่วมงานก็ฟรีนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนครับเปิ้นก็ได้ร่วมกันครับหน่วยพันธมิตรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับประเทศนะประกาศจัดงานลำพูนเทควีค2026นะครับรวมมหกรรมสัปดาห์เทคโนโลยีลำพูน2569อย่างเป็นทางการนะครับภายใต้แนวคิดนะหลักนะแนวคิดหลักนะครับก็คือเน้นย้ำเทรนด์แห่งอนาคตนะอย่าง AI หรือที่เฮาคุ้นหูกันปัญญาประดิษฐ์นั่นเนาะนะครับแล้วก็ investment นะครับก็มีการลงทุนตัวเพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคตมองหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจนะครับแล้วก็ผลักดันจังหวัดลำพูนสู่การเป็นเมืองนวัตกรรมในเศรษฐกิจยุคใหม่นะครับเทรนด์การลงทุนใหม่ๆนี่ก็ต้องติดตามกันนะครับสมัยตะก่อนนี่ถ้าเฮาเป็นละอ่อนเนาะสมัยพ่อแม่เฮายังสาวนี่เนาะเพิ่นก็จะว่าไปลงทุนไปฝากตังค์ธนาคารอีเนาะเป็นกินดอกเบี้ยนะครับแต่มาเดี๋ยวนี้เพิ่นก็บ่ค่อยฝากกันละนะดอกมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะส่วนมากก็จะมีหลายท่านก็เลือกที่จะลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ก็จะเปิดโอกาสคือได้มองหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจนะครับแล้วก็จะเป็นการผลักดันจังหวัดลำพูนสู่การเป็นเมืองนวัตกรรมในเศรษฐกิจยุคใหม่ตัวเนอร์ของผู้ฟังครับซึ่งงานนี้นะครับปีนี้จัด2วันเต็มวันที่21พฤศจิกายน2569นะครับสนามกีฬากลางจังหวัดลำพูนนะครับก็จะมีไฮไลท์มีกิจกรรมติดตอบโจทย์สำหรับทุกกลุ่มอายุเลยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาคนทำงานสายเทคผู้ประกอบการตลอดจนประชาชนทั่วไปนะที่สนใจก้าวทันโลกยุคใหม่นะครับไฮไลท์ภายในงานนี่นะครับก็จะมี8ไฮไลท์นะกิจกรรมที่ห้ามพลาดเลยนั่นก็คือไฮไลท์แรกนี่ก็จะเป็นเทคนะเซมินานะครับมารวมฟังแนวคิดบทวิเคราะห์นะครับประสบการณ์ตรงจากวิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระดับประเทศกว่า30ท่านนะครับแล้วก็จะมีลำพูนโรบอทเกม2026นะครับก็จะเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศนะครับบนสนามแข่งขันใหม่ที่ใหญ่ท้าทายกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะมีการเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนแห่งอนาคตในหลากหลายมิติเลยมี AI Playground นะครับพื้นที่ทดลองสัมผัสนะครับ Generative AI และก็หุ่นยนต์บริการอัจฉริยะด้วยตนเองนะแล้วก็จะมีฟิวเจอร์สกินเวิร์กช็อปนะครับมีตีฮือลงมือปฏิบัติแต่รีสกิลอัพสกิลทักษะดิจิทัลระบบอัตโนมัตินะการประยุกต์ใช้ AI ในการทำงานยุคใหม่รวมกับบริษัทสร้างสรรค์สื่อระดับโลกอย่างแคนวานะครับมีเอ็กซิบิชันนะครับแล้วก็อินโนเวชันโชว์เคสก็อันนี้ก็จะเป็นบูธจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยจากบริษัทชั้นนำนะครับแล้วก็จะมีนักวิจัยสตาร์ทอัพและก็องค์กรแนวหน้ากว่า70บูธเลยมาดูกันได้นะครับแล้วก็จะมีไฮไลท์ที่7นี่จะเป็นเทคและอินเวสเมนต์นะครับก็จะเป็นเวทีเปิดมุมมองใหม่นะครับเกี่ยวกับการเจาะลึกนะทิศทางธุรกิจนะการลงทุนนะครับการเติบโตของจังหวัดลำพูนในระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับมีการแข่งขันเทคโนโลยีนะรวมส่งแรงใจเชียร์นะผู้เข้าแข่งขันในหลากสาขานะครับก็ท้าทายความสามารถเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า200,000 บาทนะครับมากกว่า 200,000 บาทนะครับกำหนดการและก็การลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมงานฟรีเนาะวันที่20นะวันพฤหัสบดีที่20แล้วก็ศุกร์ที่21พฤศจิกายน2569ปีนี้จัดขึ้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำพูนนะครับผู้ที่สนใจนะครับสามารถเข้าชมงานได้ฟรีเลยบ่มีค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าจะลงทะเบียนล่วงหน้าก็ได้เพื่อรับสิทธิ์การเข้าถึงเวิร์กช็อปของที่ระลึกแล้วก็สิทธิพิเศษภายในงานได้นะครับก็ได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ลำพูนเทควีค2026นะครับหรือเข้ามาอ่านโพสต์นะครับหน้าเพจสวทลำพูน FM 95ก็ได้ก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้อยู่แล้วก็กดเข้าไปลงทะเบียนได้เลยนะครับกิจกรรมดีๆเนอะมาร่วมเปิดมุมมองค้นหาโอกาสทางธุรกิจแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตของเมืองลำพูนไปด้วยกันนะครับกับงานลำพูนเทควีค2026นั่นเองครับ

กลับมาป้าการช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้แล้วนะครับสำหรับวันที่12ตุลาคม2569ก็มีข่าวคราวมาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟังนอกจะเป็นในเรื่องของทางจังหวัดลำพูนก็ได้ร่วมประชุมบก.ปภ.ช.นะครับก็รับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีนะเกี่ยวกับการเยียวยาประชาชนดูแลอาหารสิ่งจำเป็นให้ทั่วถึงแล้วก็การหารือนะครับระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับก็หารือแนวทางพัฒนาเมืองลำพูนเนี่ยนะก็ยกระดับความร่วมมือกับญี่ปุ่นนะต่อยอดเศรษฐกิจนวัตกรรมและก็คุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนและก็กิจกรรมดีๆนะจากทางอบจ.ลำพูนนะครับถึง3ข่าวนี่ก็ถือว่านะจังหวัดลำพูนนี่มีแต่การพัฒนานะครับบ่ได้หยุดอยู่นิ่งเลยนะโบจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมที่อบจ.กำลังจะจัดขึ้นในเรื่องของ AIในเรื่องของเทรนอาชีพใหม่ในเรื่องของเทรนการลงทุนนะครับการอัปเดตสกิลรีสกิลนะการต่อยอดการพัฒนาทาง AI นะครับแล้วก็ต่างจังหวัดนี่ก็มีการหารือนะยกระดับผู้ประกอบการยกระดับแนวทางพัฒนาเมืองโดยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะที่จังหวัดลำพูนก็จะได้ยกระดับในมิติต่างๆนอกคุณผู้ฟังครับแล้วก็ก่อนที่จะลากันไปนี่ก็จะฝากกันเช่นเคยนะเกี่ยวกับการร่วมการสร้างสังคมให้ความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับก็เริ่มต้นติดตัวเฮาเนาะเคารพกฎจราจรนะบ่ได้ประมาทนะครับบ่ได้ขับรถเร็วเกินกฎหมายที่เพิ่นกำหนดมือถือนี่ฟังเล่นเตี่ยนะครับบ่ได้สมาธิหลุดนะทุกระยะบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลต้องมีสติขับรถบ่ได้ประมาทนะครับทุกเส้นทางนะต้องเน้นความปลอดภัยเป็นอันดับแรกนะครับเพราะฉะนั้นบอกว่าจะใกล้หรือจะไกลความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะวันนี้รายการคิดดีเพื่อสังคมครับกับผมโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาป้ากันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชูวิสัยทัศน์ AI in all all in AI AI for all ในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นำเสนอ AI นกกระซิบช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงเงินทุนยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
2: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายพิเศษในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับแรงงานและเศรษฐกิจฐานรากภายใต้3แนวคิดหลักได้แก่การประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนหรือ AI in all ผ่านความสำเร็จของการนำระบบผู้ช่วย AI นกกระซิบบูรณาการร่วมกับแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อช่วยผู้ค้ารายย่อยเกือบ1ล้านรายในการบริหารธุรกิจและสร้างประวัติทางการเงินเพื่อเข้าถึงสินเชื่อการสร้างขีดความสามารถใหม่หรือ All in AI ด้วยการเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center Semiconductor และ Cloud ควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานและลดต้นทุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสำหรับกลุ่ม SME และ Startup และการกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึงหรือ AI for All ผ่านการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสาธารณะเพื่อออกแบบมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดทั้งนี้รัฐบาลยังได้เสนอให้สถาบันระหว่างประเทศร่วมมือกันแบ่งปันองค์ความรู้และสกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้การกำกับดูแลเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: ด้านเวทีหารือวาระสำคัญด้านผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโลกนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกได้เน้นย้ำการผลักดัน AI ขนาดเล็กเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสร้างงานคุณภาพใน5ภาคอุตสาหกรรมหลักได้แก่ไฟฟ้าสนามบินก่อสร้างการศึกษาและเกษตรกรรมขณะที่นางคริสตาลีน่าจอร์เจียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศประเมินว่าแม้ AI จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกได้ร้อยละ3และบรรเทาผลกระทบจากสังคมสูงวัยแต่จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานทั่วโลกถึงร้อยละ40และอาจสูงถึงร้อยละ60ในบางประเทศซึ่งนำไปสู่ความท้าทายด้านโครงสร้างการจ้างงานและการจัดเก็บภาษีของภาครัฐสอดคล้องกับมุมมองของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์ที่เสนอให้ภาครัฐนำร่องใช้เทคโนโลยีโดยมุ่งทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อสร้างงานมากกว่าการทดแทนแรงงานอย่างสิ้นเชิงทั้งนี้ผู้นำโลกต่างเห็นพ้องให้รัฐบาลทุกประเทศเร่งเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างทั้งการปฏิรูปการศึกษาการอัพสกิลแรงงานลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการตั้งรับภัยไซเบอร์เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรมอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุปัจจัยหลัก3ด้านสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจไทยพร้อมเตือนรับมือความท้าทายที่ซับซ้อนในโลกยุคใหม
3: ่นายวีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ได้ร่วมถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในการเสวนาพิเศษบนเวทีอภิปรายการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ในหัวข้อเรื่องการกำหนดอนาคตของเอเชียโดยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตแบ่งเป็น3เสาหลักสำเร็จได้แก่กลยุทธ์การส่งออกที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่และการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคที่รอบครอบหลังวิกฤต1997เพื่อการปฏิรูปการกำกับดูแลสถาบันการเงินระบบอัตราแลกเปลี่ยนการขยายตัวของตลาดทุนทำให้ไทยสามารถต้านทานวิกฤตการโลกได้เป็นอย่างดีพร้อมย้ำว่าการที่ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้างโดยอาศัยการย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมที่มีผลผลิตต่ำไปยังภาคการผลิตพร้อมทั้งใช้ระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวกระจายรายได้กลับสู่ชนบทควบคู่ไปกับการลงทุนเชิงโครงสร้างด้านสังคมเช่นนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและการศึกษาทั่วหน้าซึ่งช่วยพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพของแรงงานทั่วประเทศไม่ใช่แค่เพียงผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมืองหรือนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้น อย่างไรก็ตามนายวิรชัยยังกล่าวอีกว่าเมื่อมองไปข้างหน้าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างออกไปในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะถัดไปซึ่งโจทย์ใหม่เหล่านี้จะมีความซับซ้อนและต้องการแนวทางรับมือที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยการช่วยเหลือประชาชนและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณซอยหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยนั่งรถกระบะยกสูงลุยน้ำเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่รับผลกระทบทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีแนวโน้มดีขึ้นระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูขณะที่อำเภอบ้านสร้างยังได้รับผลกระทบหนักประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้นางสาวสุภมาศเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เร่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดฟื้นฟูบ้านเรือนและทรัพย์สินที่เสียหายรวมถึงตรวจสอบผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ในศูนย์พักพิงและครัวเรือนที่อาจตกหล่นจากการช่วยเหลือนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้คำปรึกษาด้านสิทธิการประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหายจากบ้านรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รับความเสียหายความแนะนำให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากสื่อภาครัฐที่เชื่อถือได้จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยและจิตอาสาที่ร่วมประกอบอาหารณครัวกลางโดยนางสาวสุภมาได้ร่วมลงมือทอดไก่เพื่อจัดเตรียมเป็นอาหารเลี้ยงประชาชนด้วยชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักให้โรงพยาบาลทุกแห่งป้องกันระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานหลักให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่อง
5: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปในพื้นที่ภาคใต้โดยนายพัฒนากล่าวว่าขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลต้องมีแผนป้องกันน้ำท่วมล่วงหน้าแผนรักษาความต่อเนื่องของบริการทางการแพทย์จึงกำชับให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและวางแผนอพยพทั้งผู้ป่วยสีแดงและสีแดงเข้มผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงรวมทั้งผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาต่อเนื่องไว้ล่วงหน้านอกจากนี้ขอให้ทำงานใกล้ชิดกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดจุดโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสำรอง Medical Shelter และจัดเตรียมเส้นทางเคลื่อนย้ายสำรองไว้เพื่อป้องกันปัญหาเส้นทางถูกตัดขาดเน้นย้ำให้ป้องกันโครงสร้างพื้นฐานหลักของโรงพยาบาลระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญเพื่อให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์ภาพรวมทั่วประเทศล่าสุดมีจังหวัดได้รับผลกระทบ20จังหวัดสถานพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม135แห่งให้บริการทางการแพทย์ในภาพรวมสะสมแล้ว 352,254 ครั้งดูแลกลุ่มเปราะบางรวม 106,229 รายคัดกรองสุขภาพจิตสะสม 45,286 รายสนับสนุนยาเวชภัณฑ์สะสม 506,078 รายการและเข้าสนับสนุนศูนย์พักพิงที่ยังคงเปิดบริการ323แห่งนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้าน ICT เตรียมพร้อมระบบเครือข่ายสื่อสารหลักและระบบสำรองรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้และจัดระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ว่าที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือเหตุขัดข้องทางโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายสื่อสารของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักใน ในพื้นที่ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันระบบสื่อสารหลักเตรียมพร้อมระบบสื่อสารรองและระบบสื่อสารฉุกเฉินระบบโลจิสติกเพื่อเข้าถึงสถานีฐานการประสานงานความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยทหารในพื้นที่การจัดระบบข้อมูลประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมสำรวจพื้นที่ตั้งสถานีฐานและเสาสัญญาณเพื่อการเข้าถึงและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุวิกฤตการจัดระบบข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉินอีกทั้งศูนย์ปฏิบัติการได้กำหนดให้มีการซ้อมใหญ่แผนรับมือภัยพิบัติเสมือนจริงในเดือนหน้าเพื่อทดสอบความรวดเร็วในการกู้คืนข้อมูลโดยตั้งเป้าว่าระบบงานที่สำคัญจะต้องกลับมาให้บริการประชาชนได้ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด

0: ความต้องการของประชาชนขณะเดียวกันยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและปราจีนบุรีอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมด้านพนักงานและระบบขนส่งหากเส้นทางขนส่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตและศูนย์กระจายสินค้าแห่งอื่นมาทดแทนพร้อมใช้เทคโนโลยีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เพื่อวางแผนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงสินค้าขาดแคลนและรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
1: ก็วันนี้ได้มาคุยกับท็อปส์นะครับต้องเรียนว่าสิ่งที่เรามีความกังวลก็คือว่าสาขาที่ปิดไปแล้วก็อยากให้เร่งฟื้นฟูกลับมาเพื่อให้บริการประการที่2คือสินค้าต้องมีเพียงพอนะครับหลายๆแห่งเนี่ยมีการสต็อกไว้3เท่า6เท่ากว่าปกติแล้วก็ตรงเนี้ยกรมการค้าภายในก็พร้อมจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือในกรณีที่การขนส่งมีปัญหาบางที่เนี่ยแหล่งผลิตได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเราก็จะใช้วิธีเชื่อมโยงกับจุดอื่นมาแทนสิ่งที่อยากจะฝากทุกห้างคือในส่วนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความพร้อมให้บริการก็อยากจะฝากถึงประชาชนด้วยว่าจากที่เราได้รับการบอกเล่าเนี่ยจริงๆสินค้ามีความพอเพียงแล้วไม่น่ามีอะไรน่าวิตก
0: นายสันตพัฒน์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพโดยจัดรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่และจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในกรุงเทพมหานคร20จุดส่วนต่างจังหวัดจะจัดจำหน่ายสัปดาห์ละ3ครั้งในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมตั้งเป้าให้มีจุดจำหน่ายมากกว่า 3,000 จุดทั่วประเทศบุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูโครงการ43แห่งที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
3: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดต่างๆว่ามีโครงการของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบประมาณ43โครงการโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักได้แก่เคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะชุมชนร่มเกล้าซึ่งขณะนี้การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคควบคู่กับการเตรียมมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วส่วนมาตรการเยียวยาการเคหะแห่งชาติอยู่ระหว่างพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลาเบื้องต้น 2-3 เดือนโดยจะพิจารณาตามระดับความเสียหายและผลกระทบของประชาชนแต่ละกลุ่มนอกจากนี้ยังได้ทำหนังสือถึงธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อขอความอนุเคราะห์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านเรือนและฟื้นฟูอาชีพ
4: ส่วนที่เยียวยาตัวนี้เราก็เตรียมมาตรการในการที่จะปลอดค่าเช่าบ้านนะครับแล้วก็ค่าเช่าซื้อนะครับที่ทางพี่น้องได้ผ่อนกับการเคหะนะครับตอนนี้ก็กำลังพิจารณาอยู่เนื่องจากว่ามีพี่น้องที่ได้รับผลกระทบแตกต่างกันนะครับก็จะเข้าไปช่วยเหลือให้ได้ดีที่สุดนะครับเพื่อลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับอย่างน้อย2เดือน3เดือนเนี่ยก็ต้องปลอดทุกอย่างนะครับเพื่อให้พี่น้องสามารถตั้งต้นตั้งชีวิตได้นะครับแล้วก็ในส่วนการแห่งชาติเองเราก็ทำหนังสือถึง3ธนาคารด้วยนะครับมีกรุงไทยออมสินธนาคารสงเคราะห์นะครับที่จะขอความอนุเคราะห์นะครับขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยสงเคราะห์เลยนะครับก็คือเรียกว่าช่วยกันเต็มที่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถมีวงเงินในการที่จะมาซ่อมแซมบ้านนะครับและรวมถึงกับวงเงินที่จะมาทำเรื่องของอาชีพต่อ
3: นายทวีพงศ์กล่าวว่าแม้ประชาชนในพื้นที่คลองจันทน์ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของห้องชุดที่ซื้อไปแล้วแต่หลายคนประกอบอาชีพค้าขายโดยรอบพื้นที่และได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ำท่วมบางรายสูญเสียทรัพย์สินและเงินทุนทำมาหากินการเคหะแห่งชาติจึงพยายามหาแนวทางช่วยเหลือให้ครอบคลุมทั้งด้านที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยพื้นที่ด้านปศุสัตว์ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยใน30จังหวัดสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบกว่า 1,850,000 ตัว
5: นายสัตวแพทย์มนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายภาคปศุสัตว์เบื้องต้นพบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว30จังหวัด134อำเภอเกษตรกรประสบภัย 27,464 รายสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 18,500,000 ตัวส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกโคกระบือและสุกรและแปลงหญ้าเสียหายกว่า 2,000 รายโดยระยะเผชิญเหตุกรมได้จัดส่งเสบียงอาหารสัตว์ไปแล้วกว่า 400,000 กิโลกรัมช่วยอพยพสัตว์เลี้ยงกว่า 1,900,000 ตัวและมอบถุงยังชีพสัตว์รวมถึงตรวจรักษาสัตว์ที่ป่วยพร้อมทั้งการเร่งรัดจัดเก็บและฝังกลบซากสัตว์ที่จมน้ำตายตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันโรค

0: ระบาดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วสำหรับมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมปศุสัตว์จะจัดส่งทีมสัตวแพทย์และนักวิชาการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์มอบเวชภัณฑ์แร่ธาตุและวิตามินเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ตลอดจนเร่งฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์และแจกจ่ายเสบียงสัตว์อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งรัดในการสำรวจความเสียหายรายครัวเรือนเพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลัง
1: ผลกระทบนะครับในเชิงของพื้นที่เนี่ยของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีจำนวน30จังหวัดนะครับ134อำเภอนะครับก็ในเรื่องของเกษตรกรนะครับก็ผู้ได้รับผลกระทบ 27,464 รายนะครับส่วนสัตว์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ประมาณ 18,500,000 กว่าตัวนะครับส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกนะครับ18ล้านกว่าตัวนะครับแล้วก็มีโคกระบือตุกอนนะครับบางส่วนนะครับแล้วก็มีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 2,000 กว่าไร่นะครับซึ่งขอนำเรียนว่าเป็นเรื่องของสัตว์ที่ได้รับผลกระทบนะครับตัวเลข18กว่าล้านนะครับส่วนเรื่องของความเสียหายความสูญเสียนะครับอยู่ระหว่างการสำรวจและยืนยันที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้นะครับ
0: รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ยังกล่าวอีกว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเสียหายสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ชวนันท์มาลีรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่าน LINE Taffy Fondu เพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลี่งและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการตุรกีปากีสถานอียิปต์และซาอุดีอาระเบียหรือกลุ่มประเทศอาฟูออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบีย โดยถือเป็นการยกระดับความรุนแรงซึ่งเป็นอันตรายที่ไม่สามารถอ้างความชอบธรรมและการยอมรับไม่ว่าจะอยู่ภายใต้เหตุผลใดก็ตามกลุ่มประเทศอาโฟยังสนับสนุนให้ซาอุดิอาระเบียดำเนินมาตรการและกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตอบโต้การโจมตีและป้องปรามภัยคุกคามจากกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการโจมตีโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขทั้งนี้ปฏิบัติการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีต่อเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายขณะที่หลายประเทศออกประกาศเตือนพลเมืองของตนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยวุฒิสมาชิกสหรัฐจากทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตรวม7คนออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐทบทวนข้อตกลงการจัดหาน้ำมันดีเซลกับรัสเซียเนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวขัดต่อกฎหมายของสหรัฐที่ห้ามการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียเมื่อปี2565เพื่อป้องกันไม่ให้เงินของชาวอเมริกันถูกนำไปใช้สนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามรุกรานยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัสเซียตกลงที่จะจัดส่งน้ำมันดีเซลให้สหรัฐและตลาดโลกพร้อมกันนี้รัฐบาลสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงของรัสเซียเป็นการชั่วคราวขณะที่นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะดำเนินการข้อตกลงดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีต่อชาวอเมริกันและช่วยให้ราคาสินค้าปรับตัวลดลงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12มีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในช่วงวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่
7: และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับผมณถนนชูเมืองนะครับวันนี้อยู่กับคุณสายชนนิสังคุณทุนชกรรมรอดนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คุณอัครเดชคำพีระนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬานะครับก็เป็นการสรุปข่าวในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งนักกีฬาของเรานะเดินทางไปแข่งขันทั้งในและก็ต่างประเทศแล้วก็สร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมสร้างรอยยิ้มนะมีแพ้ไม่ชนะก็เป็นเรื่องของเกมกีฬานะครับแล้วก็เรื่องของวิ่งนะวันนี้จะคุยเรื่องของวิ่งแบดมินตันมอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็ผลฟุตบอลเมื่อวานเนี่ยท่าเรือกับปัตตานีนะครับผม4 ทุ่มเห็นกองเชียร์ปัตตานีนั่งรถบัสมานะโอ้โหแต่ละคนก็นะคือปัตตานีเวลามาแข่งขันเนี่ยนะทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะแล้วก็ประธานสโมสรนะก็สนับสนุนเรื่องของเนี่ยค่าเดินทางนั่นแหละไม่ใช่สนับสนุนเรื่องของรถบัสนะครับก็เหมารถกันมานะแต่บ้านเขาเรียกเหมารถนะเหมารถบัสมาเชียร์นะครับ6-7 คันมาเต็มสนามนะครับแต่ว่าปัตตานีแพ้นะนำ2-1ด้วยท่าเรือเหลือ10 คนด้วยแต่ปัตตานีนำอยู่2-1นะครับท่าเรือยิงนำไปก่อนแล้วก็ปัตตานีตีเสมอแล้วก็ท่าเรือโดนใบแดงนะอริสรพรมรักแหละนะครับแล้วก็ปัตตานีก็นำ 2-1 ในครึ่งหลังท้ายเกมถ้าเรือมแก้เกมมาดีนะแซงนำและชนะไป 3-2 อ่ะปัตตานีน้ำตาเศร้าเลยเมื่อวานนี้มากันมาเชียร์เต็มสนามนะเมื่อวานนะครับอันนี้คือเรื่องของฟุตบอลที่ผ่านมานะครับก็ทักทายคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ฟังครับเรื่องของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์พี่เมย์นะครับแล้วก็แล้วแต่ก็จะเรียกกันนะเพราะว่าเมย์รัชนกเนี่ยเป็นไอดอลของเราเรามาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่เป็นแชมป์เยาวชนโลก3 สมัยซึ่งบอกเลยยังไม่มีใครในประเทศไทยในโลกนี้ทำได้นะแชมป์ที่อายุน้อยแชมป์โลกที่อายุน้อยแชมป์หลายๆแชมป์นะเมื่อวานนี้ก็เข้าถึงรอบชิงนะในการแข่งขันแบดมินตันนะรายการซุปเปอร์500นะครับนะเมย์รัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกวัย31 ปีเข้าชิงอาร์กติกโอเพ่นนะครับนะที่ฟินแลนด์เจอกับนักแบดมินตันนะครับชาวเดนมาร์กมิอาบิทเฟลนะครับคู่นี้นะก็เคยเจอกันบ่อยก็รู้ไม้รู้มือกันแต่ว่าเมย์มีอาการบาดเจ็บในรอบรองชนะเลิศขาตึงนัดที่เจอกับสินทุถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมีการบาดเจ็บนะครับก็พันแผลไปไม่ใช่พันแผลที่พันหัวเข่าพันน่องไปด้วยนะมีการยืดนะครับแล้วก็พยายามสู้กับทางด้านของเมียนะหรือว่ามีอานะครับก็อย่างสูสีแต่ก็แพ้ไป0-2 เกม17-21แล้วก็13-21นะครับก็ตกรอบอย่างน่าเสียไม่ตกรอบรองแชมป์นะฮะไม่ได้แชมป์ไปคือถ้าสมบูรณ์เนี่ยเพราะว่าสนุกกว่านี้แต่ก็เป็นรอยยิ้มนะฮะรอยยิ้มที่ทุกคนก็เชียร์แล้วก็เข้าใจนะในเรื่องของผลของแพ้ชนะเรื่องของรับสภาพร่างกายนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กับพี่เมย์น้องเมย์นะแล้วแต่จะเรียกกันนะพี่เมย์น้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับนักกีฬาของเราซึ่งนะก็ยังเป็นขวัญใจสำคัญนะยังเป็นกำลังสำคัญของเรานะในการแข่งขันกีฬาในระดับอาชีพในการแข่งขันของสมาคมแบดมินตันนะที่ส่งไปแข่งขันในประเทศไทยกันต่อไปนะครับนี่คือเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับจากเมย์รัชนกอินทนนท์นะฮะไปติดตามเรื่องของงานวิ่งนะครับที่ผมเล่าให้ฟังการเดบิวต์วิ่งรายการแรกในระยะมาราธอนของคิรินตันติเวศนะซึ่งบอกว่าในเอเชียนเกมที่ผ่านมาขอนะฮะขอที่จะไม่ลงแข่งเพราะเขาต้องการที่จะควอลิฟายนะไปโอลิมปิกเกมในการขันมาราธอนในนามทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ชิคาโกมาราธอนเป็นเดบิวต์งานวิ่งงานแรกทุกคนจับตาแล้วก็จ้องไปที่คิรินตันติเวศว่ามาราธอนแรกทำเวลาได้มากน้อยแค่ไหนนะซึ่งคนก็มองว่าสถิติต่างๆที่มองอยู่น่าจะไม่ต่ำกว่า2 ชั่วโมง 10 นาทีและถ้าเกิดเป็นสถิติแบบนี้เขาจะทำลายสถิติประเทศไทยทำลายสถิติอาเซียนด้วยนะผลปรากฏว่ารายการนี้นะครับเอาทางด้านของคิรินตันติเวศก่อนนะครับเข้าเส้นชัยจบอันดับที่15ของนักวิ่งนะครับแล้วก็ทุบสถิติมาราธอนเลยนะทำลายสถิติมาราธอนประเทศไทยนะครับคิรินตันติเวศทำเวลา2 ชั่วโมง 08.01 วินาทีนะ2ชั่วโมง 8นาทีและ1วินาทีนะเข้าเส้นชัยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ติดโพเดียมแต่ก็ที่14โอเวอร์ของนักวิ่งชายนะครับทำลายสถิติของประเทศไทยที่โทนี่เพลนนะครับโทนี่อาทิตย์เพลลูกครึ่งไทยนะปัจจุบันนี้ก็เลิกวิ่งแล้วเป็นทนายความอยู่ที่อังกฤษนะครับเคยทำไว้เมื่อปี2018นะ2ชั่วโมง 16.56 วินาทีนะครับตอนนี้เป็นสถิติใหม่เมื่อวานนี้โทนี่เพนเขาก็ได้ดูด้วยนะดูสถิติการวิ่งของคิรินตันติเวชนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ได้แสดงความชื่นชมกันนะครับแล้วก็ทำลายสถิติอาเซียนที่โรบี้สยันรูดรีนะนักวิ่งจากอินโดนีเซียทำไว้นะฮะรูดี้เนี่ยทำไว้2ชั่วโมง12นาที20วินาทีนะครับผมไม่แน่ใจว่ารูดี้เนี่ยทำไว้ในซีเกมถ้าผมจำไม่ผิด2ชั่วโมง12หรือว่าในช่วงของไปแข่งขันกีฬาชิงแชมป์เอเชียนะครับซึ่งทำลายสถิติใหม่ของอาเซียนด้วย2ชั่วโมง10 2ชั่วโมง8นาทีของตันคิรินตันติเวชนะครับนี่คือการมุ่งมั่นนะมาราธอนอย่างเต็มตัวนะครับแล้วก็สร้างผลงานนะฮะในโอลิมปิกเกมซึ่งจะคาดหวังนะว่าลอสแองเจลิสประเทศอเมริกาคิรินจะได้โควต้าแล้วก็ไปแข่งขันนะครับการนี้นะฮะก็ถือว่าทุกคนเมื่อวานนี้วิ่งประมาณเพจ 3.02 นะครับ10กิโลแรก30นาทีนะ1ชั่วโมงก็1ชั่วโมงพอดีประมาณนี้ผมนั่งดูอยู่ก็ชื่นชมไปด้วยนะฮะเมื่อวานนี้นะครับส่วนแชมป์รายการนี้นะครับก็ปรากฏว่าแชมป์เป็นอามอสคิปรูโตจากเคนยานะครับ2ชั่วโมง1นาที09วินาทีนะครับก็เปิดตัวมาก็มาคู่กับทางด้านของเทเคเล่แบคิล่านะจากเอธิโอเปียแล้วก็มิเคล่ามันเชล่าจากเอธิโอเปียแล้วก็รวมถึงทางด้านของตัวเต็งอย่างจาคอบคิลิโมนะซึ่งคาดว่าจะได้แชมป์รายการนี้แต่ปรากฏว่าจาคอบคิลิโมเนี่ยแรงหมดต้องกอมอนที่30แล้วก็คิปโรตูก็วิ่งมาคนเดียวคิปโรตูนี่มาวิ่งบ้านเราบ่อยนะบางแสน21มาคว้าแชมป์ไปแล้วเนี่ยนะอามอสคิปโรตูจากเคนยานะครับนะเขาได้แชมป์รายการนี้2ชั่วโมง1นาทีนะครับแล้วก็ทาเคเล่บาคิล่าจากเอธิโอเปีย2ชั่วโมง 2.56 นะครับที่2มิคิซ่านะครับก็จากเอธิโอเปียนะครับ2ชั่วโมง3นาที46วินาทีที่3นะครับแล้วก็คิปลิโมนะก็มาหมดแรงตรงกอมอนที่35นะก็ได้อันดับที่4นะครับส่วนอีกรายการนึงนะแข่งกันที่เมลเบิร์นนะครับที่ออสเตรเลียนะต้องชื่นชมนะครับซึ่งเป็นไอดอลของเราไอดอลของนักวิ่งหลายๆคนเคยมาประเทศไทย2ครั้งแล้วนะเอลิอุสคิปโชเก้มาวิ่ง10กิโลมาวิ่ง21กิโลและปีนี้Amazing Thailand Marathon เขาจะมาอีกระยะไหนรอติดตามกันนะครับคิปโชเก้นะครับมาบ้านเราแน่นอนนะครับแต่ว่าเขาไปแข่งขันนะในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เมลเบิร์นมาราธอน2026ที่ออสเตรเลียครับในวัย41ปีเจ้าของอดีตแชมป์โลกและคนที่ทำลายสถิติวิ่งต่ำกว่า2ชั่วโมงคนแรกของโลกนะครับถึงแม้ว่าทางด้านของสหพันธ์กรีฑานานาชาติไม่รองรับนะตอนนั้น1นาที59กว่านะครับเขาเข้าที่1นะที่เมลเบิร์นมาราธอนที่2ชั่วโมง9นาที12วินาทีนะก็เป็นอดีตเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยแชมป์มาราธอนรายการที่17ในอาชีพนะครับคือได้แชมป์หลังจากที่ไม่ได้แชมป์มานี่ต้องบอกเลยนะ3ปีนะตั้งแต่เบอร์ลินมาราธอนนะการกลับมาคว้าแชมป์อีกครั้งหนึ่งครับนี่คืออีกรายการหนึ่งที่คิปโชเก้มาวิ่งนะเพราะว่าเขาอยู่ในโครงการที่เขาทำก็คือ Eliud Kipchoge World Tour เนี่ยมีการวางแผนให้วิ่งมาราธอนครบ7ทวีปรวมถึงทวีปแอฟริกาติก้าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกผ่านกีฬาวิ่งนะครับบ้านเรามาแน่นอนนะ Amazing Thailand Marathon นะครับสำหรับคิปโชเก้นะครับนี่คือเรื่องของคิปโชเก้นะครับมาถึงเรื่องของฟุตบอลนะครับฟุตบอลหญิงไทยยินดีด้วยนะครับเราได้ไปรอบสุดท้ายนะที่ประเทศจีนนะครับในการแข่งขันนัดสุดท้ายเมื่อวานนี้นะเราเจอกับเลบานอนและเราชนะไป5ประตูต่อ0ครับกนกพรวันทองลูกแรกปวินยดายศถาวรีนะฮะยิง2ลูกครับนาทีที่33และ40นำ 3-0 นะครับแล้วก็มิคิราชิล่าเมอร์ด็อกนะครับนาทีที่56ปิดท้ายด้วยนนทิยามีโพนะครับนาทีที่65ไทยชนะเลบานอน 5-0 ผ่านก็สู่รอบสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่จีนนะครับเรานอกจากเราแล้วเนี่ยนะฮะมีก็จะมีทีมที่เข้ารอบทั้งหมด12ทีมรวมเจ้าภาพก็คือจีนเกาหลีเหนือญี่ปุ่นออสเตรเลียนะครับแชมป์กลุ่มมีเกาหลีใต้อินโดนีเซียชนิดไทเปเวียดนามอินเดียไทยเมียนมาและฟิลิปปินส์นะครับซึ่ง ทางสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียจะมีการจับสลากแบ่งสายในวันที่22ธันวาคมนะครับแล้วก็แข่งขันกัน31มีนาคมถึง17เมษายน2570ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรายการนี้นะที่ผมเอ่ยมา12ทีมหา4ชาตินะครับนะ4จาก12เพื่อไปเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอายุ17ปีหญิงชิงแชมป์โลกที่โมร็อกโกต่อไปเรามีเวลานะครับโค้ชทางด้านของธิดารัตน์วิวัฒน์สุขุครับมีเวลาที่จะเห็นข้อจุดอ่อนจุดแข็งของทีมชาติไทยนะครับและสร้างความเชื่อมั่นให้กับน้องๆนะรักษาสภาพร่างกายไว้นะครับแล้วเราจะไปชิงแชมป์เอเชียแล้วเราจะไปตัวแทนของเอเชียไปชิงแชมป์โลกให้ได้นะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับฟุตบอลไทยลีกครับคุณผู้ฟังครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพีทีประจวบชนะสิงห์เชียงราย 2-1 นะครับก็หลังจากจบเนี่ยคุณทางด้านของผู้บริหารของสิงห์เชียงรายออกไปนะท้อหน่อยเหมือนกันนะในการแพ้พีทีประจวบนะครับลำพูนวอริเออร์แพ้ทรูแบงคอก 0-2 นะครับวิลเลียนป๊อปกับพัฒนาคำยกยิงให้ทรูแบงคอกนะ2คนนี้เนี่ยมาจากเมืองทองนะมาอยู่ทรูแบงคอกเนี่ยสร้างประตูยิงประตูให้กับทรูแบงคอกและลำพูนนะครับศรีสะเกษชนะชลบุรี 2-1 ครับนะแล้วก็ชลบุรียังไม่ชนะใครเลยนะฮะจนทำให้ตรงนั้นของชลบุรีเนี่ยประกาศนะโค้ชเนี่ยโค้ชอันรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคบอกขอลาออกนะแต่ว่าทางด้านของบอร์ดบริหารบอกให้สู้ต่อให้อยู่กันต่อนะครับการท่าเรือที่ผมรายงานไปชนะปัตตานี 2-1 นะพีรดลฉ่ำรัศมียิงนำไปก่อนนะครับแต่ว่าท่าเรือเจอใบแดงก่อนที่ปัตตานีจะแซง 2-1 จากดาวซินวาเนเวสนะครับแต่ว่าท้ายเกมนะทางด้านของการท่าเรือถึงผู้เล่นน้อยกว่านะแต่ได้เทียรศักดิ์เผยพี่มายกับบูโน่โมเรล่ายิงประตูให้ท่าเรือชนะปัตตานี 3-2 นะครับนะท่าเรือที่โดนใบแดงขออภัยนะเป็นโนโบรุชิมูระนะขออภัยจริงๆนะโนโบรุชิมูระนะครับโดนใบแดงนะของการท่าเรือไปย่ำผู้เล่นของปัตตานีนะครับ BG ปทุมนะเสมออยุธยา1ประตูต่อ1นะครับนะเมื่อวันเสาร์ถ้าผมจะไม่ผิดมันเสานะก็วิลเลียนโมต้านะครับยิงประตูนะให้กับวิทยานำไปก่อนแต่ว่าปาติกกุตับสั้นนะยิงตีเสมอนะครับ 1-1 นะครับแชมป์เก่าบุรีรัมย์แหมมีดราม่าท้ายเกมด้วยกว่าที่จะชนะระยอง 3-2 นะครับโอ้ลูกยิงไกลของธนกิจโชคเมืองปากครับนาทีที่90+4ก็เป็นประตูชัยให้กับแชมป์เก่าบุรีรัมย์ชนะ 3-2 นะตอนนี้โชว์ฟอร์มนำมันจ่าฝูงแล้วนะครับอุทัยธานีชนะราชสีสไลด์4-2นะครับแหมนะก็ราศีสไลด์ก็ฟอร์มยังไม่ร้อนแรงเหมือนเดิมนะเหมือนแต่สมัยอยู่ไทยลีก2นะแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะขึ้นมาสู่ไทยลีก1เนี่ยต้องแข็งแกร่งกว่านี้นะต้องเขี้ยวกว่านี้นะครับตอนนี้หัวแถวก็มีใครบ้างล่ะบุรีรัมย์นะนำอยู่นะบุรีรัมย์นะก็เป็นหัวแถวนะบุรีรัมย์อุทัยธานีทรูแบงคอกอุทัยธานีปีนี้มาแรงนะอยู่หัวแถวแล้วพิธีประจวบแล้วการท่าเรือนะครับส่วน BG ปทุมก็อยู่ในระดับกลางๆนะชนะ1เสมอ2แพ้1นะครับ3ทีมที่ยังไม่ชนะใครก็เป็นกำลังใจให้อยู่ต่อสู้ต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นราชสีสไลลำพูนวอริเออร์แล้วก็ชลบุรี FC นะครับอย่างที่บอกโค้ชอ้นนะรังสรรค์ขอประกาศลาออกนะ4นัดไม่แพ้แต่บอร์ดยังไม่อนุมัตินะส่วนโค้ชฮั่นนะครับมิตินะก็อยากเลิกทำทีมเชียงรายแหละเพราะว่าแพ้ประจวบนะบอกว่ากรรมการตัดสินไม่เป็นธรรมแล้วก็เสียจะโทษแบบไม่น่าเสียนะครับก่อนที่ไปฟุตบอลต่างประเทศคุณผู้ฟังครับมาดูเรื่องของความเร็วก่อนนะฟุตบอลต่างประเทศไว้ก่อนไปดูความเร็วที่นักบิดไทยไปแข่งขันหลายๆสนามนะครับเริ่มที่โมโต GP นะครับหลังจากที่วันเสาร์เนี่ยมาร์คมาร์เกสได้สปินเรสนะครับส่วนทางด้านของเมนเรสนะฮะที่กรังปรีออฟอินโดนีเซียที่มันตาลีกาอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตอินโดนีเซียนะฮะแชมป์สนามนี้เป็นมาโคเบเชสตินะครับไล่แซงราอูเฟอร์นันเดสในช่วงของ5รอบสุดท้ายนะคว้าแชมป์ไปนะครับใช้เวลา40นาทีนะ 46.582 วินาทีนะครับที่2ราอูเฟอร์นันเดสนะครับนะก็คือใช้รถเดียวกันอ่ะทีมเดียวกันนะก็คืออพิเลียเหมือนกันแต่ว่ามาโคเบเชติเนี่ยทีมใหญ่ส่วนราอูเฟอร์นันเดสเป็นทีมแท็กเฮ้าส์ประมาณนั้นนะครับราอูเฟอร์นันเดสก็ได้ที่2ที่3ก็จะเป็นอพิเลียเหมือนกันนะครับฮอเก้มาตินนะอพิเลียเรซซิ่งนะครับตำหนัง6วินาทีทำให้คะแนนสะสมตอนนี้เนี่ยฮอเก้มาตินนะแซงมาร์คมาร์เกสที่ได้แค่ที่6สนามนี้มีปัญหานะรถเหมือนกันนะเจอทางด้านของเปโดรคอสตาแซงเจอไอโอกุระแซงไอโอกุระในจบที่4ก็อพิเลียเหมือนกันนะครับอพิเลีย1 2 3 4เลยนะครับคะแนนสะสมของMotoGP ตอนนี้ฮอเก้มาร์ตินเนี่ย355นะครับส่วนมาร์คมาร์เกสนะครับจากดูคาติเรโนโว่353 มาโคเบเชตินะตามมาห่างๆนะครับนะ384นะครับสนามต่อไปก็คือการปลีออฟออสเตรเลียนะที่สนามฟิลิปไอแลนด์นะครับนี่คือเรื่องของ MotoGP นะครับส่วน World Superbike นะครับน้องก้องก้องสมเกียรติจันทรานะครับสนาม11ในการเอสโตริลกราวนะครับก็วันเสาร์ที่10กับวันอาทิตย์ที่11นะฮะก็ก้องสมเกียรติจันทราเลข35จากโรงงาน Honda SRC นะทีมโรงงาน Honda SRC นะฮะออกสตาร์ทที่17วันเสาร์นี่จบเรสได้ที่14นะได้2คะแนนนะเจคดิกสันเมดคูเมดชาวอังกฤษนะฮะมาเลข96ก็ออกสตาร์ทที่7จบที่12นะฮะส่วนเรสที่2วันอาทิตย์นะครับก้องสมเกียรติจันทราเนี่ยออกตำแหน่งเดิมแต่ว่าเจอบางลายบางนะออกทำให้หลุดไปถึงที่21แต่ว่ากล้องก็ค่อยไล่ๆมานะจบที่13นะครับคว้าอีก3แต้มนะคะแนนสะสมเนี่ยตอนนี้มี21คะแนนนะนะครับอยู่ที่21ของตารางนะครับเชียร์กล้องสมเกียรติจันทราแล้วก็เจคดิกสันนะครับนะคู่เมดจากโรงงาน Honda SRC นะทีมโรงงาน Honda SRC 3ต่อไปที่ Certico Eres นะครับที่สเปนนะครับที่ Eres ที่สเปนนะครับก็เชียร์กันนะครับกลับมาในส่วนของ Moto3 นะครับที่มอนตาลิก้านะครับในงานเดียวกับ MotoGP นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของ MotoGP Moto3 Moto3 มาคิวเกียรติศักดิ์นะครับไปลงแข่งขันด้วยนะมาคิวเกียรติศักดิ์นะฮะนักบิดของค่ายฮอนด้านะครับแต่ว่าไปลงแข่งขันกับทีมโมโต3นะโวชมิชิกกับทีมริคาร์โรสไนเปอร์นะรถแข่งมาเลข85นะก็ในรอบซ้อมแล้วก็รอบแข่งขันก็ทำงานได้ดีนะครับไมค์คิวจบที่17นะครับแข่งขันไป2สนามแล้วนะไมคิวก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะในโมโต3นะฮะสนามต่อไปก็ฟิลิปไอแลนด์นะครับโมโต3สำหรับทางด้านของไมคิวนะฮะมอเตอร์ทรีนี่ได้แชมป์ไปแล้วนะนะครับที่ผมดูนะแชมป์ได้แชมป์ไปแล้วในสนามนี้นะครับส่วนไมค์คิวขยับมาที่ผมดูอยู่ขยับที่ได้ที่15แล้วอ่ะนะแต่ว่าโดนแซงหล่นวิวที่16และ17เสียดายนะถ้าที่15จะมีแต้มติดมือนะครับก็เชียร์กันต่อนะครับส่วนอีกรายการนึงนะฮะนักบิดดาวรุ่งไทยนะ NJT Racing Team นะน้องกันพัชรกรทองเกิดหลวงเนี่ยตัวแทนของไทยที่ไปขึ้นโพเดียมที่มันดาลิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตอินโดนีเซียนะครับโอ้นะก็โชว์ฟอร์มนะสมราคาขึ้นโพเดียมในวันอาทิตย์แต่ผมจำไม่ผิดวันอาทิตย์นะขอบคุณพี่จุฑามาศด้วยนะส่งข่าวมาไปเชียร์ถึงขอบสนามส่งข่าวมานะในการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรายการอิเดเมสิโมโต4เอเชียคัพ2026สนาม4นะครับก็แข่งขันกันนะฮะในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งอยู่ในซัพพอร์ตเรสในศึกโมโต GP รายการอินโดนีเซียกลางปีนะก็เป็นตามแนวทาง Road to MotoGP นะครับกันพัชกรนะฮะอยู่ที่6บนตารางแชมเปี้ยนชิพหลังจากผ่าน3แรกนะครับดวลกัน15สนามนะครับน้องกันพัชกรเนี่ยนะมาเลข5นะอยู่ที่7นะเก็บ9คะแนนในวันเสาร์พอวันอาทิตย์นะครับแข่ง15รอบเช่นเดิมนะครับออกตัวก็มีผู้นำอยู่ 7-8 คนอยู่ข้างหน้านะก็ขับตามสเต็ปของตัวเองก่อนรักษาเพจก่อนนะครับแล้วไปมาเนี่ยค่อยขยับขยับค่อยๆขยับนะโชคดีที่ข้างหน้าเนี่ยโอ้โหซิ่งเหลือเกินซิ่งจนล้มอะครับก็ทำให้ทางด้านของน้องกันพัชกรครับโอ้โหแซงขึ้นมานะขยับมาอยู่ที่4แล้วก็โค้งสุดท้ายเบียดลายในแซงขึ้นอยู่ที่3ครับคว้าโพเดียมเด็กไทยบิดมอเตอร์ไซค์ในสนามนะเก่งนะฮะไม่แพ้ใครนะฮะน้องนุ่งที่ไปบิดอยู่บนถนนนะครับนะยกเลิกอ่ะเลิกนะครับเนี่ยมันก่อนนักมวยคนนึงอ่ะค่ายของ PK ใช่ไหมน้องพันเอกหรือพันโทผมไม่แน่ใจนะก็ไปขับรถเล่นนะคือออกไปปากซอยนิดเดียวอ่ะนะปรากฏว่าไปล้มครับหัวฟาดพื้นตอนนี้นักมวยก็ขึ้นชกมวยนะค่าตัวก็ค่อนข้างแพงอยู่นะครับน้องแฝดพันเอกหรือพันโทนี่แหละนะล้มลงไปตอนนี้ยังไม่ทราบว่าฟื้นหรือยังนะครับก็ขอให้หายกลับมาไวๆนะเรื่องของมอเตอร์ไซค์อย่างที่บอกอ่ะไม่ว่าจะไปสั้นไปยาวอย่างไรซิ่งบนถนนอันตรายหมวกกันน็อกก็มีอย่างที่ผมรายงานไปนะทางไทยฮอนด้าเขามอบหมวกกันน็อกให้กับสถาบันการศึกษานะอาชีวะหัวแข็งอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ในโครงการของเขานะครับแต่หมวกกันน็อกครับมาดูเรื่องแข่งขันกันต่อนะน้องกันพัชกรได้เพิ่มเป็นนะ4สนามแรกก็ได้เพิ่มนะ77คะแนนรวมนะฮะอยู่ที่6ของตารางแชมเปี้ยนชิพนะครับมีโอกาสนะลุ้นท็อปไฟได้นะครับก็รอดูต่อไปสนามต่อไปของเอเดมัสบอโต4เอเชียคัพ2026นะครับไปแข่งกันที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตมาเลเซียนะครับ30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนะครับเป็นรายการซัพพอร์ตของ MotoGP รายการมาเลเซียกลางปีนะครับรอเชียร์กันครับดาวรุ่งของเรานะในโลกของ MotoGP นะเราจะไปได้ ต่อจากพี่ก้องหรือเปล่าต้องรอดูว่าเป็นใครนะครับนะเราเชียร์กันอยู่นะครับส่วนความเร็วในสายน้ำนะครับสนามชิงแชมป์โลกของศึกเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2 WGP1 Water Jets World Series 2026นะครับหรือว่ารายการระดับตำนานนะครับ SBT World Final 2026นะครับที่ Record Waterside รัฐอาริโซนาสหรัฐอเมริกานะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานักกีฬาของเราก็คว้าแชมป์นะครับเริ่มตั้งแต่โทรฟี่ที่9ของเราก็คือรุ่นจูเนียร์13ถึง15นะครับ Run About 1,100 สต็อกนะครับน้องหงหยกนะครับสุภักษยางามสมมิตรนะครับก็จากทีม G-Force Power Sport พัทยานะก็โชว์ฟอร์มหัวใจสู้ในฐานะนักแข่งหญิงคนเดียวแข่งกับผู้ชายในรุ่นนะก็คว้าคะแนนสะสมรวม173คะแนนคว้าแชมป์ประวัติศาสตร์บนแผ่นดินอเมริกาได้สำเร็จนะครับหมายเลข150นะครับก็เป็นแชมป์ที่9ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับแล้วก็มีน้องพายณัฐกิจสุริยะอภิวัฒน์นะครับคว้าเหรียญทองแดงในรุ่นนี้นะครับส่วนรุ่นที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญใครๆก็ติดยอดจะชมและติดตามเพราะเป็นรุ่นที่แรงและเร็วที่สุดในโลกครับ Pro Runabout 2000 GP ครับโอ้สายตาทั่วโลกมองกับรุ่นนี้แหละครับ9ยอดฝีมือระดับโลกนะฮะรวมถึงไทยด้วยมาแข่งขันรวมถึงมีเจ้าชายนักซิ่งชาวฝรั่งเศสฟองซัวมิโตริแล้วก็ยอดนักบิดนะจากซามูไรญี่ปุ่นครับเคนตะโอคุนะมาด้วยฮะแต่ปรากฏว่าสนามนี้นะการสนิทเทระประทีปครับโอ้โหโชว์ฟอร์มสมราคาทีมชาติไทยครับดับเบิลแชมป์โลก2สมัยนะก็คว้าแชมป์นั้นในสนามนี้นะก็ถือว่าเป็นการคว้าแชมป์นะทางด้านของกาสดิษฐ์ธีรประชีพธีรประทีปนะครับแซงนักกีฬาจากญี่ปุ่นคว้าแชมป์ไปได้นะก็คว้าแชมป์กับทีมชาติไทยนะครับโอ้นะแล้วก็ยังมีรุ่นของโปรแอมรันอาบาว 1,100 โอเพ่นนะครับกิติพงษ์เกียรติกมลกุลนะเข้าที่168คะแนนคว้าแชมป์นะครับแล้วก็รุ่นโปรรันอาบาว GP นะก็ทางด้านของกาสิดิที่แซงเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นนะก็คว้าแชมป์โทรฟี่กับไทยนะครับแล้วก็มีทางด้านของนฤทัยพันธ์ศรีสวนนะฮะก็คว้าแชมป์รุ่นจูเนียร์รันอาบาวนะ 8-13 รอบแลบชาเลนจ์นะครับก็คว้าแชมป์เหมือนกันนะครับนี่คือเรื่องของนักกีฬาของเราที่คว้าแชมป์ที่แผ่นดินอเมริกาและคว้าแชมป์ที่12ให้กับทัพนักกีฬาไทยในเจ็ตสกีนะครับก็ขอบคุณนะฮะการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ทางด้านของภาคเอกชนสำคัญรวมถึงสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งส่งกลับไปแข่งขันนะครับแล้วก็สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับส่วนการแข่งขันฟอร์มูล่า1ที่สิงคโปร์นะฮะใกล้ๆกันนะฮะก็มีการแข่งขันรถสุด1ชิงแชมป์โลกรายการที่17สิงคโปร์กลางปีนะครับรอบชิงชนะเลิศที่มารีนาสตรีทเซอร์กิตนะครับเมื่อ11ตุลาคมที่ผ่านมานะครับแชมป์เป็นของมาร์คเวอร์สเตเพนนะครับนักแข่งจากทีม Red Bull นะครับออกสตาร์ทจากหัวนะฮะแล้วก็นำยาวๆเลยทั้ง62รอบคว้าแชมป์แบบม้วนเดียวจบนะเป็นแชมป์แรกของเขาที่สิงคโปร์นะเป็นการฉลองแชมป์ F1 Race ที่250ด้วยนะครับที่2เนี่ยเป็นชาร์ลส์เดอแคลร์จาก Ferrari นะครับแล้วก็ที่3เป็นคิมี่อันโตเนลลี่จาก Mercedes นะครับ1 2 3นะครับคะแนนรวมคิมี่อันโตเนลลี่นะครับ340คะแนนจอร์จรัสเซลนะ238คะแนนแล้วก็ลุยส์แฮมิลตัน229คะแนนนะครับสนามต่อไปก็จะไปที่อเมริกานะครับนะ US Grand Prix Circuit of the America สหรัฐอเมริกา 23-25 ตุลาคมนะครับบ้านเราสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแข่งขันวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game นะครับซึ่งนัดที่2ที่ดอสเตเดียมหัวหมากนะคือคักมากนะครับเป็น SV League ซึ่งวอลเลย์บอลลีกของอาชีพญี่ปุ่นนะมาเปิดทางการที่นอกประเทศเป็นครั้งแรกนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมาประเดิมที่ประเทศไทยนะฮะนะเป็นการเปิดนอกลีกนะนอกประเทศของ SV League ของญี่ปุ่นนะฮะซึ่ง SV League เนี่ยต้นสังกัดของทีมอย่างซาก้าฮิสะมิสุสปริงนะแชมป์เก่าก็มีน้องเตยหัตถยาบำรุงสุขนะฮะแล้วก็มีทางด้านของทีมอาริซาฮิชิที่มาแข่งขันนะฮะต้นสังกัดของซาร่านุสราต้อมคำนะซึ่งมาแข่งขันกันด้วยนะครับก็สนุกนะฮะไปเชียร์กันนะซาร่าวันเสาร์ก็เล่นแพ้นะเล่นเป็นผู้เล่นวันอาทิตย์ก็เล่นเป็นผู้ช่วยโค้ชนะครับก็กองเชียร์ได้ดูวอลเลย์บอลนะซึ่งเป็นวอลเลย์บอลที่มาแข่งขันกันที่บ้านเรานะเป็นลีกของญี่ปุ่นนะแล้วก็นักกีฬาของเราก็อยู่ในเกมการแข่งขันรายการนี้ด้วยนะครับนะส่วนเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศนะครับอาร์เซนอลนะไล่แซงและชนะ2ประตูต่อ1นะคัมแบ็กมาได้นะครับเจมส์จัสตินยิงประตูให้กับลีดนำไปก่อนนะแต่อาร์เซนอลได้ลิคาโดฟาลาเฟอรี่นะ ฟลาฟิโอรี่นะครับกระโดดยิงเข้าไปแล้วก็บูโน่กิมาไรครับล็อกแล้วก็ยิงเต็มข้อเลยให้ทีมชนะ2ประตูต่อ1ครับเซนนอนนะครับเจอลูกคมมาก่อนนะแต่ว่ายิงชนะได้ครับมี15แต้มแล้วนะครับหรือว่าพูลเจอเบย์แดงครับเมื่อวานนี้นะครับ60นาทีเนี่ยเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่0-0แต่ว่าไรอันกาเฟนแบกครับนะเจอเบย์แดงนะฮะกรรมการคนนี้แหละที่ลิเวอร์พูลเจอถีบยอดอกอ่ะกรรมการไม่ให้อะไรเลยนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ไรอันกาเฟนแบกนะฮะไปดึงไปตัดเกมอ่ะนะไปดึงจังหวะผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้กรรมการให้ไปเป็นเหลืองที่2เป็นใบแดงพอเหลือ10คนเท่านั้นครับนะฮะก็ทางด้านของเหมือนเสือได้กลิ่นคาวเลือดครับเออร์ลิงฮาแลนด์ยิงลูกแรกเจเรมี่โดกูลูก2รายันเซกีลูก3เรียบร้อยครับแม่คือ11ต่อ11ก็ดูสนุกแล้วนะพอตามหลัง0-1ก็ปิดจอเลยนะเรื่องหุ่นก็แพ้นัดแรกนะครับนะส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะเขาลืมไปเลยว่าเขามีเรื่องของกำลังถูกตัดสินเรื่องของคดีละเมิดกฎการเงิน115คดีนะฮะมาเล่นคึกคักมากนะลืมไปเลยว่าเขามีคดีเรื่องนี้อยู่นะฮะก็มีตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้มี18คะแนนแล้วนะเป็นจ่าฝูงชนะ6นัดรวดส่วนลิเวอร์พูลหล่นไปอยู่ที่9นะฮะมี9คะแนนนะครับแมนยูนะครับเจอสเปอร์ที่เหลือ10คนนะแล้วก็เสมอครับแมนยูยิงนำไปก่อนนะครับครึ่งแรก 0-0 ครึ่งหลังไบอันเอ็มโบโมยิงประตูให้แมนยูนำ 1-0 นะครับแต่ว่าดิโรดิโกเบนทาคูนะเจอใบแดงเข้าไปนะครับสเปอร์เหลือ10คนแต่ว่าสเปอร์ทดเวลาบาดเจ็บนาที 90+2 ครับโดมินิกโซลันกี้ครับยิงประตูตีเสมอสเปอร์ครับแม่นะก็เจอกันเมื่อไหร่ก็คู่นี้แลกกันสนุกนะครับครึ่งแรกเนี่ยสเปอร์บุกมากกว่านะนะแต่ว่าเป็นแมนยูนำไปก่อนก่อนที่สเปอร์ตีเสมอนะครับเชลซีโอ้โหเป็นทีมที่เล่นเกมรุกได้ดีฮะเอาชนะบอนมัด5ประตูต่อ1เลยนะจอร์แดนไฮเดอร์สันยิงลูกฟรีคิกสวยงามมากมอร์แกนโรเจอร์นะชูอัลเปโตรยิง2ประตูนะแล้วก็โจแดนไฮเดอร์สันนะครับปิดประตูท้ายให้เชลซีชนะ 5-1 ครับแม่เก่านะแก่ยังเก่าอ่ะจอร์แดนไฮเดอร์สันนะฮะคุมตรงกลางของเชลซีได้อยู่หมัดเลยนะฮะเขาเรียกสมัยก่อนอยู่ลิเวอร์พูลเขาเรียกว่าตำแหน่งพี่แปะนะปาดบอลไม่ได้แปะบอลไม่ได้แต่ว่านี่แหละฮะดึงจังหวะบอลช้าได้เร็วได้นะตำแหน่ง box to box เนี่ยจอร์แดนไฮเดอร์สันเล่นได้ดีจริงๆนะครับพาเลทชนะฟอเรสต์นะ 3-1 ฮาวซิตี้เสมอเอเวอร์ตัน 2-2 นะครับนะนี่คือฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษลีกอื่นๆพรุ่งนี้ค่อยว่ากันวันนี้เวลาหมดแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายทามัญชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิโตกิชันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนภายใต้แนวคิดพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คีรินตันติเวชประเดิมแข่งวิ่งมาราธอนครั้งแรกด้วยการทำลายสถิติประเทศไทยและอาเซียนในการแข่งขันชิคาโกมาราธอน2026ที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2513ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายทามัญชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิโตกิชันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม World Bank Group High Level Advisory Council on Jobs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีพุทธศักราช2026ปีคริสตศักราช2026 IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและประชาชนโดยในปี2568ทั้งสองประเทศได้ฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการเสริมพลวัตความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือใน4สาขายุทธศาสตร์ได้แก่
1. การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืน 2. การมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือ 3. การเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและ 4. การประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตร

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมพุ่มเรียงลายราชวัตรโคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆให้มีความต่อเนื่องอันเป็นคุณูปการต่อประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวมทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของชาติทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคทรงเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเกษตรอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยการปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าและต่อยอดให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพลิกฟื้นวิถีชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ยังพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมทั้งทรงสืบสานการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางวิชาการเกษตรอย่างทั่วถึงอันเป็นการพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ราษฎรในภาคใต้ให้มีความยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงประสบกรณิกรชาวไทยทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อความอยู่ดีมีสุขของอาณาประชาราษฎรและการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงสืบไปทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ทรงเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐโดยใช้หลักการบริหารงานแบบรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญของนักบริหารรัฐกิจรุ่นใหม่นอกจากนี้ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการทำนุนอกจากนี้ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการนำทุนทางวัฒนธรรมของชาติให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยหลักการบริหารจัดการภาครัฐหลายภาคส่วนเพื่อผลักดันเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีสากลทรงเป็นแบบอย่างในการทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจทั้งในและต่างประเทศอันเป็นการส่งเสริมงานหัตถศิลป์ของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติเวลา 8:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9พุทธศักราช2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติและณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเวลา 10:10 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองในวันเดียวกันนี้เวลา 14:05 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถ

0: โฆษกองทัพบกเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองทัพบกเข้าร่วมพิธีหน้ากองบัญชาการกองทัพบกเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้กิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปจากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกประกอบพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารพร้อมถวายเครื่องไทยธรรมและทอดพระไตรบังสุกุลกองทัพบกยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อให้กำลังพลและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: โรงพยาบาลระนองเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมรับเสื้อยืดเมื่อบริจาคครบ3ครั้งภายในปีนี
2: ้เนื่องในวันที่13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันนวมินทรมหาราชและเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันทำความดีด้วยการให้โลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลทางโรงพยาบาลระนองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:30 นไปจนถึงเวลาประมาณ 15:00 นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสงค์ร่วมบริจาคโลหิตสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตครบ3ครั้งภายในปี2569นี้รับเสื้อยืดฟรีตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดดังนั้นทางโรงพยาบาลระนองจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการให้ชีวิตด้วยการบริจาคโลหิตเพราะโลหิตทุกหยดมีคุณค่าและอาจช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยอีกหลายชีวิตคึกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิลเลียนเชิดชูวิสัยทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิลเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายใต้หัวข้อพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสะท้อนความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันเพื่อช่วยให้สังคมสามารถรับมือกับความท้าทายในโลกที่มีความไม่แน่นอนสูงการพัฒนาตามแนวทางนี้ไม่ได้วัดผลความก้าวหน้าเพียงแค่การเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความสามารถในการเผชิญกับความท้าทายในอนาคตอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่านิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสใกล้ถึงวาระครบรอบ100ปีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในปีหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการส่งเสริมชาวเขาปลูกกาแฟทดแทนฝิ่นการบริหารจัดการแหล่งน้ำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในฤดูแล้งและการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งให้ชาวประมงมีแหล่งทำกินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานเหล่านี้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยมาจนถึงปัจจุบันปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริ

0: อีกกรุงเทพมหานครโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานวางระบบบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมตั้งแต่ท่าอากาศยานเส้นทางเดินทางโรงแรมที่พักสถานที่ประชุมและสถานที่จัดงานโดยนายแพทย์วิรวัฒน์อิ่มสำราญอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่ากรมการแพทย์เตรียมจัดตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีบุคลากรประจำศูนย์ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของทีมแพทย์เชื่อมโยงข้อมูลการสื่อสารตลอดจนประสานการช่วยเหลือและส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบพร้อมจัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในสถานที่ประชุม2แห่งรวมถึงโรงแรมที่พักทั้ง21แห่งมีการแบ่งทีมบุคลากรทางการแพทย์วันละ5ทีมจากหน่วยงานร่วมปฏิบัติทั้งหมด23หน่วยงานเพื่อดูแลผู้เข้าร่วมประชุมที่เจ็บป่วยประเมินอาการและให้การรักษาเบื้องต้นหากจำเป็นต้องรับการรักษาเพิ่มเติมจะประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลตามความเหมาะสมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพและความปลอดภัยพร้อมสนับสนุนในการประชุมระดับโลกครั้งนี้ดำเนินการไปอย่างราบรื่นนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมศิลปากรตรวจสอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ระดับน้ำยังคงท่วมสูงพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนางสาววชนีชมพูผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีหลังเข้าตรวจสอบความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งนี้พบว่าระดับน้ำลดลงช้ามากลักษณะเป็นน้ำท่วมขังล้อมรอบพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำสุดในบริเวณดังกล่าวผิวถนนระดับน้ำยังคงท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังไม่เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าและยังไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานและเข้าบริเวณบ้านพักราชการได้สำหรับต้นไม้ทรงปลูกในพื้นที่พิพิธภัณฑ์และต้นไม้ใหญ่ภายในพื้นที่จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าต้นไม้ทรงปลูกยังคงยืนต้นใบบางส่วนเริ่มออกสีเหลืองส่วนต้นไม้ใหญ่อื่นๆภาพรวมยังคงยืนต้นแข็งแรงโดยประสานงานกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9ปราจีนบุรีเข้ามาตรวจสอบเพื่อฟื้นฟูต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้สั่งการเน้นย้ำดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าที่หลังน้ำลดจะเร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมจัดสรรงบประมาณในการเร่งฟื้นฟูให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีกลับมาพร้อมให้บริการดังเดิมอย่างเร็วที่สุดมาริชโยรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับบริษัทโยโกฮาม่าวอเตอร์ลงนามความร่วมมือยกระดับบริหารจัดการน้ำประปามุ่งลดปริมาณน้ำสูญเสียด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
3: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ลงนาม MOU ร่วมกับโยโกฮาม่าวอเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบประปาและระบบระบายน้ำจากเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและเทคโนโลยีในการลดปริมาณน้ำสูญเสียณการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่โดยนายจักรพงษ์กล่าวว่าการร่วมกับบริษัทโยโกฮาม่าวอเตอร์ในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการและลดปริมาณน้ำสูญเสียในพื้นที่ให้บริการของกปภ.ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูงด้านระบบประปาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการน้ำสูญเสียให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสองฝ่ายให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญสามารถนำเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประปาได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่นำร่องณการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิตชั้นพิเศษเพื่อศึกษาสภาพปัญหาความต้องการทางเทคนิคและความพร้อมของพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำสูญเสียซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำความเข้าใจสถานการณ์จริงและกำหนดแนวทางความร่วมมือให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ก่อนนำผลการศึกษาไปประกอบการพิจารณาแนวทางดำเนินงานในระยะต่อไปจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: 20:23ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงร่างเอกสารภายในของสหภาพยุโรปที่ระบุว่าสหภาพยุโรปเตรียมผลักดันข้อตกลงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่31หรือCOP31ที่ตุรกีในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเสนอให้ขยายแผนงานเจรจาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งจะสิ้นสุดในปีนี้ออกไปจนถึงปี2583เพื่อร่วมกันหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติมทางด้านนายดาราโอไบรอันรัฐมนตรีด้านสภาพภูมิอากาศของไอร์แลนด์ระบุว่าสหภาพยุโรปจะเพิ่มความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหลังสหประชาชาติยืนยันว่าอุณหภูมิผิวโลกสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่ความตกลงปารีสกำหนดไว้ที่ไม่ให้เกินระดับ 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
8: การแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการ Bank of America Chicago Marathon 2026ระยะทาง 42.195 กิโลเมตรที่เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยสหรัฐอเมริกาเคียรินตันติเวศนักวิ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย29ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการลงแข่งขันวิ่งมาราธอนครั้งแรกด้วยการวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา2:08:01จบอันดับ15ของการแข่งขันพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยเดิมของโทนี่เพนที่ทำไว้2:16:56เมื่อปี2018และยังทำลายสถิติอาเซียนของโรบีสยานตูรีนักวิ่งอินโดนีเซียที่ทำสถิติไว้2:13:17อีกด้วยศึกเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Waterjet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกากสิดิษฐ์ธีระประทีปทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าดับเบิ้ลแชมป์2รุ่นได้แก่ Pro Am Run About 1100 Open ด้วยคะแนน168คะแนนเฉือนเอาชนะพิติพงษ์เกียรติกมลกุลนักแข่งไทยด้วยกันที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนและรุ่น Pro Run About GP ซึ่งเป็นรุ่นเรือนั่งที่มีความแรงและเร็วสูงสุดของโลกนับเป็นแชมป์โลกโทรฟี่ที่10และ11ให้กับทัพเจ็ตสกีไทยขณะที่นชพัฒน์ศรีสวนนักแข่งดาวรุ่งไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในรุ่นจูเนียร์รันอะเบาท์8-13แลบชาเลนจ์ทำเวลาสถิติดีที่สุดทั้ง2โมโตคว้าแชมป์แรกบนแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์โทรฟี่ที่12ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยปิดฉากการแข่งขันสนามนี้ไปอย่างสวยงามความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬายุทธโอลิมปิกเกมครั้งที่4ที่กรุงดากาประเทศเซเนกัลระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนโดยในกีฬาว่ายน้ำนักกีฬาเยาวชนไทยได้โควต้า2คนคือณัฐกฤตตาลีกิจจากรลงแข่งขันในท่ากบ50เมตรหญิงและสุภกรใจกล้าแข่งขันฟรีสไตล์400เมตรโดยตั้งเป้าติด1ใน3ของการแข่งขันขณะที่สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยได้โควต้า2คนเช่นเดียวกันได้แก่ธนกรแดงมณีในการแข่งขันกระโดดค้ำชายและพิชยาภาสุขเอื้อแข่งขันวิ่ง400เมตรหญิงโดยทั้งคู่ตั้งเป้าติด1ใน3เช่นเดียวกันบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ Jazz ร่วมกับไปรษณีย์ไทยและ Monomax จัดแคมเปญเชียร์พรีเมียร์ลีกลุ้นโชคเปิดโอกาสให้แฟนบอลทั้ง20สโมสรร่วมสนุกผ่านไปรษณียบัตรทั่วประเทศและโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์รวมมูลค่ารางวัลรายเดือนกว่า4ล้านบาทพร้อมรางวัลใหญ่ท้ายฤดูกาลมูลค่ารวม2ล้านบาทได้แก่ทองคำมูลค่า1ล้านบาทและรถยนต์ Toyota Corolla Altis Hybrid เพื่อเพิ่มสีสัน และสร้างประสบการณ์ผ่านการเชียร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกให้สนุกยิ่งขึ้นตลอดทั้งฤดูกาลปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
10: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
11: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
12: ได้เลยเช็คมา
11: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
12: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
11: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
12: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันเช่นเคยเป็นประจำในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะรายการของเราได้นำผลงานวรรณกรรมอันทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งเสริมสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองโดยการประกวดนี้ค่ะมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนี้ใช้คำว่าพานแว่นฟ้านะคะหมายถึงพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เราได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้วในตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดีผลงานโดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของพลเมืองดีจะจบอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังได้กันได้เลยค่ะ

สวัสดีค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเบาสมองแล้วนะคะวันนี้พวกเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีพลเมืองดีที่เป็นข่าวดังในช่วงนี้คุณพีรพลขจรสวัสดิ์หรือว่าที่หลายท่านรู้จักในนามพีรพลพลเมืองดีค่ะห้องส่งวันนั้นมีเสียงปรบมือเพียงเปาะแปะคนตัดต่อรายการคงจัดเสียงปรบมือดังสนั่นเข้าไปทีหลังพิธีกรชายและหญิง2คนและหัวหน้าทีมสืบข้อเท็จจริงจากบริษัทประกันภัยนั่งอยู่หน้ากล้องวันนั้นผมได้รับการติดต่อมาว่าทีมสืบข้อเท็จจริงไม่ติดใจเรื่องกับผมอีกต่อไปแล้วก็ขอเรียนเชิญให้ผมมอกรายการแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายเล่าเหมือนเดิมทุกอย่างได้เลยครับช่วยกันหน่อยนะพี่อยากจะให้คุณพีรพลเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังอีกสักครั้งค่ะครับผมว่าคนฟังอาจจะเบื่อแล้วเสียงหัวเราะของสองพิธีกรไก่เจ้าหัวหน้าจอมกลางนั้นดูเป็นธรรมชาติเหลือเกินวันนั้นผมมีนัดคุยกับลูกค้าตอนเช้าก็เลยออกมาเช้ากว่าปกติพอดีว่าคืนนั้นน่ะผมพักผ่อนน้อยอาจจะคิดเครียดนะครับต้องทำงานเอกสารเกือบทั้งคืนแล้วก็ต้องเตรียมตัวคุยธุระสำคัญพอถึงไฟแดงที่เกิดเหตุซึ่งเลขไฟแดงขึ้นนานเกือบ2นาทีผมเอนตัวบิดขี้เกียจนิดหน่อยแต่ยังไงก็ไม่รู้สิผมก็วูบๆไปมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ชนโครมเข้าแล้วหลับกลางไฟแดงเลยเหรอคะพิธีกรสาวทำหน้าตื่นเต้นทั้งที่คงรู้เรื่องของผมดีอยู่แล้วนี่คือความเป็นพลเมืองไม่ดีไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมหัวเราะผมรีบลงจากรถก็พบว่าคนที่ผมชนนั้นก็คือลุงเปคนเก็บขยะที่อยู่ในละแวกนั้นโชคดีที่ชนเข้าไม่แรงนักแกก็มีแผลถลอกเล็กน้อยจากนั้นผมก็พาแกไปส่งที่โรงพยาบาลจนแกหายดีนะครับแล้วเราก็ยังได้ยินว่าคุณช่วยเหลือลูกอีกหลายอย่างทั้งเปลี่ยนขาเทียมให้ซื้อรถสามล้อให้ใหม่แล้วก็ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้หลานลุงด้วยใช่ไหมคะผมพยักหน้าทำไมต้องทำขนาดนั้นคะผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับเราอยู่ในสังคมเดียวกันเห็นคนที่ขาดคนที่พร่องผมก็คิดว่าถ้ามีหัวจิตหัวใจอยู่บ้างก็ต้องหวั่นไหวส่วนเรามีมากกว่ามากพอจะแบ่งปันได้เราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นเท่าที่เราจะทำได้คุณพีรพลทำเพื่อสังคมแบบนี้เป็นประจำเลยหรอคะนึกภาพค่าใช้จ่ายที่พอกพูนจากเหตุการณ์นี้คงจะต้องพยายามหาเงินมาโปะให้พ้นเดือนคือผมคิดว่าการทำบุญไม่ต้องไปวัดอย่างเดียวแค่เราทำดีกับเพื่อนร่วมสังคมผลบุญที่เราทำก็จะตอบแทนเรามาทันทีคือทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับคุณลองนึกภาพดูสิมันจะไม่น่าอยู่ได้ยังไงหลังจากวันนั้นลุงเปก็มีสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใสไปเก็บขยะก็มีรอยยิ้มทักทายคนอื่นเสมอทุกคนที่เห็นก็พลอยยิ้มตามแกไปด้วยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้แหละที่เราในฐานะพลเมืองของชาติควรทำเพื่อให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับได้ยินมาว่าคุณลุงยกย่องคุณมากเป็นคนสำคัญของครอบครัวลุงเลยนะคะครับผมคิดว่าคนเราทุกคนที่อยู่ในสังคมต่างก็เป็นครอบครัวครับคำว่าครอบครัวมันคงไม่ได้จำกัดแค่พ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายของเราแต่ว่าเพื่อนบ้านป้าร้านข้าวริมถนนพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกงร้านขายของชำหน้าปากซอยหรือแม้แต่ลุงคนเก็บขยะท้ายซอยอย่างลุงเปทั้งหมดก็คือคนสำคัญครับทุกคนทำให้สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ผมไม่ได้เรียกลุงแค่เพราะว่าเขาอายุมากกว่าพ่อผมแต่ก็นับถือเขาที่เป็นคนทำงานสุจริตคนหนึ่งหากไม่มีลุงคอยเก็บขยะชุมชนจะสะอาดได้ยังไงถ้าเรานับว่าเขาเป็นครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมที่เราอาศัยอยู่ความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็จะเกิดขึ้นในใจของเรานำไปสู่การทำสิ่งดีๆให้แก่กันครับเป็นคำพูดที่น่าประทับใจมากๆเลยนะครับฝ่ายพิธีกรหนุ่มพูดขึ้นบ้างแต่คุณนำความดีขนาดนี้ทำไมถึงไม่ยอมบอกให้คนอื่นรู้เลยล่ะครับผมไม่รู้สึกว่าเป็นความดีนะครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองดีคนหนึ่งอันที่จริงเป็นผมที่ทำความผิดด้วยซ้ำไปคือทำให้ลุงเปเนี่ยแกบาดเจ็บเสียโอกาสหลายอย่าง
เมื่อทำผิดผมก็ควรที่จะยอมรับผิดแล้วแวบหนึ่งผมก็นึกถึงไอ้ซุปเปอร์คาร์สารเลวนั่นสิ่งที่ผมทำได้ก็คือทำหน้าที่ชดเชยให้ลุงมากเท่าที่จะมากได้หวังแค่ว่าลุงจะให้อภัยในความผิดของผมแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติก็เลยไม่คิดว่าจะต้องไปเป่าประกาศให้ใครรู้ไม่แจ้งแม้แต่บริษัทประกันภัยรถยนต์ซึ่งอาจจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้พิธีกรหนุ่มเหลือบมองสคริปต์คงเตรียมการกันไปแล้วผมก็เช่นกันก็คงเหมือนลูกไม่อยากกวนพ่อนะครับเราก็รู้ว่าขอแค่ออกปากพ่อก็จะจัดการให้เราได้ทุกอย่างแต่เราทำความผิดนี่เองก็อยากจะชดใช้ความผิดไม่ต้องให้ใครมาเดือดร้อนด้วยรอยยิ้มชื่นชมฉายออกมาจากใบหน้าของเจ้าหัวหน้าทีมนั้นผมอยากจะลุกขึ้นต่อยมันจริงๆพิธีกรสาวรีบแซดเรากับว่าจังหวะมาถึงแล้วพอคุณพีรพลพูดถึงเรื่องดูแลครอบครัวแล้วฟังดูคล้ายกับสโลแกนของบริษัทคุณเลยนะคะดูแลทุกคนเหมือนครอบครัวไม่ทราบว่าคุณทำรงศักดิ์ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้ามีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะพอได้ฟังเรื่องของคุณพีรพลแล้วผมก็ซาบซึ้งนะครับคนที่ทำดีต่อผู้อื่นในสังคมเหมือนคนในครอบครัวโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมันหันมายิ้มหวานให้ผมรอยยิ้มนั้นดูแสนจริงใจอันที่จริงถ้าเราได้ทราบเรื่องตอนเกิดอุบัติเหตุเราก็มีมาตรการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุชั้นหนึ่งรองรับอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณพีรพลเองก็เป็นลูกค้าชั้นหนึ่งของบริษัทเรามาอย่างยาวนานสิ่งที่คุณพีรพลช่วยเหลือลุงปิติก็ไม่ต่างจากวิธีการและปรัชญาที่เราดูแลลูกค้ามาโดยตลอดก็คือการดูแลทุกคนเหมือนครอบครัวของเราเองใช่สิด้วยการส่งคนมาสอบสวนผมเรากับเป็นฆาตกรผมคิดในใจบริษัทของเราเชื่อมั่นในหลักการนี้มาตลอดในการทำธุรกิจเมื่อเราได้รับรู้แล้วว่าลูกค้าของเราก็คือพลเมืองดีที่น่ายกย่องในสังคมเราก็อยากจะร่วมทำความดีไปพร้อมกับคุณพีรพลด้วยการมอบทุนสนับสนุนความดีเป็นค่าใช้จ่ายแก่ลุงปิติผู้ยากไร้ในทุกๆเดือนแล้วก็มอบทุนการศึกษาแก่หลานของคุณลุงไปจนกว่าจะจบการศึกษาพิธีกรทั้งสองปรบมือด้วยท่าทางตื่นเต้นทำเอาผมต้องแซงปรบมือตามพอเป็นพิธีการลงทุนครั้งนี้คงคุ้มค่าพูดตรงๆลุงเต๋ก็คงอยู่ได้อีกไม่นานส่วนเจ้าหลานนั่นก็คงไม่เอาอาวอย่างมากก็คงจะพอรอดแค่มัธยมปลายดูถ้าอนาคตบริษัทจะประหยัดเงินส่วนนี้ได้พอสมควรจากนั้นก็เป็นคิวของพิธีกรทั้งสองที่ผลัดกันพูดยกย่องความใจกว้างของบริษัทประกันภัยต่างๆนานาที่แท้รายการนี้ก็คงเป็นการพยายามรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทเรื่องอะไรทำนองนั้นอย่างที่ไอหัวหน้าจอมกลางนั่นเคยพูดผมทนฟังอยู่นานเอียนจนอยากจะอ้วกก็มาถึงคำถามสุดท้ายนะคะคำว่าพลเมืองดีในทัศนคติของคุณเป็นยังไงคะพิธีกรสาวหันหน้ามาทางผมนิ่งงันกับคำถามสักครู่แต่ก็ไม่เงียบหายจนอีกฝ่ายสังเกตได้ผมคิดพลางหัวเราะให้กับเรื่องที่เกิดขึ้นผมควรจะพูดอะไรดีคนอย่างพีรพลพลเมืองดีควรจะพูดอะไรในนาทีนั้นผมว่าพลเมืองดีก็คือคนที่มีความซื่อสัตย์ต่อมโนธรรมในหัวใจตนเองรู้จักหน้าที่ของตนเองกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไปมีความปรารถนาดีต่อสังคมเป็นที่ตั้งตระหนักว่าตนเองเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมดีขึ้นแล้วก็น่าอยู่มากขึ้นครับ

ขอบคุณคุณพีรพลมากนะครับที่กรุณามาร่วมพูดคุยในรายการของเราหลังจากจบรายการในวันนั้นเจ้าหัวหน้าทีมสืบสวนก็ดอดมาคุยกับผมเพียงลำพังพวกคุณเลิกตามกัดผมแล้วเหรอผมถามขึ้นอ๋อเรื่องนั้นช่างมันเถอะพูดจบมันก็หัวเราะพรางยื่นซองค่าเสียเวลามาให้ผมจำนวนไม่น้อยผมเพิ่งรู้ว่าเลขทะเบียนรถคันนั้นเป็นของใครน่ะคุณรู้ไหมคนที่เพิ่งเข้ามาเทคโอเวอร์บริษัทเราเมื่อต้นปีนี้ก็คือคุณมิรยาลูกสาวคนเล็กของตระกูลอิสราทิพงศ์ส่วนผมก็เพิ่งจะได้ขึ้นเป็นผู้จัดการเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองพูดแค่นี้คุณคงเข้าใจนะพูดจบมันก็หลบตาผมเล็กน้อยใช่พูดแค่นี้ผมก็พอเข้าใจผมเองก็อยากจะพูดอะไรบางอย่างกับมันแต่ถึงผมไม่พูดมันก็คงเข้าใจบนไซต์ก่อสร้างที่ทีมผมเข้าไปเป็นเอาซอร์สดูแลกิจการเขียนป้ายติดราว่าเป็นโครงการของชิษณุพงศ์บรรณาวิจิตรเศรษฐีหนุ่มรายใหม่ของประเทศคนนั้นเองถ้าวันดีคืนดีหัวหน้าทีมไซต์ก่อสร้างอย่างผมมีเรื่องฟ้องร้องกับลูกชายคนโตของเขาเรื่องหัวหน้าทีมประกันภัยอย่างมันต้องตามมาผิดลูกชายคนโปรดของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเองจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับพวกเราแล้วก็ลูกน้องในทีมที่ไม่รู้อีโนอีเนเราเป็นฟันเฟืองของสังคมก็จริงแต่ฟันเฟืองกระจ้อยร่อยอย่างเราควรสำเนียกว่าถ้าหากไปขัดแข้งขัดขาฟันเฟืองใหญ่ให้ติดขัดนอกจากตัวเองจะพังพินาศแล้วฟันเฟืองกระจิ๋วหลิวที่อยู่ข้างล่างเราก็คงจะเละเทะไม่เป็นท่าหรือบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องสนุกก็ได้ใครจะรู้ว่าซูเปอร์คาร์สีเขียวที่ต่อให้มีเงินล้นฟ้าก็ซื้อไม่ได้คันนั้นสืบลึกลงไปแล้วจะลากไส้ของเครือข่ายผู้มีอิทธิพลคนไหนออกมาได้บ้างแต่ดูเหมือนผมกับมันเหมือนกันตรงที่ไม่ค่อยอยากจะหาเรื่องสนุกทำสักเท่าไหร่สังคมของเราก็แบบเนี้ยพลเมืองดีอย่างพวกเราแม้จะเห็นบางสิ่งที่ผุพังแต่ก็ควรรู้ว่าอะไรที่ถอดรื้อทิ้งได้อะไรที่ควรจะปล่อยไว้อย่างนั้นเพื่อให้ชีวิตของเรายังปกติสุขกลับเป็นผมที่ตบไหล่ของมันเบาๆเราก็ลำบากด้วยกันหมดนี่แหละนะมันเงยหน้าขึ้นยิ้มตอบเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่ารอยยิ้มนั้นออกมาจากใจเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นลูกน้องผู้จัดการสาขาคงโทรมาถามไถ่ชีวิตขอโทษนะคะที่วันนั้นน่ะหนูพูดไม่ดีใส่พี่เสียงปลายสายดังขึ้นผมตอบกลับว่าไม่เป็นไรได้ยินจากเพื่อนว่าเรื่องของพี่จบลงด้วยดีแล้วใช่ไหมคะใช่ขอเพียงไม่หาเรื่องใส่ตัวเรื่องทั้งหมดก็จบลงด้วยดีไม่มีใครสูญเสียอะไรมีแต่คนได้ประโยชน์ทั้งนั้นลุงเป๋ได้รับความช่วยเหลือมากมายผมได้ชื่อเสียงว่าเป็นพลเมืองดีบริษัทประกันภัยได้โปรโมทภาพลักษณ์ที่ดีนึกย้อนไปก็ได้แต่หัวเราะเหมือนว่าสิ่งที่ผมทำลงไปในนาทีนั้นผ่านการคิดมาเป็นอย่างดีแต่ให้ตายเถอะทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณทั้งสิ้นนึกย้อนกลับไปเมื่อนาทีชีวิตเดินทางมาตรงหน้าสัญชาตญาณโยนคำถามง่ายๆมาให้ผมว่าจะเลือกอะไรระหว่างขับตรงไปให้กันชนรถหรูหราร้อยล้านสีถลอกมีเรื่องมีราวกับเจ้าของรถซึ่งน่าจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลคนใดคนหนึ่งรู้หักหลบไปทางซ้ายที่มีชายชราเก็บขยะผู้ไม่ได้มีคุณค่ากับใครขวางทางอยู่ผมสลัดความคิดฟุ้งซ่านออกจากหัวเดินตรงไปที่ลานจอดรถเพียงลำพังเหลือบมองรถคู่ใจอีกครั้งรถสวยเหมือนใหม่รอยถลอกจากอุบัติเหตุครั้งนั้นไม่เหลือแล้วผมปิดประตูรถทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังขับรถออกไปช้าๆเพื่อทำหน้าที่พลเมืองดีในสังคมต่อไปตราบนานเท่านาน

0: คนดีไม่มีวันตาย
1: คุณผู้ฟังคะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดีประพันธ์โดยวุฒินันท์ชัยศรีเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับไทยและสิงคโปร์ย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้นผลักดันความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารพลังงานสะอาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ไทยและสิงคโปร์ย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้นผลักดันความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารพลังงานสะอาดพร้อมประสานบทบาทประธานอาเซียนปี2570ถึง2571
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อเป็นเขตแก่นายธามันจันมุงการัตน์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลและเข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจ้างงานของกลุ่มธนาคารโลกรวมถึงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นในการสานต่อความร่วมมือภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและพลังงานฟินเทคและการเชื่อมโยงตลาดทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและขบวนการหลอกลวงออนไลน์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์การเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจระหว่างประเทศคณิตนาถขอนแสนสุขรายงาน
1: กรมทางหลวงชนบทติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดล่าสุดพบถนนใน12จังหวัดได้รับผลกระทบรวม63สายทางเร่งส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยังชีพพร้อมจัดรถและกำลังพลอำนวยความสะดวก
8: นายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยสถานการณ์ประจำวันนี้ว่ามีโครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน12จังหวัดได้แก่นครราชสีมาชัยภูมิปราจีนบุรีฉะเชิงเทรากาญจนบุรีนครปฐมกำแพงเพชรสุพรรณบุรีสมุทรปราการราชบุรีนครนายกและปทุมธานีรวมทั้งหมด63สายทางโดยยังคงสัญจรผ่านได้41สายทางและสัญจรผ่านไม่ได้22สายทางทั้งนี้ ี้ทางสำนักงานทางหลวงชนบทและแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าติดตามสถานการณ์พร้อมนำน้ำดื่มอาหารและถุงยังชีพไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในทันทีพร้อมกันนี้ยังได้ติดตั้งป้ายเตือนป้ายบอกระดับน้ำและจัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรุงเทพมหานครลงพื้นที่เก็บขยะแล้วกว่า 10,000 ตันระดมเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าจัดการกองขยะขนาดใหญ่ให้เสร็จสิ้นภายในวันนี
7: ้นายพรพรหมวิกิจเจตกองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะตกค้างหลังน้ำลดในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังว่าขณะนี้ดำเนินการไปแล้วประมาณ90%โดยกรุงเทพมหานครได้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตบัดดี้ที่ขยายเพิ่มเป็น12เขตหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเร่งจัดเก็บขยะกองใหญ่ที่ตกค้างให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้ก่อนส่งต่อภารกิจให้สำนักงานเขตลาดกระบังเก็บขยะตกหล่นที่ประชาชนนำออกมาทิ้งเพิ่มเติมสำหรับการบริหารจัดการขยะได้นำระบบแผนที่ปักหมุดใช้ติดตามความคืบหน้าโดยหมุดสีแดงระบุกองขยะขนาดใหญ่ที่ต้องใช้รถบรรทุกขนย้าย50เที่ยวขึ้นไปหมุดสีเหลืองระบุกองขยะขนาดรองใช้รถบรรทุกขนย้าย20เที่ยวหมุดสีฟ้าระบุเครื่องจักรและหมุดสีเขียวระบุพื้นที่ที่ดำเนินการเสร็จแล้วนอกจากนี้ได้กำหนดจุดพักขยะหลักในพื้นที่2จุดเพื่อลดระยะเวลาขนส่งไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและท่าแรงช่วยเพิ่มจำนวนรอบการเก็บขนขยะจากซอยแคบออกสู่ถนนสายหลักได้อย่างรวดเร็วชนันชิดาสังทองรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์งานเยอะไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือใจเราวัยทำงานมักเจอกับสภาวะความเครียดจากภาระงานความคิดหลักอริยสัจ4ความจริงแห่งการพ้นทุกข์เป็นหลักคิดที่จะช่วยให้เราจัดการกับช่วงเวลาอันยากลำบากโดยไม่ร้อนรนและมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยสติและปัญญาทุกข์คือการเข้าใจว่าปัญหาของงานคืออะไรสมุทัยค้นหาสาเหตุของปัญหานิโรธหยุดเครียดหยุดคิดมากมักตั้งสติวางแผนงานทีละงานแค่เข้าใจปัญหานำหลักธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันทำงานด้วยสติใช้เหตุผลนำทางชีวิตการทำงานก็สมดุลด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมาถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมแน่นอนเลยนะครับช่วงเย็นๆช่วงค่ำๆแบบนี้3 ทุ่มถึง4 ทุ่มนะครับเราจะมาอยู่ด้วยกันกับรายการเพลงเพื่อคุณครับอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงนั่นเองที่จะนำเพลงลูกกรุงเพราะๆนะครับผมมาฝากท่านผู้ฟังกันในค่ำคืนแบบนี้รวมไปถึงนะครับผมก็จะมีข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่แล้วน้องอั้นก็จะนำในเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็การดูแลตัวเองรวมไปถึงเขาเรียกว่าหลักทำนะหลักทำในการดูแลชีวิตต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังการนำกลับไปเพื่ออาจจะไปใช้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้บางคนก็นำไปบอกต่อนะครับเผื่อว่าใครที่กำลังประสบพบเจอในสิ่งที่หลายๆคนนะได้เอามาเล่าสู่กันฟังน้องอันก็จะรวบรวมเนาะบางทีก็จะดูในเรื่องของชีวิตประจำวันที่ไปเจอมาหากเจอนั่นเจอนี่นะครับก็จะนำมาเล่าต่อให้ท่านผู้ฟังในยามค่ำคืนแบบนี้ได้รับฟังกันนะเพื่อที่จะได้คลายความเหงากันแล้วก็นำมาเป็นวิทยาทานด้วยล่ะครับผมเวลาใครเจออะไรก็จะได้ปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันของตัวเองได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็เหมาะสมด้วยนะครับแน่นอนเลยค่ำคืนแบบนี้เราฟังเพลงกันดีกว่าเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณครับ

กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับผมกับรายการเพลงพระคุณครับผมเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ฟังเพลงเพราะๆนะครับผมไปกันแล้ววันนี้นะครับผมน้องอันจะเอาหัวข้อหนึ่งมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะครับหลับอย่างสบายใช้ชีวิตอย่างเข้าใจแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างไรให้มีความสุขในเมื่อเรามีโรคประจำตัวนั่นเองนะครับผมแนวคิดหลักๆของวันนี้นะครับผมก็คือผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพหากรู้จักโรคของตัวเองนะรับประทานอาหารรับประทานยาตามหมอสั่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้อย่างเหมาะสมแล้วก็รู้จักสังเกตสัญญาณเตือนของร่างกายต่างๆโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนเนาะซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่บางคนอาจอยู่ตามลำพังนั่นเองนะครับดังนั้นแล้ววันนี้เราจะมารู้จักโรคประจำตัวกันสักหน่อยนะหลายๆคนนะครับสงสัยว่าโรคประจำตัวนั้นมันคืออะไรนะครับผมก่อนที่จะดูแลสุขภาพเนาะเราจะต้องรู้ก่อนว่าโรคประจำตัวของเรานั้นมันคืออะไรมีความรุนแรงระดับไหนก่อนรับประทานยาแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องใดเป็นพิเศษโรคประจำตัวนะครับก็คือภาวะที่สุขภาพของบุคคลหนึ่งนะครับจำเป็นจะต้องได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องบางโรคอาจรักษาให้หายได้เลยแต่บางโรคต้องควบคุมด้วยยาต่างๆแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของอาการแล้วก็ระยะเวลาในการที่จะต้องดูแลนเป็นพิเศษนั่นเองนะครับโรคประจำตัวมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคไตเรื้อรังโรคไขมันหลอดเลือดโรคหอบหืดนะครับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคข้อเสื่อมโรคมะเร็งเนี่ยครับที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องนั่นเองผู้ป่วยบางคนนะครับมีโรคประจำตัวมากกว่า1โรคเป็นทั้งเบาหวานความดันไขมันต่างๆเนาะแต่สุขภาพนะจึงต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาพูดคุยกันนะครับผมไม่ควรที่จะดูแลโรคใดโรคหนึ่งอย่าละเลยเลยนะครับผมหากมีกี่โรคเราจำเป็นที่จะต้องแจ้งคุณหมอให้รับทราบแล้วก็ดูแลกันไปนะครับผมทำไมจึงต้องดูรายละเอียดเกี่ยวกับโรคของตัวเองต่างๆนะผู้ป่วยควรที่จะรู้ข้อมูลพื้นฐานครับผมว่าชื่อโรคแล้วก็ความอันตรายของโรคของเราเป็นยังไงบ้างยาที่ใช้แล้วก็ยาที่รับประทานอยู่เนี่ยเป็นแบบไหนค่าเป้าหมายด้านสุขภาพที่แพทย์กำหนดไว้เป็นระดับเท่าไหร่อย่างเช่นระดับน้ำตาลระดับความดันโลหิตที่จะต้องควบคุมเนาะอาการผิดปกติที่ต้องเฝ้ารักษาวันตรวจวันนัดวันติดตามผลต่างๆรวมไปถึงวิธีติดต่อสถานพยาบาลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนั่นเองนะครับผมประเด็นสำคัญก็คือการดูว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคอะไรไม่เพียงพอนะแต่ต้องรู้ว่าโรคของเรานั้นน่ะมันเป็นยังไงนะครับควรไปพบแพทย์ยังไงบ้างแพทย์เขาแนะนำให้เราทำยังไงบ้างนะครับผมดังนั้นแล้วเวลาใครที่ป่วยเป็นโรคประจำตัวสิ่งที่คุณหมอจะทำจะแจ้งนะจะแจ้งให้ผู้ป่วยนะครับทราบไม่ว่าจะเป็นการกินยาการควบคุมอาหารต่างๆเนาะงั้นเรามาเริ่มกันเลยละกันนะกับการกินยาหรือรับประทานยาอย่างถูกต้องสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคประจำตัวนะครับการรับประทานยาอย่างถูกต้องเป็นหัวใจสำคัญของการรักษาโรคเลยโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจแล้วก็โรคไตเรื้อรังนะครับผมเหตุผลที่ไม่ควรหยุดยาเองผู้ป่วยบางคนนะอาจคิดว่าหากรับประทานยาแล้วไม่มีอาการไม่ว่าจะปวดศีรษะไม่มีอาการวิงเวียนไม่มีอาการอะไรแล้วรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงดีนะครับผมเขาบอกว่าบางคนหยุดยาไปเลยนะแต่ในความเป็นจริงแล้วโรคเรื้อรังหลายชนิดด้วยกันอาจไม่แสดงอาการแม้โรคยังคงอยู่ตัวอย่างเช่นผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นปกติแม้ความดันยังสูงกว่าระดับที่เหมาะสมนะครับหากหยุดยาเองความดันมันก็จะกลับมาสูงขึ้นแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของโรคแทรกซ้อนกันด้วยแนวทางที่ถูกต้องนะครับก็คือรับประทานยาตามขนาดแล้วก็เวลาที่คุณหมอกำหนดนะครับไม่ลดขนาดยาไม่เพิ่มขนาดยาหรือหยุดยาเองแล้วต้องนะครับบางทีถ้ามันเกิดผลข้างเคียงเนาะไม่ว่าจะเป็นอาการไอแห้งคอแห้งต่างๆนะครับผมควรที่จะปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหากลืมรับประทานยาให้ตรวจสอบคำแนะนำเฉพาะนะครับผมที่เขียนมากับซองยานั่นแหละหรือถามคุณหมอเลยก็ได้ในวันถัดไปไม่รับประทานยาเพิ่มหรือลดนะครับผมเพื่อชดเชยต่างๆเนาะแล้วก็หากเดินทางนะจำเป็นที่จะเดินทางควรที่จะเตรียมยาให้พร้อมสำหรับวันที่เราไปกันด้วยนะครับผมการรับประทานยาก่อนนอนนะครับผมผู้ป่วยบางรายมียาที่ต้องรับประทานก่อนนอนกันด้วยขณะที่ยาบางชนิดต้องรับประทานพร้อมกับอาหารแล้วก็ช่วงเวลาต่างๆเนาะจึงควรที่จะ
ดูให้ดีนะครับว่ายาแต่ละประเภทเนี่ยให้ทานตอนไหนนะครับเนื่องจากว่ายามันออกฤทธิ์นะครับต่างๆไม่เหมือนกันนะแล้วอยากจะให้ทานตามเภสัชกรได้บอกไว้ด้วยระดับยานะครับผมระวังนะครับผมระวังยาซึ่งกินซื้อบางคนซื้อกินเองบางคนกินยาสมุนไพรเนาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะครับผมอยากจะให้เรามาระวังยาต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นยาแก้ปวดยาแก้หวัดยานอนหลับอาหารเสริมสมุนไพรชนิดต่างๆเพราะอาจมีผลต่อโรคประจำตัวที่อาจจะไปทำปฏิกิริยากับยาที่คุณหมอเขาให้เรามาทานด้วยนะครับยกตัวอย่างเนาะยาแก้ปวดบางชนิดนะครับอาจจะส่งผลต่อความดันโลหิตและอาจจะทำให้ไตนี่แหละครับผมไปทำงานหนักขึ้นส่วนยานอนหลับบางชนิดก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการง่วงซึมแล้วก็หกลมได้ดังนั้นแล้วนะครับก่อนใช้ยาใหม่สมุนไพรหรือยาเสริมอาหารต่างๆอาหารต่างๆควรที่จะแจ้งคุณหมอแล้วก็เภสัชกรที่ดูแลโรคเราหรือเป็นคุณหมอเจ้าของไข้นั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยเนาะสำหรับท่านไหนที่ฟังอยู่และที่บ้านนะครับผมมีผู้ป่วยเหล่านี้อยู่อยากจะให้บอกต่อกันด้วยนะครับพักฟังเพลงกันแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณ

รับฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วนะครับผมกับรายการเพลงเพื่อคุณนั่นเองกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับผมเรายังอยู่ในหัวข้อเดิมอยู่เลยนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนาะหลับอย่างสบายใช้ชีวิตอย่างเข้าใจดูแลตัวเองอย่างไรในเมื่อเรามีโรคประจำตัวนะครับเมื่อสักครู่นี้เรารู้จักในเรื่องของโรคประจำตัวไปแล้วว่าคืออะไรแล้วก็การรับประทานยาเนาะอีกอย่างนึงนะครับผมที่ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วจะต้องระมัดระวังนั่นก็คืออาหารนะครับผมอาหารเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับผมเพราะว่ามีผลต่อการควบคุมเนาะโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลความดันโลหิตไขมันในเลือดแล้วก็การทำงานของไตแต่สิ่งที่สำคัญนะครับผู้ป่วยแต่ละโรคอาจมีข้อจำกัดด้านอาหารแตกต่างกันออกไปองค์การอนามัยโลกเขาแนะนำนะครับให้รับประทานอาหารให้มันหลากหลายเนาะเน้นผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีแล้วก็ถั่วต่างๆพร้อมนะครับผมจำกัดในเรื่องของปริมาณเกลือน้ำตาลหรือไขมันให้เหมาะสมกันด้วยนะครับผมผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับผมผู้ป่วยเบาหวานต้องดูแลในเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงอาหารถึงยาหรือกิจกรรมในชีวิตประจำวันด้วยนะครับผมสิ่งที่เขาควรปฏิบัติก็คือลดเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้ำอัดลมชาหวานชาเย็นๆนั่นแหละครับถึงแม้ว่ามันจะอร่อยเนาะใครที่ทานกาแฟก็ไม่ควรปรุงกาแฟด้วยน้ำตาลเยอะจนเกินไปนะอาจจะกินกาแฟดำก็ได้นะครับรับประทานอาหารให้เหมาะสมมีการวางแผนด้วยควบคุมปริมาณข้าวแป้งแล้วก็อาหารที่เป็นพวกคาร์โบไฮเดรตเนื่องจากว่าสุดท้ายแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเนาะเพิ่มผักให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพเลือกผลไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลที่ค่อนข้างพอเหมาะพอดีเนาะไม่หวานนะหลายๆคนบอกว่าผลไม้หวานฉ่ำเลยนะครับผมอาจจะให้เลี่ยงกันสักหน่อยนะครับไม่ปรับยาเบาหวานเองเมื่อรับประทานอาหารน้อยลงนะครับผมสิ่งที่ควรระวังในเวลากลางคืนนะผู้ป่วยบางรายอาจเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในช่วงเวลากลางคืนโดยเฉพาะผู้ป่วยนะครับผมที่ใช้ยาชนิดที่เป็นอินซูลินเนาะแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นการรับประทานอาหารน้อยจนเกินไปหรือน้อยกว่าปกติหรือบางคนออกกำลังมากนะครับจนเกินไปก็อาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดมันต่ำนะครับ อาการที่พบบ่อยไม่ว่าจะเป็นเหงื่อออกมากผิดปกติมือสั่นใจสั่นหิวมากเวียนศีรษะนะครับแล้วก็สับสนหรือมีพฤติกรรมที่มันผิดเพี้ยนไปจากเดิมหากผู้ป่วยรู้สึกตัวดีนะครับหรือแล้วก็ตรวจพบน้ำตาลที่มันต่ำกว่า70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับแนวทางควรจะรับประทานคาร์โบไฮเดรตนะครับออกฤทธิ์เร็ว15กรัมแล้วตรวจระดับน้ำตาลนะครับซ้ำอีกรอบนึงนะหลัง15นาทีหากนะครับยังต่ำนะครับผมทำซ้ำตามแนวที่อาบอกเลยแล้วก็ถ้าหากไม่ดีขึ้นก็ให้ไปพบคุณหมอนะครับหากผู้ป่วยหมดสติเนาะหรือมีอาการชักหรือมีกลืนไม่ได้กลืนอาหารไม่ได้ห้ามป้อนน้ำห้ามป้อนอาหารหรือน้ำหวานเข้าไปทางปากนะครับให้กด1669ได้เลยแล้วก็ทำตามคำปฏิบัติคำแนะนำของคุณหมอในสายนะครับแล้วก็พาไปโรงพยาบาลหรือไปพบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะครับผมเอาสักอีกโรคนึงละกันเนาะเพราะว่าโรคนี้น่าจะเป็นหลายๆโรคที่คนไทยของเรานะโดยเฉพาะคนลำพูนด้วยก็น่าจะเป็นกันนะครับเป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูงนั่นเองอาหารโซเดียมสูงอาจทำให้ควบคุมความดันโลหิตได้ยากขึ้นนะครับผมอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับได้แก่อาหารหมักดองที่มีเกลือสูงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับผมอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์แปรรูปปลาน้ำปลานะครับผมซีอิ๊วแล้วก็ซอสปรุงรสในปริมาณมากๆอาหารสำเร็จรูปต่างๆที่มันค่อนข้างจะมีโซเดียมสูงหรือพริกข้างซองก็ได้ถ้ามีโซเดียมสูงๆอาจจะต้องเลี่ยงกันสักหน่อยนะครับทำอย่างไรล่ะนะครับผมเราชิมก่อนปรุงดีกว่าลดการเติมเครื่องปรุงที่มันมีความเค็มแล้วก็เลือกอาหารที่มันปรุงสดโดยควบคุมปริมาณเกลือด้วยนะครับผมองค์การอนามัยโลกเขาแนะนำให้ผู้ใหญ่นะครับทั่วไปบริโภคเกลืออย่างน้อย5กรัมต่อวันซึ่งรวมเกลือนะครับที่อยู่ในอาหารด้วยนะเครื่องปรุงต่างๆด้วยนั้นแล้วผู้ป่วยที่มีโรคนะครับควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ด้วยนะครับผมเอามาฝากกันสักนิดสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เนาะโรคภัยไข้เจ็บมันค่อนข้างเยอะเลยนะครับดังนั้นแล้วอยากจะให้ดูแลกันด้วยในช่วงก่อนนอนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทบทวนสุขภาพของตนเองโดยไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามขั้นตอนให้มันยุ่งยากอะไรให้มันเครียดมากหรอกนะครับแค่เพียงดูว่าเอ๊ะเราทำตามคุณหมอบอกหรือเปล่านะครับผมตรวจสอบสุขภาพตามความจำเป็นนะครับผมผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูงก็ควรวัดความดันซะนะครับผมหรือใครที่เป็นผู้สูงอายุก็จัดสิ่งแวดล้อมให้มันเหมาะกับการที่จะเราใช้ชีวิตหรือการนอนนะครับการนอนหลับกับโรคเหล่านี้แหละมาดูแลตัวเองให้เพียงพอดีกว่าเนาะเราก็จะสบายใจได้กับการที่เราจะพักจะผ่อนในช่วงกลางคืนแบบนี้ก็นำมาฝากกันนะครับในช่วงก่อนที่เราจะเข้านอนกันนะฟังเพลงคลายเครียดกันดีกว่านะครับผมแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเราจะมาพบกันในช่วงท้ายๆของรายการสัก 2-3 เพลงก่อนเดี๋ยวเรามาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณครับ

กลับมาสู่ช่วงท้ายของรายการเพลงเพื่อคุณกันแล้ววันนี้เราเอาในเรื่องของสุขภาพมาคุยกันนะครับผมคืนนี้เราได้เรียนรู้กันแล้วว่าการมีโรคประจำตัวไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องใช้ชีวิตด้วยความกังวลตลอดเวลาหากเรารู้จักโรคของตัวเองรับประทานยาอย่างถูกต้องนะครับเลือกอาหารที่เหมาะสมพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายตามความเหมาะสมด้วยนะแล้วก็หมั่นสังเกตอาการสัญญาณเตือนต่างๆของร่างกายด้วยเพราะสุขภาพที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นจากการดูแลเพียงวันเดียวนะครับผมแต่เกิดจากความใส่ใจเล็กๆนี่แหละครับผมที่เรากันทำกันอย่างสม่ำเสมอในทุกๆวันเนาะท่านผู้ฟังก่อนจะเข้านอนคืนนี้อย่าลืมนะครับผมหันกลับมาถามตัวเองสักนิดนึงนะวันนี้เรานะครับได้ดูแลสุขภาพของตัวเองดีพอแล้วหรือยังขอให้ทุกคนนะครับผมที่กำลังมีโรคประจำตัวอยู่หรือกำลังดูแลคนที่เรารักนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องเดินผ่านเรื่องนี้ไปเพียงลำพังดูแลตัวเองให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอและพรุ่งนี้เราค่อยตื่นขึ้นมานะเริ่มต้นสุขภาพกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมใครที่เจ็บป่วยอยู่ตอนนี้เป็นกำลังใจให้นะครับผมเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นได้กับทุกๆคนเนาะดูแลตัวเองนะครับผมแล้วก็ใช้ชีวิตให้อย่างมีความสุขในทุกๆวินาทีที่เรายังมีลมหายใจดีกว่านะครับผมดังนั้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้น้องอันต้องส่งคำนี้ให้ทุกคนนะครับสุขภาพดีแล้วก็ราตรีสวัสดิ์กันทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีนำเสนอผลงานไทยในการปราบมิจฉาชีพในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีนำเสนอผลงานไทยในการปราบมิจฉาชีพในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าขณะนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 18,000 คนแล้วโดยเป็นถึงระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศถือเป็นความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อนำประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ความสนใจของเวทีโลกทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการต่อสู้และปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งประเทศไทยมีผลงานการปราบปรามที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีเปิดเผย อีกว่าจากการตรวจความพร้อมการจัดงานและได้พบกับประธานธนาคารโลกและกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองท่านได้แสดงความชื่นชมและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทยปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเห็นชอบขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจเชื่อมโยงทักษะไร้รอยต่อเรียนทำงานเติมสกิลให้คนทุกวัย
9: นายยัชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติครั้งที่2ประจำปี2569ณทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมประชุมโดยที่ประชุมเห็นชอบแนวคิดทลายกำแพงระหว่างหน่วยงานและเชื่อมโยงทักษะนอกระบบเข้าสู่กรอบมาตรฐานเพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยเข้าออกระหว่างการทำงานและการศึกษาได้อย่างไร้รอยต่อผ่านโครงการนำร่อง Thailand Future Skill App พร้อมเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ2คณะคือคณะอนุกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบูรณาการข้อมูลธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติ รวมทั้งเห็นชอบร่างประกาศแนวทางเทียบระเบียบสมรรถนะภาษาต่างประเทศและรับทราบความคืบหน้าการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติของ4องค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้โดยเน้นให้ไทยเป็นผู้นำด้านทักษะในภูมิภาคยึดความต้องการกำลังคนของภาคอุตสาหกรรมไทยเป็นหลักเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและรองรับสังคมผู้สูงวัยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: นักเดินป่าชาวต่างชาติมากกว่า100คนยังคงติดค้างอยู่ตามจุดต่างๆหลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างในเนปาลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่โครงการพื้นที่อนุรักษ์มานาสลูซึ่งครอบคลุมเส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดนิยมในเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่านักเดินป่าชาวต่างชาติกว่า100คนติดค้างอยู่ตามจุดต่างๆในพื้นที่อนุรักษ์มานาสลูและไม่สามารถเดินทางออกมาได้เนื่องจากเส้นทางและสะพานหลายแห่งถูกกระแสน้ำพัดเสียหายสถานการณ์ดังกล่าวเกิดจากเหตุดินถล่มในเขตกรูคาทางตอนกลางของเนปาลซึ่งอยู่ห่างจากกรุงการ์ดมันดุไปทางตะวันตกประมาณ100กิโลเมตรทำให้ปิดกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำพุทธิคันธกีจนส่งผลให้น้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างในพื้นที่ปลายน้ำขณะที่ศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาภูเขาแบบบูรณาการระบุว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการเตือนอีกครั้งว่าชุมชนบนพื้นที่ภูเขาและบริเวณริมแม่น้ำยังคงเผชิญความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นฉับพลันและต่อเนื่องเป็นลูกโซ่น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ที่เราจะฟังกันในคืนวันนี้เป็นเพลงที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2491ค่ะพระราชทานให้เป็นเพลงประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์นะคะและออกบรรเลงเมื่อวันที่3ธันวาคม2495พันตรีศรีโพธิ์ทศนุตประพันธ์คำร้องภาษาไทยค่ะมาร์ชราชวัลลบ

เพลงมาร์ชราชวัลลบจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่7ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2491พระราชทานให้เป็นเพลงประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ค่ะบรรเลงครั้งแรกวันที่3ธันวาคม2495นะคะเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เราจะฟังเพลงแรกกันในคืนวันนี้กรุงเทพราตรีคุณโฉมชายอรุณชาญและคุณยันยงเสลานนท์ขับร้องค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ

เพลงกรุงเทพราตรีที่จบไปนั้นเป็นการขับร้องบรรเลงแบบเนื้อเต็มค่ะซึ่งในการบันทึกแผ่นเสียงนั้นไม่สามารถจะขับร้องได้จบเนื่องด้วยในสมัยแรกนั้นมีการบันทึกเป็นแผ่นครั้งก็จำกัดเวลาในการบันทึกลักษณะเช่นนี้มีอยู่หลายเพลงค่ะกรุงเทพราตรีนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งนะคะอีก2เพลงนะคะจะเริ่มด้วยคูหาสวรรค์คุณสุรัตน์ภูกเวทแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองสุนทรภรณ์และคุณชาวลีช่วงวิทย์จะเป็นผู้ขับร้องค่ะแต่ในแผ่นเสียงนั้นสุนทรภรณ์ขับร้องกับคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่สองคือชื่นใจยามยากคุณวินัยและคุณวรนุชขับร้องคู่กันผลงานของทาตรีและครูเอื้อค่ะ

ทั้งเพลงคูหาสวรรค์และชื่นใจยามยากเป็นการขับร้องสดนะคะไม่ได้มีการบันทึกแผ่นแล้วก็เป็นเพลงที่มีเนื้อเต็มตามที่ผู้ประพันธ์คำร้องได้ประพันธ์เอาไว้ยังมีอีกหลายเพลงนะคะเพลงเมื่อฝนโปรยต้นฉบับสุนทรภรและคุณชาวลีขับร้องไว้ครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อมาเมื่อสุนทรภรนำมาบันทึกกับคุณบุษยาก็จะเป็นการขับร้องโดยเนื้อเต็มของเพลงเมื่อฝนโปรยเพลงที่สองธาตุรักต้นฉบับเป็นคุณวินัยค่ะซึ่งก็ขับร้องไม่ครบตามเนื้อที่ผู้ประพันธ์แต่งไว้คุณสมคิดเกษมศรีนำมาขับร้องใหม่ตามเนื้อเต็มครูแก้วและครูเวชเป็นผู้แต่งนะคะฟังสองเพลงค่ะเมื่อฝนโปรยและธาตุรัก

ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่ธนาคารโลกและ IMF ระหว่างวันที่12คือวันนี้จนถึงวันที่18ตุลาคมโดยจัดประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะคาดว่าจะมีผู้เข้ามาประชุมจาก190ประเทศเลยนะคะเพื่อไม่ให้การจราจรติดขัดคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้คนกรุงเทพมหานครอยู่บ้านยาวเลยนะคะตั้งแต่วันนี้โดยวันที่12ตุลาคมนี้ก็เป็นการทำงานที่บ้านค่ะวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดอยู่แล้วนะคะคือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถัดไปวันที่14-15ตุลาคมก็ปฏิบัติงานที่บ้านอีกเช่นเดียวกันและวันที่16ตุลาคมก็ให้เป็นวันหยุดพิเศษนะคะเพราะว่าตรงกับวันศุกร์ดังนั้นคนกรุงเทพจึงได้หยุดยาว1อาทิตย์เลยค่ะตั้งแต่12คือวันนี้แต่รายการเพื่อนฝันของเรายังคงมีเป็นปกติค่ะเราฟังเพลงที่มีการขับร้องเนื้อเต็มกันมาหลายเพลงซึ่งก็ยังมีอีกที่เราจะฟังกันในชั่วโมงนี้เพลงวิมานทลายต้นฉบับโดยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติครูแก้วแต่งคำร้องครูสริยงยุทธใส่ทำนองคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินำมาขับร้องเนื้อเต็มค่ะเพลงวิมานทลายนะคะต่อด้วยวิญญาณรักต้นฉบับโดยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติครูแก้วแต่งคำร้องครูเวชสุนทรจามรใส่ทำนองก็บันทึกแผ่นเสียงไว้ไม่ครบเช่นเดียวกันคุณมาริสาอมาตยกุลนำมาขับร้องสดค่ะเพลงวิญญาณรักก็ขับร้องเนื้อได้สมบูรณ์ตามที่ครูแก้วได้แต่งไว้ฟังสองเพลงช่วงนี้นะคะวิมานทลายและวิญญาณรัก

ชุดต่อไปนะคะเพลงหาดสงขลาซึ่งแต่เดิมคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเป็นแผ่นเสียงผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะและคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาตินำมาขับร้องสดก็เป็นการขับร้องเนื้อเต็มเช่นเดียวกันฟังเสียงของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับมหาเถรสมาคมมีมติคุมเข้มให้วัดทั่วประเทศบริหารจัดการเงินวัดตามระเบียบอย่างเคร่งครัดย้ำเงินทอดกฐินและผ้าป่าต้องนำเข้าบัญชีวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: มหาเถรสมาคมมีมติคุมเข้มให้วัดทั่วประเทศบริหารจัดการเงินวัดตามระเบียบอย่างเคร่งครัดย้ำเงินทอดกฐินและผ้าป่าต้องนำเข้าบัญชีวัดเพื่อป้องกันการยักยอกทรัพย์
6: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบการกำชับแนวทางการบริหารจัดการเงินและทรัพย์สินของวัดเพื่อให้เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคมกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเห็นว่าแม้จะมีกฎกระทรวงการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดพุทธศักราช2564และมติของมหาเถรสมาคมกำหนดไว้ชัดเจนแต่พบว่าหลายวัดยังปฏิบัติไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเช่นเงินกฐินผ้าป่าเงินบริจาคหรือเงินรายได้อื่นๆของวัดถูกนำไปฝากในบัญชีชื่อบุคคลนิติบุคคลหรืออยู่นอกระบบบัญชีของวัดซึ่งเสี่ยงต่อการยักยอกทรัพย์และผิดกฎหมายจึงมีมติกำชับวัดทุกวัดให้ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงและมติมหาเถรสมาคมดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สามารถตรวจสอบที่มาการรับจ่ายและจำนวนเงินคงเหลือของวัดได้อย่างถูกต้องมาริชโยรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมอบนโยบายตำรวจปราบปรามยาเสพติดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจรปีงบประมาณ2570
7: พลตำรวจโทภูมินทร์พุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2570ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดณสโมสรตำรวจกรุงเทพมหานครโดยมีหน่วยงานในต่างจังหวัดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติภายใต้7ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การสกัดกั้นและปราบปรามเครือข่ายยาเสพติด การตัดวงจรการเงินและทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติการพัฒนาองค์กรและฐานข้อมูลยาเสพติดด้วยเทคโนโลยีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกดูแลสวัสดิการกำลังพลและสร้างภูมิคุ้มกันบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อคืนคนดีสู่สังคมและมุ่งยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและการข่าวกรองเชิงรุกควบคู่กับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กองทุนยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมสำนักงานกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเร่งขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมผ่านการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยเน้นการให้บริการ4ด้านหลักได้แก่การช่วยเหลือในการดำเนินคดีสนับสนุนค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมหมายเลขโทรศัพท์1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมงปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2550

0: ่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time นะครับวันนี้ครับผมโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับก็มาพบปะกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะส่งคุณผู้ฟังเข้านอนเนาะกับรายการ For the Good Time นะครับรายการเพลงเพราะๆนะครับยามค่ำคืนนะที่จะมากล่อมคุณผู้ฟังรับฟันดีรับสบายๆนะครับบรรยากาศเพลงเก่าๆนะยุค60 70 80นะครับใครที่จะขอเพลงก็โทรเข้ามาขอกันได้นะครับคุณผู้ฟัง053-525-565นะครับกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเนาะนะครับเปิดเพลงเก่าๆให้หลายท่านได้คิดถึงอดีตเนาะเพราะว่าบางเพลงนี่จะมีอดีตของเขานี่ฝังอยู่ในเนื้อเพลงเสมอนะครับใครเป็นยานิจิโอมบอกเอ้ยฟังเพลงนี่นึกถึงสมัยม.3นึกถึงสมัยม.ปลายนึกถึงเปื่อนสมัยเฮียนมัธยมเนี่ยนึกถึงสมัยเปื่อนเฮียนมหาลัยนี่นะครับเรื่องราวนะครับที่ผูกติดกับเพลงนะครับผูกติดกับรูปถ่ายเก่าๆนะล้วนมีความทรงจำของแต่ละท่านนะแล้วก็บ่เหมือนกันตัวนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะมา

0: อยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังทุกค่ำคืนนะเปิดเพลงให้ท่านผู้ฟังนึกถึงอดีตนึกถึงความทรงจำนะพร้อมกับส่งคุณผู้ฟังเข้านอนนะครับในคืนนี้วันนี้เขาก็แปะกันเนาะค่ำคืนของวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569บ่อยากให้อุ่นนักอุ่นหลายครับฟังเพลงกันเยอะๆนะสำหรับครับข่าวสารเบาๆนะครับน้ำค่ำคืนนะครับพักฟังเพลงกับสักการ์หนึ่งช่วงหน้าครับมาปะกันช่วงที่สองของรายการครับ
1: If I should stay

กลับมาป้ากันในช่วงที่สองของรายการครับคุณผู้ฟังครับกับบดีลืมนะครับใครตีฟังรายการนี่ฟังเพลงเพราะๆแล้วยังบอกใครรับนี่นะต้องปรับนะครับคุณผู้ฟังจะได้รับอย่างมีคุณภาพนะครับปรับนาฬิกาชีวิตของเฮาเพื่อสุขอนามัยการนอนตีดียิ่งขึ้นนะเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้านอนตื่นนอนเวลาเดิมทุกวันอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับนอนนะเข้านอนตื่นคือสม่ำเสมอบ่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือวันทำงานนะครับฝึกร่างกายของเฮาเนี่ยหลั่งฮอร์โมนที่มีชื่อว่าเมลาโทนินได้ตรงเวลานะครับถ้าใครนอนตื่นสายสักวันเอาละนาฬิกาชีวิตก็จะล้วนแล้วนะมันพรุ่งนี้ก็อย่ารับยากละเพราะฉะนั้นนะครับเป็นไปได้เข้านอนและตื่นนอนเวลาเดิมทุกวันแต่ถ้ายังบอกใครรับเตือนง่วงบ่ง่วงยังสักอย่างเตือนนะลองจัดสภาพแวดล้อมห้องคือมันมืดเย็นแล้วก็เงียบพอดูนะครับลดแอร์ลงมาสักหน่อยนะครับเสาะผ้าปิดตานะปิดตาบ่ฮื้อแสงหลอดเข้ามาเลยนะครับเพื่อบ่ฮื้อแสงนี่ขัดขวางการสร้างเมลาโทนินได้นะลองดูนะครับอาจจะรับง่ายขึ้นแล้วก็บ่ดีไปเล่นมือถือนะนอนบ่ดับแล้วก็บ่ดีหยิบมือถือมานะเพราะแสงสีฟ้าตีมือถือท่านจะหลอกสมองเฮาว่าเฮ้อเจ้าแล้วเน้อกลางวันแล้วนะครับทำให้สมองเฮาตื่นตัวตลอดเวลาฟังเตือนนะคุณผู้ฟังครับพักฟังเพลงกับสกรรมหนึ่งถ้ายังนอนบ่หลับอยู่เดี๋ยวลองควบคุมอาหารนะควบคุมจะได้เดี๋ยวติดตามกันได้ช่วงต่อไปครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับถ้าใครยังนอนบ่หลับเตื่อนะวิธีติอูไปเมื่อช่วงติแล้วใจบ่ได้ผลก็ลองควบคุมอาหารดูนะครับแล้วก็เครื่องดื่มนี่ก็ต้องควบคุมนะครับในช่วงบ่ายถึงเย็นนี่กาแฟกาน้ำชากาน้ำอัดลมชาไข่มุกนี่หลังบ่ายสองแล้วนะครับบ่ดีดื่มละเพราะว่าถ้าดื่มไปนี่คาเฟอีนอาจจะตกค้างในร่างกายได้นะครับถ้าตกค้างนี่อยู่ได้ในร่างกายเฮา6ถึง8ชั่วโมงปุ้นนะครับนอนบ่หลับมากินข้าวดีกว่าจะได้นอนหลับนี่บ่ดีคือจะนั่นนะครับอาหารมื้อสุดท้ายก่อนนอนนี่ต้องอย่างน้อย3ชั่วโมงเด้อบ่อันจะเป็นกรดไหลย้อนเน้อแน่นต้องก็นอนบ่ได้อ่ะเหมาะนะถ้าเกินยังนอนบ่หลับอยู่ก็เสาะกิจกรรมผ่อนคลายครับก่อนนอนสัก30นาทีนี่ถึงทำกิจกรรมผ่อนคลายนะดื่มน้ำอุ่นอาบน้ำอุ่นอ่านหนังสือเล่มโปรดนี่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเบาๆนี่บ่ดีไปแย่การนะครับก่อนนอนนี่นี่ก็เป็นกรรมคิดแถมดูซีรีส์นั่งเครียดบนเตียงแถมนะครับเว้นได้เว้นเนาะผู้ฟังครับอ้าวลองปรับตัวดูแล้วก็ฟังเพลงกันครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการแล้วละครับไทยช่วงตะกี้นี่เสียงดีเจโอหมอมีละวันนี้จัดรายการหลายรายการนะเจ้าบายแหลงเนาะแล้วก็มาปักขันยามดึกจะนี่แหมเสียงดีเจหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบูนักอุ่นลายทรงคุณผู้ฟังฟังเพลงนักทรงคุณผู้ฟังเข้านอนในค่ำคืนนี้วันพรุ่งนี้วันหยุดนะครับพักผ่อนคือสบายเลยคำนะคืนนี้นี่นะนะครับแล้วก็บดีเล่นมือถือก่อนนอนนะเดี๋ยวนอนบ่หลับเน้อนะครับดีเจอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพรุ่งนี้ปักกันใหม่ครับวันพรุ่งนี้ดีเจโอมก็ดำเนินรายการปกตินะครับปักคุณผู้ฟังเช่นเคยนะสำหรับรายการ For the Good Time นะ23:00 น.ถึง24:00 น.วันพรุ่งนี้ครับมาปักกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ตี้ไวพุทธาได้เหียนได้หู้เก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อัตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายในครั้นสมัยพุทธกาลนั้นมีอุบาสิกาท่านหนึ่งนามว่านางขุชุตรานางขุชุตรานี้ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงดำรงตำแหน่งเอตทัคคะผู้เป็นเลิศของอุบาสิกาคือแม่ออกผู้เป็นเลิศทางพหูสูตรคือหมายความว่าเป็นผู้ทรงจำเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมะได้เป็นอย่างดีเพราะว่านางขุชุตรานั้นประกอบไปด้วยคุณสมบัติคือท่านได้แสดงให้คนอื่นหันเป็นอย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาที่พระศาสดาประทับอยู่ในเมืองโกสัมพีนางขุชุตราได้ไปยังสำนักของพระพุทธเจ้าตามกาลเวลาอันสมควรได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์แล้วกลับไปยังราชสำนักของพระเจ้าอุเทมและก็ได้แสดงพระธรรมตามที่นางได้สดับตรับฟังมาแก่บรรดาสตรีอริยสาวิกาคือแม่ออกต่างหลาย500นางอันมีเสด็จพระนางสามาวดีเป็นประธานในเวลาต่อมานางขุชุตราจึงกลายเป็นผู้ทรงจำพระพุทธพจน์พระไตรปิฎก รักพระธรรมคำสั่งสอนได้เป็นจำนวนนักมากมายสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายดังได้สดับตรับฟังว่านางขุชุตราอุบาสิกานี้ครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนสมัยของพระพุทธเจ้าผู้มีนามว่าพระพุทธเจ้าปทุมุตตระพระพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกทรงประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐแล้วประทับอยู่ในเมืองหังสวดีนางขุชุตราเพิ่นได้ไปบังเกิดอยู่ในตระกูลหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งนางได้ไปยังพระรามพร้อมด้วยอุบาสิกาคนอื่นๆคือไปกับบรรดาเพื่อนสตรีแม่ออกคนอื่นๆตั้งใจจะไปฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านางได้หันพระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งอุบาสิกาคนหนึ่งไว้เพื่อดำรงตำแหน่งเอตทัคคะผู้เป็นพหูสูตรนางจึงตั้งอกตั้งใจทำกุศลให้ยิ่งยวดขึ้นไปเพื่อปรารถนาจะได้รับตำแหน่งนั้นพ่องในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในภายภาคหน้าฝ่ายพระพุทธเจ้าปทุมุตระได้ทรงทราบอย่างนั้นแล้วก็พยากรณ์อุบาสิกาตนนั้นว่าพระเทดูก่อนน้องหญิงในอนาคตกาลเธอจะได้เป็นอุบาสิกาญาติโยมต่างหลายก็เฮ้ยจำไว้นะคำว่าอุบาสกก็แปลว่าโยมผู้ชายหรือว่าป้อออกอุบาสิกาก็คือโยมแม่หญิงหรือว่าแม่ออกเพราะฉะนั้นคำว่าอุบาสิกานี้จำซับคำนี้ไว้ให้ดีแปลว่าบุคคลผู้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาฝ่ายสตรีรวมเรียกว่าอุบาสิกาเธอจะได้เป็นอุบาสิกาผู้เป็นสาวิกาเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะเธอจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาอุบาสิกาต่างหลายผู้เป็นพหูสูตรด้วยกันครั้นเมื่อสตรีนางนั้นได้รับพุทธพยากรณ์ดังกล่าวจากพระพุทธเจ้าปทุมัตตระแล้วนางก็ตั้งอกตั้งใจมั่นกระทำกุศลตลอดชีวิตตลอดในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมุตระนั้นแล้วเมื่อเสี้ยงชีวิตได้ไปเกิดในสวรรค์เทวโลกจุติจากสวรรค์เทวโลกแล้วก็มาบังเกิดในมนุษย์แหมนางท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์ชั้นเทวโลกและมนุษย์โลกอย่างนี้ล่วงไปเป็นเวลาเมื่อนานได้100,000ครับส่วนในกาลสมัยของพระพุทธเจ้าผู้มีนามว่าพระพุทธเจ้ากัสสปะนางได้เกิดมาเป็นธิดาของเศรษฐีในกรุงพาราณสีคนหนึ่งครั้นเมื่อเวลาบ่ายนางกำลังนั่งส่องกระจกนั่งอยู่หน้ากระจกเงาแต่งตัวอยู่ลำดับนั้นมีพระเถรีผู้เป็นอรหันตารูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้คุ้นเคยกับนางคือหมายความว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่ได้ออกบวชและบรรลุอรหันต์ภิกษุณีผู้เป็นอรหันต์นางนี้ได้ไปเยี่ยมนางผู้นี้ที่บ้านจริงอยู่นางภิกษุณีแม้เป็นพระขีณาสพก็เป็นผู้ปรารถนาเพื่อจะหันตระกูลอุปถากในเวลาเย็นคือไปเยี่ยมบ้านตระกูลที่เปิ้นดูแลอุปถากบำรุงก็ในขณะนั้นหญิงรับใช้คนใดก็ตามในสำนักของธิดาเศรษฐีบ่มีเลยนางขุชุตราในสมัยเนี้ยได้เกิดมาเป็นลูกของเศรษฐีในเมืองพาราณสีนางพอหาคนรับใช้บหันแต่ว่าใกล้ๆนางนั้นมีนางภิกษุณีผู้นี้เนี่ยไปแอวหานางจึงกล่าวว่าข้าเจ้าไหว้พระแม่เจ้าเน่อขอพระแม่เจ้าได้โปรดยิบเอากระเช้าเครื่องประดับนั้นให้แก่ข้าเจ้าก่อนสุมาเตข้าเจ้าขอยิบเอากระเช้าเครื่องแต่งตัวคือกระเช้าเครื่องตีสำหรับเป็นเครื่องแต่งหน้าทาลิปอะไรอย่างต่างๆนานาบอกว่าขอยิบกระเช้านั้นให้ข้าเจ้ากำเตคือกระเช้าเครื่องสำอางฝ่ายว่าพระเถรีผู้เป็นอรหันตาขึ้นว่าถ้าเฮาบ่ยิบกระเช้าเครื่องสำอางนี้ให้แก่นางนางก็จะเกิดความอาฆาตมาดร้ายในตนตัวของเฮาตายไปนางก็จะไปตกนรก แต่ถ้าว่าเฮายิบให้นางนางจะเกิดมาเป็นสตรีรับใช้ของคนอื่นแต่ว่าเพียงความเป็นผู้รับใช้ของคนอื่นนั้นย่อมดีกว่าการที่จะไปตกนรกแล้วก็ไปพบกับความเร่าร้อนในมรณหกพระเถรีรูปนั้นอาศัยความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งจึงได้หยิบเอากระเช้าเครื่องสำอางมอบเพื่อแก่นางนั้นด้วยกรรมอันนั้นเนี่ยทำให้นางคุชุตราในสมัยนั้นเนี่ยตั้งแต่สมัยพุทธเจ้ากัสสปะมาได้ไปเกิดเป็นทาสของคนอื่น500ภพ500ชาติด้วยกันทีนี้กล่าวว่าอติเตกาเลในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายังบัสเดชอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกสักตนตอนนั้นว่ากันว่าพระเจ้าพรหมทัตราชาครองราชสมบัติอยู่ในเมืองปราณสีพระเจ้าพรหมทัตราชาได้อาราธนาพระปัจเจกพุทธเจ้า8องค์คือพระพุทธเจ้าบ่มีเด้อมีแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าพระราชาได้นิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้า8องค์ให้ไปฉันพระกยาหารในพระราชวังเป็นประจำเนืองนิดโดยมีสตรี500คนคอยอุปถากบำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นในบรรดาพระปัจเจกพุทธเจ้าตั้ง8พระองค์นั้นพระองค์หนึ่งได้เป็นพระปัจเจกผู้มีหลังค่อมน้อยหนึ่งคือหมายความว่าเป็นคนหลังกองน้อยหนึ่งบรรดาพระปัจเจกพุทธเจ้าตั้ง8พระองค์นี่นะมีตนหนึ่งที่เป็นหลังกองนางคุชุตราซึ่งในสมัยนั้นเกิดมาเป็นสตรีอุปถายิกาคือเนี่ยจำนวนไม่ยิง500คนที่พระเจ้าพรหมทัตมอบเพื่ออุปถากพระปัจเจกพุทธเจ้านี่นางคุชุตราเกิดมาเป็นสตรี1ใน500นั้นนางหันพระปัจเจกพุทธเจ้าหลังกองก็แกล้งล้อเลียนโดยเอาผ้ากำพลสีแดงถือขันทองคำคือเอาผ้ากำพลสีแดงเนี่ยเอามาห่มร่างกายเหมือนกับเปิ้ลห่มจีวรแล้วก็ถือขันทองคำเหมือนกับบาทของพระแล้วก็เตียวมาเป็นคนหลังกองแสดงกริยาการเดินไปของพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นอันเนี้ยญาติโยมผลแห่งกรรมนั้นทำให้นางได้เกิดมาเป็นสตรีหลังค่อมหลังกองในวันหนึ่งพระราชาทรงนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้า8พระองค์เหล่านั้นเพื่อนั่งในพระราชมณเทียนแล้วเพื่อราชบุรุษรับเอาบาทของพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์มาแล้วบรรจุบาทนั้นให้เต็มไปด้วยข้าวปลาหยาดและก็รับสั่งให้ถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าตั้ง8ถือเอาบาตรอันเต็มไปด้วยเข้ามัทุปายาตร้อนท่านก็ต้องพลัดเปลี่ยนมือบ่อยๆสตรีนั้นหันท่านทำอยู่อย่างนั้นก็ได้ถวายกำไลงา8อันคือนางสวมกำไลงาอยู่8อันเป็นสมบัติของนางนางกล่าวว่าพระคุณเจ้าขอได้วางบาตรไว้บนกำไลนี้เถอะพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ทำตามอย่างนั้นคือว่าบาทนั้นมันร้อนเนาะร้อนไปด้วยข้าวต้มยาคูข้าวมัทุปายาตอันเจือด้วยน้ำผึ้งแล้วก็นางผู้เกิดมาเป็นสตรีหลังค่อมนั่นแหละตอนนั้นยังบาหลังกองเต้อก็เป็นสตรีธรรมดาอยู่เพียงแต่ว่านางไปเรียนแบบพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ว่าในตอนหนึ่งนางกับมีใจดีที่หันพระปัจเจกพุทธเจ้าอุ้มบาทฮ้อนนั้นนางก็ได้ถวายกำไลงา8อันเพื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าเอาบาตรเข้าวางบนกำไลงาเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าทำอย่างนั้นแล้วก็แลดูหญิงนั้นนางทราบความประสงค์ของท่านทั้งหลายจึงกล่าวว่าท่านเจ้าข้าข้าเจ้านั้นบ่มีความต้องการในกำไลตั้ง8วงนี้เลยข้าเจ้าบริจาคกำไลเหล่านั้นคือแก่พระคุณท่านแล้วขอพระปัจเจกพุทธเจ้าจงรับเอาไปเถอะพระปัจเจกพุทธเจ้าตั้ง8รับเอากำไรงาแล้วเอาบาทเข้าวางเพื่อบะฮื้อมือฮ้อนแล้วก็เอากำไรงาวางไว้บนมือเอาบาทวางไว้บนกำไรงาดังนั้นมือเปิ้นก็บ่ร้อนเมื่อมือเปิ้นบ่ฮ้อนเปิ้นก็อุ้มบาทประคองบาทนั้นไปยังเงื้อมเขาชื่อว่านันทมูลกะแม้ทุกวันนี้กำไรเหล่านั้นก็ยังดีๆอยู่นั่นเอง พราะว่าผลแห่งกรรมนั้นในบัดนี้นางจึงเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกมีปัญญานักและผลแห่งการอุปถากบำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้าทำให้นางได้บรรลุโสดาปัตติผลอันนี้เป็นบุรพกรรมในสมัยพุทธันดรของนางคือในสมัยที่ยังบ่มีพระพุทธเจ้าเตื่อมีแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าอย่างเดียวทีนี้มาในสมัยพัทรกัปนี้คือในสมัยปัจจุบันเนี้ยในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเจ้าโคตมะของเฮานี้เนี่ยนางได้จุติจากเทวโลกลงมาถือปฏิสนธิในท้องของหญิงพี่เลี้ยงในเรือนของตั้นโคสกะเศรษฐีคือท่านโคสกะเศรษฐีนี้มีสตรีที่เป็นแม่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงของลูกของหลานเปิ้นอยู่คุชุตรามาเกิดในท้องของสตรีนางเนี้ยที่เป็นพี่เลี้ยงในเรือนของโคสกะเศรษฐีคนตั้งหลายตั้งชื่อให้นางว่าอุตราคำว่าอุตราหรือว่าอุตระนี่ก็แปลว่าเหนือหรือว่าแปลว่าทิศอุดรอย่างละในเวลาที่นางเกิดมานางได้กลายเป็นแม่หญิงค่อมเพราะเหตุนั้นจึงได้ชื่อว่าขุชุตราต่อมาในเวลาที่โคสกะเศรษฐีถวายนางสามาวดีแก่พระเจ้าอุเทนนางขุชุตรานั้นถูกยกขึ้นไปเป็นนางรับใช้ของนางสามาวดีและอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอุเทนก็สมัยนั้นโคสกะเศรษฐีกุกากุตาเศรษฐีและปาวาริกะเศรษฐีที่อยู่ในเมืองโกสัมพีได้ปากันสร้างวิหารสามแห่งอุทิศแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกไปในชนบทถึงนครโกสัมพีแล้วเศรษฐีทั้งสามก็ได้มอบถวายวิหารแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วปากันบำเพ็ญมหาทานประมาณเดือนหนึ่งผ่านพ้นไปกาลครั้งนั้นเศรษฐีเหล่านั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงอนุเคราะห์โลกทั้งหมดหมู่เฮาจะให้โอกาสแก่ประชาชนทั่วไปที่อยู่ในเมืองโกสัมพีพ่องตั้งแต่วันนั้นมาหมู่เจ้าเมืองก็ได้โอกาสในการถวายมหาทานโดยรวมคนในถนนสายเดียวกันพ่องรวมกันเป็นหมู่เป็นคณะพ่องทีนี้อยู่มาวันหนึ่งนายสุมาณะมาลาการคือนายสุมาณะผู้เป็นช่างในการประดับตกแต่งดอกไม้ซึ่งได้เป็นอุปถากของเศรษฐีเหล่านั้นได้ขอร้องต่อเศรษฐีขอให้พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ไปฉันภัตตาหารในเรือนของตัวเองพ่องขณะนั้นนางขุชุตราผู้เป็นทาสีรับใช้พระนางสามาวดีรับเอาเงิน8กหาปณะได้ไปยังเรือนของนายมาลาการเพื่อซื้อดอกไม้ตามปกติที่ทำอยู่ทุกวันนายสุมาณะมาลาการหันนางแล้วก็กล่าวว่าอุตราวันนี้ฉันบ่มีเวลาที่จะหื้อดอกไม้แก่เธอฉันกำลังถวายอาหารแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ต่างหลายต่างปวงแม้เธอก็จงมาช่วยกัน

ได้บรรลุโสดาปัตติผลในวันก่อนๆ นั้นนางรับเอาเงินจากพระนางสามาวดีจำนวน8กหาปณะหรือว่าประมาณ8บาทแต่นางยักยอกเงินนี้ไว้เป็นของส่วนตัว4บาทไปซื้อดอกไม้เพียงแค่4บาทต่ออันไปซื้อดอกไม้4กหาปณะคือหมายความว่าพระนางสามาวดีหื้อเงินมา8กหาปณะนางก็เก็บไว้เป็นของตัวเก่าเฮียสี่แล้วเอาไปซื้อดอกไม้ที่นายสุมนะมาลาการสี่กหาปณะแต่ในวันนั้นพ่อได้หันสัจธรรมและนางบ่มีจิตที่จะคิดโลภแห่มต่อไปคือนางบ่ยังจิตให้เกิดความโลภในสิ่งของของคนอื่นนางก็เลยซื้อดอกไม้ตั้งหมด8กหาปณะจากนายสุมนะมาลาการแล้วรับเอาดอกไม้ไปยังราชสำนักของพระนางสามาวดีลำดับนั้นพระนางสามาวดีผู้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนได้ถามว่าอุตราวันก่อนๆเธอนำดอกไม้มาเฮือเฮาบ่ปอนนักสัตว์ใดแต่วันนี้นำดอกไม้มานักเหลือเกินพระราชาทรงเพิ่มเงินให้แก่เธอในการจัดซื้อดอกไม้มาถวายเป็นพุทธบูชาเพราะพระองค์ท่านเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแม่นก่อนางคุชุตราว่าบัจใจข้าเจ้าข้าเจ้าขอกราบบังคมทูลเรื่องตังมดเธอตามที่ข้าเจ้าได้ปฏิบัติมาเพราะข้าเจ้าได้แอบยักยอกเงินไว้วันละสี่กหาปณะในตอนนี้ข้าเจ้านั้นได้ฟังธรรมะจากพระพุทธองค์ได้เปล่งปฏิญาณตนว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนามีศีลมีธรรมบ่สามารถจะกล่าววาจาเป็นกรรมเทศใดและเมื่อนางถูกถามว่าเมื่อเป็นอย่างนี้เพราะเหตุใดวันนี้จึงนำดอกไม้มานักนางก็เลยตอบว่าวันนี้หม่อมฉันไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและได้ทำให้แจ้งซึ่งอมตะธรรมเพราะเหตุนั้นหม่อมฉันจึงบ่สามารถจะจุไหลพระองค์ท่านต่อไปได้พระนางสามาวดีทรงสดับรับฟังถ้อยกรรมนั้นแล้วก็ทรงบอกว่าคุชุตราผู้ชั่วร้ายเธอจึงคืนเงินกหาปณะที่ยักยอกเอาไปตลอดเวลานี้เอามาให้หมดเด้อจริงๆแล้วพระนางสามาวดีอาจจะทรงพระพิโรธแล้วก็ลงโทษนางคุชุตราแต่บัดใจอย่างนั้นเพราะว่ากุศลผลบุญที่พระนางได้ทำไว้ในกาลปางก่อนจะส่งผลให้นางได้ฟังพระพุทธธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทำให้พระนางได้ตรัสว่าคุชุตราขอแม่เจ้าจงได้ฮือเฮาดื่มน้ำอมฤตคือหมายความว่าได้ฟังธรรมเหมือนดังที่แม่คุชุตราได้ดื่มมาแล้วพ่องเมื่อนางคุชุตรากับบางคนทูลว่าถ้าอย่างอันจึงทรงพระกรุณาโปรดให้หม่อมฉันอาบน้ำเหียก่อนนางสามาวดีก็ให้นางคุชุตราไปอาบน้ำด้วยน้ำหอม16หม้อแล้วรับสั่งประทานผ้าเนื้อเกลี้ยง2ผืนแก่นางนางคุชุตรานุ่งผ้าผืนหนึ่งแหมผืนหนึ่งเอาห่มเฉวียงบ่าและปูลาดอาสนะนั่งอยู่บนเหนืออาสนะนั้นถือพัดอันวิจิตรเรียกมาตุคาม500นางซึ่งนั่งอยู่บนอาสนะที่ต่ำกว่าเพื่อดำรงอยู่ในเสกขปฏิสัมภิทาคือหมายความว่ามีความตั้งอกตั้งใจในอันที่จะศึกษาเราเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้านางคุชุตราได้แสดงธรรมแก่บรรดาสตรีเหล่านั้นตามดังที่พระพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงนั้นละเมื่อเวลาจบพระธรรมเทศนาสตรีทั้งหลายเหล่านั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลสตรีทั้งหมดได้ไหว้นางคุชุตราแล้วกล่าวว่าข้าแด่แม่เจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอแม่เจ้าอย่าได้ทำงานอันต่ำต้อยแห่มต่อไปเลยขอแม่เจ้าจงดำรงอยู่ในฐานะเป็นมารดาในฐานะเป็นอาจารย์ของเราทั้งหลายเตอะดังนี้แล้วได้ตั้งนางคุชุตราไว้ในฐานะอันเป็นคุรุธานียบุคคลคนอันเป็นที่ควรเคารพต่อมาสตรี500นางซึ่งมีพระนางสามาวดีเป็นประมุขได้กล่าวกับนางว่าคุชุตรา
ขอแม่เจ้าจงไปยังสำนักของพระพุทธเจ้าทุกวันสดับตรัส

0: ธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วและนำเอามาแสดงแก่เฮาพ่องนางคุชุตลาก็ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าทุกวันทุกวันแล้วก็มาแสดงธรรมให้แก่บรรดาสตรี500นางมีพระนางสามาวดีเป็นต้นการที่นางได้ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าทุกวันนั้นทำให้นางเป็นผู้ทรงจำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เป็นจำนวนนักปลายหลังมาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศสถาปนาว่าบรรดาอุบาสิกาตั้งหลายตั้งปวงในพระพุทธศาสนานี้ได้ดำรงตำแหน่งเอตทัคคะด้านอื่นๆแล้วดังนั้นขอแต่งตั้งสถาปนาคุชุตราอุบาสิกาไว้ในตำแหน่งของเอตทัคคะผู้เลิศกว่าอุบาสิกาคนอื่นในฐานะเป็นผู้มีพหูสูตรทรงธรรมทรงวินัยรอบรู้ในธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีอันนี้ก็คือเรื่องราวของนางคุชุตราที่อาตมภาพนำมาเล่าให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังกันบุคคลที่ถูกธรณีสูบแห่งท่านหนึ่งปรากฏชื่อเสียงเรียงนามในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาคนนี้เป็นสตรีก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนางชื่อว่านางจินจมานวิกานางจินจมานวิกานี้เป็นคนที่มีความสวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่งนางเป็นสาวกของเหล่าอัญญะเดียรถีอัญญะเดียรถีนั้นก็แปลว่าคนที่นับถือลัทธิศาสนาอื่นคำว่าศาสนาอื่นคือศาสนาอื่นนอกจากพระพุทธศาสนาในพระคัมภีร์บรบุชัดว่าเป็นศาสนาใดลัทธิใดแต่เต่าที่ทราบก็มักจะเป็นศาสนาของตันนิโครนาตบดหรือศาสนาเชมเพราะว่าในประวัติศาสตร์มักจะเล่าถึงความกระทบกระทั่งระหว่างพระพุทธศาสนากับศาสนาเชมนี้บ่อยครั้งมากเมื่อพระพุทธศาสนาได้รับความนิยมแพร่หลายมีคนเข้ามาบวชเป็นสาวกของพระพุทธองค์นักขึ้นตามลำดับทำให้เหล่าบรรดาอัญญะเดียรถีต่างหลายเดือดร้อนเพราะศาสนาของตัวเองมีคนนับถือน้อยลงปลายบปพระราชามหากษัตริย์ในสมัยนั้นคือพระเจ้าประสิทธิโกศลผู้ครองเมืองสาวัตถีก็ทรงเป็นพุทธมามกชนคนที่เคารพนับถือสนับสนุนพระพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็งลาภาสักการะติบรรดาเหล่าอัญญะเดียรถีเคยมีก่อลดน้อยถอยลงไปตามลำดับที่คาดว่าจะมีมาก่อดูหูซึกว่ามืดมนบรรดาเหล่าอัญญะเดียรถีจึงปากันเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งหมู่บรรดาเขาเหล่านั้นได้ประชุมปรับทุกข์กันและหาทางออกกอบกู้สถานการณ์ในที่สุดก็ได้มีมติให้นางจินจมานวิกาสาวิกาสาวกคนสวยนี้ไปดำเนินการโดยวิธีใดก็ได้ที่จะทำให้พระสมณโคดมคือพระพุทธเจ้านั้นเสื่อมเสียพระเกียรติยศเมื่อพระศาสดามัวหมองศาสนาก็ย่อมจะเสื่อมถอยไปในที่สุดแผนชั่วนี้ได้ดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนเริ่มต้นด้วยนางจินจมานวิกาเมื่อแรงมานี้นางก็จะแต่งตัววีหัวตาแป้งสะอาดเอี่ยมเรียมเร่เดินจากในเมืองมาในเวลาค่ำขณะที่คนตั้งหลายปากันเตียวเข้าเมืองนางก็เตียวออกจากเวียงขั้นมีคนถามนางว่าจะไปที่ไหนนางก็ตอบว่าเรื่องของฉันคนอื่นบ่เกี่ยวสร้างความชะงนชะงายแก่ประชาชนเป็นอันนักพอเวลาผ่านไปได้สักระยะหนึ่งแผนชั่วร้ายก็ก้อยเย้มพลายออกมาทีละน้อยทีละน้อยเมื่อมีคนถามนางจินจมานวิกาว่านางจะไปไหนนางก็ตอบว่าข้าเจ้าจะปีกไปยังที่อยู่ของข้าเจ้าเอาละนางอยู่ที่ไหนบ้านเรือนอยู่ต่างใดล่ะพระศาสดาของท่านอยู่ที่ไหนข้าเจ้าก็อยู่ที่หั่นละคือหมายความว่าเมื่อมีคนมาถามว่านางจะไปไหนนางก็บอกว่าจะปลิกไปยังที่อยู่ของนางคนก็ถามว่าแล้วที่อยู่นางมีไหนแกก็ตอบว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนนางก็อยู่ที่หั่นละ นางอู้แบบเล่นลิ้นทำให้ประชาชนชงนชงายทีนี้ต่อมาแห่งการดำเนินไปโดยนางนั้นเอาท่อนไม้ตีกลึงเกาแล้วคือเหมือนกับคนตั้งต้องปามาเนี่ยเอามาผูกมาปั่นไว้เอามาปั่นไว้ภายในแล้วก็นุ่งผ้าทับต่างนอกทำเป็นประดุจดังว่านางตั้งต้องปามาต้องของนางก็ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆตามวันเวลาที่มันผ่านไปโดยนางก็เปลี่ยนไม้ที่ขาดท้องนั้นเอาทีละน้อยทีละน้อยจากเมื่อก่อนนั้นเกยเอาไว้อันน้อยๆเมื่อลุนผลปลายมากระถากอันใหญ่เข้าใหญ่เข้าท่านที่เป็นบัณฑิตก็มีใจนักแน่นย่อมรู้ว่านางคนนี้เนี่ยพูดจาโกหกเรื่องที่นางอู้นั้นบ่มีทางเป็นไปได้เด็ดขาดแต่บุคคลที่ศรัทธาเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัยมีจิตใจความเชื่อเป็นจระศรัทธาความเชื่อที่ยังบ่มั่นคงเตื่อก็มักจะเอ็นเอียงตามลมปากของนางจินตมานวิกาอยู่นับได้ว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยมีนักตัวนักกว่าที่เป็นบัณฑิตตัวนับว่านางจินตมานวิกานี้ได้สร้างบาปขึ้นสองขั้นชั้นที่หนึ่งตัวเองนั้นใส่ร้ายป้ายสีพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ชั้นที่สองยังชักพาคนอื่นให้คิดอกุศลต่อพระพุทธเจ้าตัวเองเหตุการณ์ดำเนินไปอย่างนั้นเนี่ยชั่วระยะเวลาหนึ่งเมื่อหันว่าทุกสิ่งทุกอย่างซุกงอมเต็มตีละเรื่องราวมันโด่งดังมาแล้ววันหนึ่งขณะที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนต่างหลายณวัดพระเชตวันมหาวิหารนางจินตมานวิกาก็เดินอุ้ยอ้ายท้องโยเข้าไปในที่ประชุมใจนิ้วจี้ไปที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ท่านดีแต่เทศสอนคนอื่นอยู่ฮะละภรรยาตั้งท้องใกล้จะคลอดลูกแล้วบหันที่จะเลียวแลบาพ่องเลยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กล่าวว่าพัดเทดูก่อนน้องหญิงเรื่องที่เธอกล่าวมานั้นบ่มีไผฮู้ตัวเองมีเฮาสองคนตาอนาติฮูกันคือพระพุทธเจ้าท่านหมายความว่าเรื่องที่นางอู้มานั้นเนี่ยจริงหรือไม่จริงมีเพียงแค่นางและพระองค์ท่านตาอนาฮูคือหมายความว่าถ้าเป็นจริงก็รู้กันเพียงแค่สองคนถ้าไม่จริงก็รู้กันเพียงแค่สองคนนั่นแหละเพราะว่าแผนของนางจินตมานวิกานี้ก็บ่มีไผฮู้พระพุทธเจ้าจึงตรัสอย่างนั้นนางใจโฉดตลอดจนกระทั่งถึงคนตั้งหลายตั้งปวงได้ฟังคำอู้และคำกล้าอู้ถึงปานนั้นพระพุทธเจ้ากับบสนพระทัยยังคงแสดงพระธรรมเทศนาต่อไปโดยพระอากาศอันสงบทำให้นางจินตมานวิกานี่โกรธแค้นมากถึงขนาดเต้นเร่าๆด้วยความลืมตัวทันใดนั้นต้นไม้ที่ผูกอยู่ก็รุดออกมาอาจจะเป็นเพราะว่าแรงเต้นนักไปก็ได้แต่ว่าในคัมภีร์นั้นว่ากันว่าพระอินทร์ทนให้นางจินตมานวิกาใส่ร้ายพระพุทธเจ้าไม่ไหวจึงจำแรงแปลงกายมาเป็นหนูไตขึ้นไปกัดเจือกคบเอาเจือกติมัดไม้ต้นนั้นไว้ต้นไม้จึงตกหล่นลงมาเมื่อความลับถูกเปิดเผยขึ้นประชาชนรู้ว่าอะไรคืออะไรต่างก่อปากันลุกฮือขึ้นขับไล่ความจริงปรากฏแล้วหรอว่านางคนนี้เนี่ยมาใส่ร้ายพระพุทธเจ้าแกล้งทำทีเดินเข้าวัดพระเชตวันในเวลาช่วงเย็นตอนเจ้ามากระเตียวออกจากวัดมาแป่งหน้ายุ่งหน้ายีผ้าผ่อนลุดลุยแล้วก็แกล้งตั้งต้องเมื่อความจริงของนางถูกเปิดเผยนางก็ถูกบรรดาประชาชนทั้งหลายไล่จะทุบตีทำร้ายนางก็วิ่งหนีบรรดาคนเหล่านั้นวิ่งหนีบรรดาศรัทธาประชาชนที่จะลุมประชาธรรมวิ่งไปต่างหน้าวัดทีนี้พอป้นเขตประตูวัดพระเชตวันมหาวิหารตะอันแผ่นดินก็ดูเหมือนจะว่าบ่สามารถจะต้านทานร่างของนางไว้ได้คือแผ่นดินไม่สามารถจะรับเอาร่างของคนใจบาปหยาบช้าไว้ได้จึงแยกออกมาเป็นจ่องดูดกลืนร่างของนางใจบาปนี้มิดหายไปในบัดดล ถ้าไผ่ไปที่วัดพระเชตวันมหาวิหารปัจจุบันวันนี้มคุเทศเปิ้นก็จะจี้ให้ดูไกด์เปิ้นจะจี้ให้พอสถานที่หนึ่งหน้าวัดพระเชตวันอันเป็นที่นาของชาวบ้านณบริเวณนั้นมีต้นหญ้าขึ้นรกครึ้มขณะที่พื้นที่รอบๆนั้นมีร่องรอยว่าชาวบ้านเปิ้นปลูกเข้ากันมีเฉพาะจุดดังกล่าวตามที่เว้นไว้ตรงที่เว้นไว้แล้วก็หื้อหญ้าขึ้นรกครึ้มนั่นแหละคือจุดที่นางจินตมานวิกาถูกแผ่นดินสูบมคุเทศหรือไกด์เปิ้นบอกว่าตัดที่นั้นชาวบ้านบักกล้าเข้าไปทำการไถหรือบานเข้าก้านแนบที่หันเพราะว่ากลัวโดนธรณีสูบไปตัวเองก็เลยปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าอาตมาเคยถามบรรดาชาวบ้านแถวนั้นคือถามผ่านไกลนะบัดเจ้ามาถามไปเพราะว่าเขาก็บ่เข้าใจภาษาเปิ้นน้องเขาก็อู้ยืนยันกันเป็นอย่างเดียวกันว่าเนี่ยเปิ้นเล่ากันมาอย่างนี้เปิ้นบอกต่อๆกันมาตั้งแต่เจนมอเจนมอนละจะจริงจะเท็จอย่างใดก็หันจะต้องไปยิบเอากาลามสูตรพระสูตรอันว่าด้วยความเชื่อกาลามสูตรนั้นกาลามสูตรที่ว่านี้เป็นพระธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงแก่ชาวกาลามชนคนผู้อาศัยอยู่ในเกสปุตตนิคมบางแห่งเปิ้นก็เรียกกาลามสูตรนี้ว่าเกสปุตติยสูตรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าการที่จะเชื่อเรื่องใดก็ตามอย่าเชื่อเพราะว่า 1. เพราะได้ยินได้ฟังตามกันมา 2. เพราะได้ยินข่าวลือ 3. เพราะปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นประเพณี 4. เพราะมีคนกล่าวไหว้ว่าปรากฏอยู่ในตำรา 5. เพราะเหตุผลทางตรรกะ 6. เพราะว่าอนุมานคาดการเอาหรือสรุปเอาจากหลักฐานที่ประจักษ์เฉพาะหน้า 7. เพราะคิดไตร่ตรองตามอาการที่ปรากฏ 8. เพราะตรงกับทฤษฎีที่ตั้งไว้หรือเพราะเข้ากับความหันของตัวเอง 9. รูปการฟังแล้วมันน่าเชื่อถือ 10. เพราะว่าผู้พูดเป็นครูของเราอย่าไปเชื่อเพราะเหตุผลอย่างนี้ฮือเชื่อว่าจนกว่าจะพิจารณาอย่างรอบคอบว่าสิ่งนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลดีหรือบ่ดีเอื้อต่อการยกสภาพจิตที่สูงขึ้นปราณีตขึ้นหรือไม่วินยูชนคนผู้รู้ใครควรแล้วตำหนิตีเตียนหรือไม่เมื่อทำตามจะมีผลกระทบต่อสังคมในแง่เสียหรือไม่เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วหันว่าจริงกับบัดจริงก้อยเชื่อถือหรือไม่เชื่อถือสรุปแล้วหลักของกามสูตรก็อู้ด้วยกรรมสั้นๆง่ายๆก็คือฟังหูไว้หูฟังอย่างนี้เหี้ยก่อนฟังหูไว้หูก่อนที่จะเชื่อหรือบ่เชื่อเรื่องนางจินตมานวิกาก็ดีเรื่องพระเทวทัตก็ดีและก็เรื่องคนอื่นๆที่ถูกธรณีสูบนั้นญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสดับรับฟังอาตมาภาพชี้แจงแสดงไปแล้วเนี่ยจะเชื่อหรือไม่ก็เป็นเรื่องของคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายแต่ว่าพอเราฟังแล้วเราก็กลับได้ข้อคิดสะกิดเตือนใจของเราเอาตั้งแต่เรื่องของตั้นพระเทวทัตพระเทวทัตเนี่ยญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเปิ้นบ่ฮู้เรื่องราวอันใดที่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตคือไม่รู้อย่างท่องแท้ไม่รู้อย่างชัดเจนถ้าเปิ้นพอจะฮู้เหี้ยพ่องคือว่าปรากฏอยู่ในบทพระธรรมเทศนาอยู่สูตรหนึ่งอาตมาก็จำมาได้ละสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีใครจะทำอันตรายแก่พระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าได้โดยประการทั้งปวงแต่พระเทวทัตนั้นมุ่งหมายในทางที่ค่อนข้างจะรุนแรงคือต้องการที่จะยกเอาตัวเองนั้นเนี่ยเป็นใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าโดยความแก้แค้นกันมาทุกภพทุกชาติละดังอาตมาภาพเคยเล่าให้ฟังว่าเรื่องปรากฏในเสริวะชาดกว่าในกาลครั้งนั้นนี่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระเทวทัตนี้ถืออุบัติเกิดมาเป็นพ่อก้าไปก้าขายต่างบ้านต่างเมืองเอาข้าวของจากเมืองหนึ่งไปก้าไปขาย และถ้าหากว่าไปปะของในเมืองนั้นเปิงอกเปิงใจก็เอาติดตามตัวมาซื้อปิกมาขายต่อก็วันหนึ่งไปที่เมืองแห่งหนึ่งในตอนนั้นก็พระเทวทัตนั้นสมมุติว่าชื่อว่านายกอนายกอก็เดินทางเข้าไปขายของขายเร่ไปตามบ้านต่างๆทีนี้ไปถึงบ้านแห่งหนึ่งบ้านหลังหนึ่งนั้นปรากฏว่ามีคนอยู่สองคนคือมีคุณยายกับหลานสาวหลานสาวนั้นจะว่าเป็นสาวแท้กับบัจใจเสือเป็นละอ่อนหมอกอยู่ประมาณว่าจบป .6 กำลังจะขึ้นม .1 อย่างเงี้ยญาติโยมต่างหลายก็อยากจะให้ได้เครื่องแต่งตัวเอามาประดับประดาตัวตนทีนี้ก็ไปอ้อนวอนขอให้คุณยายซื้อให้ยายก็บอกว่ายายบ่มีเงินเฮานั่นเป็นคนที่เรียกกันว่าเป็นเศรษฐีตกยากถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ยายมีเงินยายจะซื้อให้หลานเลยแต่ว่าบัดนี้ยายมีพานอยู่ใบหนึ่งมีขันคำอยู่ใบหนึ่งนั่นจะเป็นทองคำก็จะเป็นทองเหลืองจะเป็นอย่างยายก็บอกฮู้อันเดียวถ้าหากว่ามีป้อก้ามายายจะลองถามจะเอาขายให้เปิ้ลนอกถ้าได้เงินมาแล้วจะเอามาซื้อเครื่องประดับประดาเครื่องแต่งตัวให้หลานหลานก็ดีอกดีใจพอนายกอหรือว่าพระเทวทัตต่อมานี่นะต่อมาจะได้เป็นพระเทวทัตแกไปขายของที่หันยายก็บอกว่าอันเรื่องจะซื้อนี่บ่มีปัญญาซื้อขายนี่พอจะอู้กันได้อยู่มีวัตถุโบราณอยู่อันหนึ่งเป็นขันเป็นพานทองแต่จะทองเต้กับบะเต้กับบะฮู้นี่เอามาฮื้อพ่อก้าพ่อก้าจะตีราคาสัตว์ใดนายกอด้วยความเป็นพ่อค้าวานิชช่ำชองในการดูของเก่าเป็นอย่างยิ่งรู้ทันทีว่าพานใบนี้เป็นทองคำ 100%แต่ว่ายายคนนี้แกไม่รู้จักนายกอซึ่งเป็นพ่อก้าก็คิดจะเอาเปรียบกันเลยบอกว่าเนี่ยอันนี้ขอตัดราคาไว้ที่100กหาปณะสมมติอู้กำง่ายๆก็คือ100บาทเนาะแล้วก็ทำทีว่าบ่อยากจะได้ถ้าหากว่าได้100บาทก็จะซื้อถ้าบ่ได้ก็บ่ซื้อยายก็ว่าเอ๊ะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนหน่อถ้าหากว่าพ่อก้าคนอื่นมาเปิ้นฮือราคาสูงกว่านี้ยายก็จะขายให้คนอื่นไปเนิ่มแต่ว่าถ้าหากว่าอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าหากบ่มีปอก้ามาแหมกำหนึ่งก่อนจะปิกบ้านปิกจองก็แวะมาตามบ้านยายในแหมกำเนิ่งนายกอก็อุ่นใจและกับญาติโยมทั้งหลายว่าจะได้ของดีละจะได้กำไรมากมายทีนี้ปรากฏว่านายขอซึ่งนายขอต่อมาก็เป็นพระโพธิสัตว์ที่จะได้มาเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองนั่นก็เดินทางผ่านมาเป็นพ่อก้าไปด้วยกันหรอกก็ไปถึงบ้านยายคนนี้ก็ไปถามขายครัวหึ่งเหมือนกันนะยายก็บอกเหมือนเก่าเหมือนเดิมว่าเรื่องซื้อนี่บ่มีเงินซื้อขายนี่พอจะมีของขายเฮ้อก็เอาพานทองนั้นน่ะมาเฮ้อพ่อก้านายขอพอนายขอหันว่าโอ้อันนี้เป็นพานทองคำนะก็เลยบอกว่ายายผมเฮ้อราคาพานทองนี้จำนวน 1,000 กหาปณะยายก็บอกว่าโอ้บัจใจก้ามาจุยายใจดีค่ะพ่อก้าตะกี้นี่กำลังออกบ้านผ่านไปนี่นะแกตกราคาตัดราคาให้ยายไว้100บาทแต่อันนี้พ่อก้ามาให้ยาย 1,000 บาทนี่ยายบ่เคยเชื่อพ่อก้าคนนั้นก็บอกว่าอ่ะเชื่อบ่เชื่อเอาอีล่ะยายพอใจที่จะขายก่อน 1,000 บาทเนี่ยโอ้พอใจค่ะเพราะว่าได้ราคาดีอันผมจ่ายเงินเลยทันทีเลยพ่อป้อก้าในขอนี่ก็มองหันดูทางแล้วว่าจะได้กำไรอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆโดยไม่เอาเปรียบลูกค้าแกก็ตัดสินใจซื้อพานนั้นไปทีนี้พอนายกอเนี่ยแกไปขายครัวในหมู่บ้านนั้นเรียบร้อยแล้วจะปิกลงเหือสเปาไปละก็มาแวะบ้านยายคนนี้แหมยายคนนี้ก็บอกว่าเอออาตะกี้เอาขายให้ป้อก้าคนนั้นไปแล้วเนอลักษณะท่าทางป้อก้าคนนั้นคืออย่างนี้อย่างนี้นายกอฮู้ทันทีเลยว่าอันนี้ก็คือเพื่อนของแกนั่นแหละที่มาค้าขายด้วยกันแกฟังอย่างนั้นทราบอย่างนั้นแล้วแกโกรธทันทีเลยว่าเนี่ยมาซื้อของตัดหน้าแกทำให้แกสูญเสียประโยชน์จากนั้นมาแกก็ผูกโกรธนายขอว่าตั้งแต่นี้ไปเฮาสองคนเกิดพบไหนจัดไหนขอคือเป็นศัตรูกู้อาฆาตตามจองล้างจองผ่านกันอยู่โดยตลอดแต่ด้วยความที่ว่านายขอนั้นเปิ้นประพฤติดีปฏิบัติชอบ จตนาของเปิ้นนั้นต้องการที่จะประพฤติตนเข้าไปสู่วิมุตติความหลุดพ้นจากอุปกิเลสต่างหลายต่างปวงเปิ้นก็เลยมีบุญปกป้องคุ้มครองตัวเปิ้นบุญที่ปกป้องคุ้มครองตัวเปิ้นนั้นก็เป็นประดุจดังกำแพงแก้ววชิระปราการคอยปกป้องคุ้มครองเปิ้นเมื่อมีภัยทำอันตรายต่อเปิ้นชาตินี้ภพนี้เมื่อนายกอนั้นซึ่งเวียนว่ายตายเกิดมาหลายภพหลายชาติละหลายร้อยชาติแล้วก็เป็นศัตรูกันมาอยู่โดยตลอดนายกอได้มาเกิดเป็นพระเทวทัตนายขอได้มาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่านายกอพระเทวทัตนี่บ่ฮู้เลยว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านมีพระบารมีปกป้องคุ้มครองพระองค์ท่านอะไรคือบารมีละญาติโยมกุศลกรรมคุณงามความดีอย่างไรล่ะการทำดีการอู้ดีการคิดดีอันนี้ละเป็นกำแพงแก้ววชิระปราการที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาตัวตนคนเฮาสืบต่อไปแต่ถ้าหากว่าเฮาบ่มีความดีท่านทั้งหลายก็ลองคิดพอหรอว่าอะไรจะมาปกป้องคุ้มครองเราความดีนี่เป็นอย่างไรก็มาดูเรื่องนางจินตมานวิกาเนี่ยนางจินตมานวิกานั้นถึงจะเป็นคนงามแต่ถ้าหากว่าใช้ความงามเป็นไปในทางที่บ่ถูกต้องและชอบธรรมแล้วนางก็เลยถูกอำนาจแห่งอกุศลกรรมนั้นครอบงำถึงกับขนาดกล้าทำเรื่องตีใส่ร้ายป้ายสีพระพุทธเจ้าทีนี้ต่อมาเมื่อความลับแตกนางบ่มีความดีอย่างจะปกป้องคุ้มครองตัวเก่าแล้วหรอประชาชนที่นั่งฟังธรรมอยู่นั้นเนี่ยบ่ใช่ว่าจะเป็นอรหันตาบอกว่าจะเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงระดับใดระดับหนึ่งระดับส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านโดยทั่วไปนี่แหละพอหันนางมาใส่ร้ายพระพุทธเจ้าที่ตัวเองนับถืออยู่นั้นเนี่ยต่างคนต่างเกิดความบ่พอใจจะปากันลุมประชาธรรมแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงห้ามปรามก็ทรงห้ามบัตรละเพราะว่ามันเป็นคนหมู่มากในญาติโยมจินตมานวิกาก็วิ่งหนีตายหนีบรรดากลุ่มชนเหล่านั้นที่จะลุมประชาทันแกอันนี้เพราะว่าความดีไม่ปกป้องแต่ถ้าหากว่าจินตมานวิกานั้นเป็นคนที่ตั้งใจทำความดีเหมือนอย่างกรณีที่ว่ามีกระทาชายนายคนหนึ่งเป็นโรคเรื้อนแต่อยากจะฟังพระพุทธเจ้าเทศไปแอบนั่งอยู่หลังศาลาพุทธญาติโยมทั้งหลายฟังพระพุทธเจ้าเทศจะไปนั่งตั้งหน้านั่งตั้งกลางก็กลัวเปิ้นคนอื่นรังเกียจว่าตัวเก่าเป็นโรคเรื้อนแต่ทีนี้พอฟังธรรมไปแล้วแกเกิดพิจารณาไปตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศสอนไว้นั้นเลยทำให้ได้บรรลุความเป็นพระอริยบุคคลและขอบวชเมื่อบวชแล้วอนุภาพแห่งความดีนั้นก็ดลบันดาลให้โรคเรื้อนนั้นหายไปเป็นอย่างปลิดทิ้งนี่คือความดีที่ปกป้องคุ้มครองตัวแกเองทั้งที่แกเป็นคนบางามบดีเป็นโรคเรื้อนแต่จินตมานวิกาเป็นคนงามเป็นคนดีกับใช้ความงามนั้นเป็นไปในทางที่ไม่มีประโยชน์อันนี้เราจะหันได้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เปรียบเทียบกันได้อย่างดีว่าความดีนั้นมีคำกล่าวของพระพุทธเจ้าว่าความดีอันคนดีทำง่ายคนชั่วทำยากความชั่วอันคนชั่วทำง่ายคนดีทำยากเรื่องเหล่านี้เนี่ยอาตมาภาพก็เลยนำมาเล่าให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตับฟังกันแต่ก็ยังบ่หมดเตือนเน้อโยมตั้งอกตั้งใจฟังกันต่อไปน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ในท้ายรายการก่อนที่จะได้นำรายการจากบรรดาปอออกไม่ออกสัทธานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายไปนั้นอาตมภาพก็ขอเจริญพรอนุโมทนาประชาสัมพันธ์กับบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายตามที่ได้ประกาศให้ท่านต่างหลายรับทราบว่าในวันอาทิตย์ที่22เดือนพฤศจิกายน
1: คือจากนี้ไปก็เป็นเวลาเดือนป่ายนออาตมาภาพจักจัดที่มีการทำบุญถวายตาลกฐินโดยบริษัทสยามเฟรชเอ็นเตอร์ไพรส์กรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะศรัทธาคราวาสญาติโยมแต่ละท่านแต่ละคนเปิ้นก็จะมาร่วมอนุโมทนาทำบุญตาลกฐินสามัคคีที่วัดสุพรรณรังสีพร้อมกันนั้นก็จักได้ตาลกฐินตกค้างแด่พระคุณเจ้าหรือว่าตาลสมทบองค์กฐินตามวัดวาอารามต่างๆแห่งจำนวน89วัดวัดละ 10,000 บาทในวัดละ 10,000 บาทนั้นมีโยมได้แสดงเจตนาปวารณารับเป็นเจ้าภาพอยู่ในตอนนี้มีสองท่านคือคุณโยมแม่ทองสีกันทวงพร้อมด้วยลูกหลานจากร้านดอกไม้แม่ทองสีคนตามที่จะขึ้นวัดพระธาตุดอยคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพ1กล่อง 10,000 บาทแล้วก็เรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ครัวอภัยดวงสีใสอันนี้จากบ้านสันปะยางน่อมอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนรับเป็นเจ้าภาพแผ่ม1กล่องแล้วก็กฐินของวัดสุพรรณรังสีนั้นเป็นกฐินสามัคคีอาตมาภาพประกาศน้อมเอิญเชิญชวนขอญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายรับเป็นเจ้าภาพท่านละ1กล่องกล่องละ999บาทก็คือ1,000บาทนั่นเองญาติโยมต่างหลายประกาศไปแล้วแล้วก็แจ้งเจตนาประสงค์บอกบุญไปทางไลน์ก็มีทางเฟซบุ๊กก็มีญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้อ่านเฟซอ่านไลน์แล้วก็มีคณะศรัทธาญาติโยมที่รับเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีวัดสุพรรณรังสีสองท่านติดกันอันดับแรกก็หมายมีคุณโยมพ่อสวัสดิ์คุณโยมแม่วัชรากรรำจากบ้านตากระดาษอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ1กล่อง 1,000 บาทและก็เรียงถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ทัศนีแววงามอันนี้จากบ้านสันทรายมูลอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญรับเป็นเจ้าภาพแผ่ม1กล่อง 1,000 บาทคุณโยมพ่อณรงค์เดชคุณโยมแม่นายวรุณสิริชัยประเสริฐจากบ้านพัฒนาสายแก้วอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพแห่ม1กล่อง 1,000 บาทคุณโยมแม่หมอนวลน้อยเซลล์ตระกูลอันนี้ก็มาจากอำเภอสันทรายเหมือนกันบ้านแม่แก็บน้อยร่วมเป็นเจ้าภาพ1กล่อง 1,000 บาทถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมเบญญาภาเตชะธนกิจอันนี้จากกรุงเทพมหานครก็ร่วมอนุโมทนาทำบุญรับเป็นเจ้าภาพมาแห่ม1กล่อง 1,000 บาทถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้ออนันต์คุณโยมแม่สุวรรณาโชติสรยุทธจากกรุงเทพมหานครร่วมทำบุญแห่ม1กล่อง 1,000 บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมสุลักษ์คุณโยมธีรนุชเตชะศรีสุโขกรุงเทพมหานครร่วมทำบุญมาแห่ม1กล่อง 1,000 บาทก็อาตมาภาพได้รับทราบอย่างนี้แล้วขอน้อมเอิ้นเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายร่วมกันบริจาคกฐินสามัคคีวัดสุพรรณรังสีจะบริจาค1กล่องก็ได้2คน3คน1กล่องก็ได้หรือจะบริจาคตามกุศลเจตนาของสถานาบุญต่างหลายก็ได้อันนี้บอกว่ากันหอมหน้าหอมหน่อยก็เป็นแห่งเรื่องหนึ่งเนาะเอาละวันนี้ก็คงพบปากกับบรรดา ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายไว้เพียงแค่ตะอี้จะร่วมทำบุญอย่างใดก็โทรศัพท์บอกข่าวเปล่าร้องมหาอาตมาภาพได้เน้อ
0: ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตั้นต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจเนี่ยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนินายอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เน
2: อดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
8: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
7: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
9: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
8: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
9: โอเคครับลูก
10: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมทีมติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจและสรุปเนื้อหาให้ประชาชนรับทราบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรอสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมทีมติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจและสรุปเนื้อหาให้ประชาชนรับทราบป้องกันการบิดเบือนข้อมูล
6: นายเอกภพเพียงพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าการอภิปรายถือเป็นเรื่องสำคัญของรัฐสภาซึ่งคณะรัฐมนตรีต้องชี้แจงและตอบข้อสักถามโดยคาดหวังให้ฝ่ายค้านมุ่งเน้นเนื้อหาและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้วัฒกรรมทางการเมืองเป็นงานของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและกองงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอาจต้องทำหน้าที่ติดตามและคอยติดตามการอภิปรายและคำชี้แจงของรัฐมนตรีแต่ละคนพร้อมสรุปสาระสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปบิดเบือนนอกจากนี้จะต้องประสานงานกับฝ่ายรัฐบาลอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนการสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางสายคู่ฟ้าหากมีประเด็นที่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมจะดำเนินการให้ข้อมูลอย่างครอบคลุมผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
1: ปปช.ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและคู่สมรสพบข้อสงสัยรายการทรัพย์สินไม่สอดคล้องกับฐานรายได้เร่งตรวจสอบที่มาเงินยงเว็บพนันออนไลน์ต่างประเทศ
7: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยรายละเอียดการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาฟางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและคู่สมรสหลังตรวจพบข้อสงสัยเกี่ยวกับความไม่สอดคล้องระหว่างทรัพย์สินที่แจ้งกับฐานรายได้รวมถึงการยื่นเอกสารไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและการไม่แสดงรายการทรัพย์สินบางส่วนโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดนายเกียรติศักดิ์พุทธันรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.และรองโฆษกสำนักงานปปช.ชี้แจงว่าการตรวจสอบเบื้องต้นกำหนดกรอบเวลา60วันและสามารถขยายได้อีก30วันหากมีความซับซ้อนหรือต้องประสานข้อมูลจากสถาบันการเงินและหน่วยงานภายนอกรวมระยะเวลาชั้นต้น90วันโดยผู้ตรวจสอบมีสิทธิ์ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามกระบวนการสวิษาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดสุรินทร์จัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดสูงสุดร้อยละ40เริ่มวันที่14ตุลาคมนี้
8: นางสาวบุญยวีชำกรมพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่14-30 ตุลาคม 2569รวม12จุดจำหน่ายเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนภายในงานมีสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดลดราคาพิเศษต่ำกว่าท้องตลาดประมาณ 20-40% อาทิไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายน้ำปลาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและกาแฟสำเร็จรูปประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดในแต่ละวันทั้งนี้สินค้ามีจำนวนจำกัดขอเชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าเพื่อช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนภายใต้แนวคิดไทยช่วยไทยสุรินทร์ช่วยกันกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมขอกระจายข่าวทั่ว
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ฟังข่าวละปูนอู้ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยเนอะนะครับผมเสียงไก่คันมาพร้อมกับเสียงน้องอันแน่นอนนะครับผมน้องอันกับอธิวัฒน์กันทปิงนะครับกับรายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมมาทุกวันเลย6โมงเช้าเปิดมาก็ตึงได้ฟังแล้วนะครับผมมีข่าวมาฝากกันแน่นอนเลยนะครับผมทุกวันนี้เราต้องบอกว่าแรงงานเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยเนาะสําคุณก็ลักเข้ามาเยียการพองแยงงานคุณไทยพองนะครั้งนี้นะครับผมเปิ้นมีการมอบนโยบายประจําปี70นะเกี่ยวกับข้าราชการในสังกัดนะครับผมสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนาะโดยท่านพลตำรวจโทเนาะนพสินเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับผมครั้งนี้เพิ่นบอกว่ามีสีเสาลักยึดลักก็คือคุณดีสะดวกคุณไล่ผ่านได้ยากเนอร์นะครับผมเมื่อวันที่12ที่ผ่านมานะครับผมท่านพลตำรวจโทนะครับผมนพสินภูลสวัสดิ์นะครับผู้บังคับบัญชาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายปฏิบัติการนะครับผมปฏิบัติงานปี70นะครับโดยมีข้าราชการเนี่ยเข้ามาฟังกันเนอะโดยนะครับผมทางผู้บัญชาการเพิ่นบอกว่าวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยได้กำหนดไว้ว่าเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายตามมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคงนะครับปลอดภัยของประเทศชาติแล้วก็ประชาชนภายใต้สีเสาหลักด้วยการในการขับเคลื่อนงานเนอะนะครับผมทางการขับเคลื่อนงานเป็นบอกว่ามีแหม7พันธกิจเนาะที่จะต้องตรวจสอบแล้วก็ปฏิบัติการอย่างแรกก็คือในการที่จะถวายความปลอดภัยและก็พิทักษ์ความมั่นคงกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างที่สองไปบอกว่ายกระดับนะครับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยสู่ด่านความมั่นคงเชิงรุกของประเทศพัฒนาระบบคัดกรองบุคคลตั้งแต่ก่อนเดินทางแล้วก็ในทุกช่องทางตัวเหนิมว่าจะเป็นค้าเข่าหรือค้าออกประเทศโดยประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวกรองนี่แหละเทคโนโลยีตรวจจับอัตลักษณ์ต่างๆฐานข้อมูลและก็ระบบประเมินความเสี่ยงเนาะเพื่อสกัดกั้นบุคคลต้องสงสัยบุคคลตามหมายจับแล้วก็บุคคลที่อาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศเฮานะครับผมแล้วก็มีการสืบสวนเชิงรุกทลายนะครับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็ยกระดับการสืบสวนจากการดำเนินการเฉพาะรายไปสู่การเนี่ยสืบสวนแล้วก็ขยายผลไปหาเครือข่ายเอาตึงมดแล้วครับผมโดยมุ่งเป้านะครับผมป้องกันและก็ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่มีคนต่างดาวเนี่ยเกี่ยวข้องโดยไม่ว่าจะเป็นคอเซ็นเตอร์อาชญากรรมทางไซเบอร์การฆ่ามนุษย์การฟอกเงินนอมินีแล้วก็การสวมสิทธิ์ต่างๆเนอร์นะครับผมมุ่งขยายผลไปถึงผู้ที่เป็นผู้รวมขบวนการนายทุนแล้วก็ผู้สนับสนุนแล้วก็ผู้บงการเพื่อจะทำลายโครงสร้างแล้วก็แหล่งทรัพยากรของเครือข่ายนะครับอาชญากรข้ามชาติเนี่ยอย่างเป็นระบบโดยเปิ้นจะหือจัดระเบียบนะครับผมคนต่างดาวแล้วก็เปิดปิดนะครับผมช่องโหว่การแสวงหาประโยชน์เนาะโดยมชอบเพื่อที่จะหือมันมีประสิทธิภาพตรวจสอบการเข้าเมืองการพำนักการทำงานแล้วก็พฤติกรรมของต่างดาวติ่มปินไปตามกฎหมายโดยมุ่งป้องกันนะครับแล้วก็ปราบปรามการลบหนีเข้าเมืองแล้วก็การอยู่เกินกำหนดนะครับผมแล้วก็ใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์การสวมสิทธิ์การใช้เอกสารโดยไม่ชอบแล้วก็อื่นๆเนาะที่มันผิดกฎหมายรวมถึงนะครับผมปัญจามีภารกิจเนาะในเรื่องของข้อมูลแล้วก็ข่าวกองต่างๆของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเอามาพิจารณาข้อมูลในการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ AI หรือเทคโนโลยีบัดเดี๋ยวนี้แล้วก็เปิ้นบอกว่าจะยกระดับการตีจะหือบริการสู่มาตรฐานสากลนะสมดุลระหว่างความมั่นคงแล้วก็อำนวยความสะดวกแล้วก็ยึดลักที่เปิ้นบอกเลยคนดีก็สะดวกเลยแล้วก็คุณไล่ต้องผ่านอย่างแน่นอนนะสุดท้ายนะครับเปิ้นจะร่วมการทำงานอย่างไร้รอย

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ได้ฟังเพลงกันแล้วนะครับผมปิกมาอยู่ได้กันกับข่าวละปูนวันนี้เนอะข่าวละปูนวันนี้นะครับผมวันนี้เอาในเรื่องของความร่วมมือดีกว่าเนาะใครจะไปหูวันละปูนเฮาก็จับมือกับญี่ปุ่นได้นะครับผมละปูนเดินหน้าสู่เมืองนายูต่อยอดความร่วมมือญี่ปุ่นนะครับผมทางเศรษฐกิจนวัตกรรมแล้วก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนใครๆติเกยหันภาพญี่ปุ่นหรือเกยไปญี่ปุ่นนอกก็จะหันว่าเมืองเปิ้นสะอาดน่าอยู่แล้วก็มีการแบบว่ารักษาวัฒนธรรมได้ดีนะครับผมนั้นแล้วจังหวัดละปูนกำลังมองการไกลเนาะไปถึงการพัฒนาเมืองในอนาคตของเฮาโดยเฉพาะการนำจุดแข็งของจังหวัดละปูนเนี่ยไปเชิญต่อกับองค์ความรู้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นเลยเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับจังหวัดละปูนแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนล่าสุดเลยนะครับผมท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเฮานี่แหละครับได้ต้อนรับคณบดีคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยติงเจิงใหม่เนอในโอกาสเข้าพบหารือนะครับขอราชการเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องเนาะประหงว่าซิสเตอร์ซิตี้นะครับผมซิสเตอร์นี่ก็แปลว่าพี่สาวน้องสาวเนาะระวังจังหวัดละปูนนะกับจังหวัดต่างๆและก็ประเทศญี่ปุ่นตัวความน่าสนใจมาอยู่ที่นี่ครับท่านผู้ฟังความร่วมมือเนี่ยไม่ได้มองเพียงแค่เรื่องของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่ออันเนอะแต่ต้องการนำในเรื่องของศักยภาพของละปูนเนี่ยไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในหลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนะครับผม

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรมูลค่าสูงมรดกทางวัฒนธรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและก็การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในมีโดยมีนะครับผมแนวทางที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะครับเทคโนโลยีนวัตกรรมรวมถึงการพัฒนาบุคลากรการส่งเสริมการลงทุนและก็การแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่ตัวอู้ง่ายๆเลยนะครับผมของที่ละปูนจะทําจะได้หือสามารถต่อยอดไปเป็นโอกาสใหม่ของจังหวัดลำพูนใดนั่นเองครับอีกแคมป์เลิงนึงนะครับผมที่น่าสนใจก็คือเมืองเดินใดเดินดีเนาะเตียวใดเตียวดีเหมือนประเทศญี่ปุ่นนะครับผมเป้าหมายคือการพัฒนาเมืองลำพูนเนี่ยคือพี่น้องประชาชนสามารถเดินทางโดยเท้านี่แหละได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยตัวพร้อมทางรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในจังหวัดลำพูนของเฮาเพราะว่าเมืองตีเดินใดเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีแค่ทางเท้าดีๆต่ออันเนอร์แต่ต้องเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวการใช้ชีวิตของประชาชนแล้วก็เศรษฐกิจในชุมชนตัวเมื่อนักท่องเที่ยวสามารถเตียวนะครับผมชมเมืองเก่าแวะสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมร้านก้าร้านอาหารแล้วก็ชุมชนต่างๆใดสะดวกก็จะสามารถสร้างบรรยากาศของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างรายได้นะครับผมปิ๊กเข้ามาสู่พื้นที่เด่นหนักเกินนั่นเองขณะเดียวกันเนาะยังมีการหารือนวัตกรรมตีอยู่อาศัยชุมชนบ้านมั่นคงแนวใหม่ทางในเขตเมืองแล้วก็เขตชนบทโดยเห็นความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนแล้วก็การออกแบบในเหือสอดคล้องนะครับกับบริบทของแต่ละพื้นที่คำนึงถึงความเสี่ยงจากภัยพิบัติไซเนอร์พอมันเกิดบ่อยเหลือเกินนะครับท่านผู้ฟังเนาะเป้าหมายสำคัญนะครับผมก็คือการสร้างความมั่นคงด่านที่อยู่อาศัยแล้วก็ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนของเขามีคุณภาพชีวิตดีๆนั่นเองถึงโมดเนี่ยแหละครับผมสะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาลำพูนในวันเนี่ยไม่ได้มองเพียงแค่การเติบโตทางเศรษฐกิจต่ออันเนอะแต่มันพอไปถึงเศรษฐกิจเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเมืองการอยู่อาศัยแล้วก็คุณภาพชีวิตของทุกคนแล้วก็ความร่วมมือนะครับของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยผ่านแนวคิดเกี่ยวกับเมืองน้องเมืองพี่เนาะซิสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญในการที่จะนำองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ของประเทศเนี่ยอื่นๆเนาะมาปรับใช้ให้เข้ากับลำพูนของเฮานะครับผมเพื่อนะครับเดินหน้าไปสู่เป้าหมายก็คือเมืองตีนาอยู่เศรษฐกิจเติบโตประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีแล้วก็เติบโตไปอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับผมแฮมเลิงนึงที่เปิ้นเคลื่อนไหวกันในจังหวัดลำพูนนะเป็นฐานรากเป็นฐานหลักวางหลักฐานพัฒนาลำพูนนะก็เป็นเรื่องนี้เลยนะครับผมตีเจ้าลำพูนของเฮาอาจจะต้องแบบว่ามาเรียนรู้เนาะในการที่จะปรับตัวหือเขากับอนาคตหือดีนะครับผมดังนั้นแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดของเฮาก็มีวิสัยทัศน์ในการที่จะพัฒนาเมืองโดยนะครับผมได้ยิบยกเนาะในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่เจ้าญี่ปุ่นเปิ้นมีเนี่ยเพิ่มมาปรับใช้ในจังหวัดลำพูนของเฮาอันนี้ก็เป็นการดีในการที่มองเมืองลำพูนไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนนะครับผมฝากไว้ตัวละกันเน้อนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันกับตีข้องรองข่าวเนอว่าวันนี้เปิ้นจะมีเรื่องอย่างมาอู่เฮาฟังพองนะครับผมวันนี้อู่ข่าวเราความลาไปก่อนแล้วเนอสวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเผยจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่12โดยเปิดเผยนะครับว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยนั้นอยู่ในช่วงท้ายของการบริหารสถานการณ์เนื่องจากปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูกาลไม่ได้สูงเกินการคาดการไว้สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครทุกฝ่ายก็ได้ร่วมมือกันฟื้นฟูจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมทั้งเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยซึ่งปัจจุบันมีการโอนเงินเยียวยารายละ 9,000 บาทไปแล้ว5รอบด้วยกันรวมทั้งสิ้น 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทและก็ได้สั่งการให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักเช่นเดียวกับที่จังหวัดเพชรบุรีให้เตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางการระดมเครื่องจักรกลรวมไปถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมตัวได้ทันพร้อมทั้งได้เร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาการซ่อมแซมสาธารณูปโภคทำความสะอาดบ้านเรือนและเส้นทางคมนาคมบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อคปภ.ธนาคารออมสินและสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจ่ายเงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลจัดทำไว้สำหรับ30ล้านครัวเรือนครอบคลุมภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปในอัตราครัวเรือนละ 10,000 บาทครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำการดูแลพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปปรับแผนและกำหนดระยะเวลาแก้ไขให้ชัดเจนเร่งรัดตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาเพื่อส่งถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายหลีกเลี่ยงคำศัพท์เทคนิคผ่านทุกช่องทางและกลไกผู้นำชุมชนตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกำจัดขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสาธารณสุขยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือ CEO เทมาเซกทรัสผนึกพลังภาครัฐภาคเอกชนและภาคการกุศลเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมดังกล่าวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายเดสมอนด์ควิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารเทมาเซกทรัสในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการระดมทุนเพื่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการนำร่องและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาในวงกว้างสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนนอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าหรือการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า CSR นั่นแหละครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าไทยให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายพลังงานที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศทั้งการส่งเสริมพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขณะเดียวกันการนำเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่มาใช้ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยการจัดการกากจากกระบวนการผลิตพลังงานตลอดจนการสร้างความเข้าใจและการยอมรับของประชาชนผ่านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสื่อสารอย่างเหมาะสมแล้วในโอกาสนี้ผู้บริหารเทมาเซกทรัสได้แสดงความยินดีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า IMF World Bank Annual Meetings 2026ครับแล้วได้กล่าวถึงความร่วมมือกับกลุ่มธนาคารโลกในการพัฒนากลไกเชื่อมโยงเงินทุนเพื่อสังคมกับแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมและโครงการที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างได้นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion พระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยภายหลังเป็นประธานเปิดงานกันแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้นำผู้เข้าร่วมการประชุมไปชมนิทรรศการ Thailand Pavilion พระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่าThe Royal Legacy Empowering People Building Resilience โดยนิทรรศการดังกล่าวนี้ก็มุ่งถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9นั่นแหละครับที่ผ่านการลงมือทำจริงจนเกิดผลสำฤทธิ์โดยได้คัดเลือก5หลักการสำคัญที่สอดคล้องกับความท้าทายของประชาคมโลกอันได้แก่การแก้ปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มจากจุดเล็กการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามลำดับขั้นอย่างไร้ทางลัดการใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาและการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจครับซึ่งก็เป็นบทเรียนสำคัญที่พิสูจน์กันแล้วว่าช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศไทยได้อย่างแท้จริงนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการหารือในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกเขามุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12ตุลาคม2569วันแรกของการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็มีความคึกคักมากๆกันเลยทีเดียวครับพี่น้องโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมเวทีเสวนากับผู้นำระดับโลกโดยร่วมหารือกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank นางคริสตาลีน่าเจอเจียวว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่เราคุ้นหูกันว่า IMF นั่นแหละครับและก็ยังมีนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์พร้อมด้วยผู้นำองค์กรชั้นนำซึ่งก็มุ่งเน้นหารือถึงการดึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงานและโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนา ผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขนาดเล็กหรือที่เรียกว่า Small AI นั่นแหละครับซึ่งก็เป็นการผลักดันการใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงในราคาที่จับต้องได้โดยออกแบบมาให้เหมาะสมกับข้อจำกัดในด้านภาษาโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณของท้องถิ่นกันด้วยเพื่อให้กลุ่มประเทศเหล่านี้สามารถเปลี่ยนผ่านจากการทดลองใช้เทคโนโลยีไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างและทั้งนี้ทั้งนั้นภายในงานก็ยังมีกิจกรรมและหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจอีกด้วยครับพี่น้องและพร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศไทยก็ชูประเด็น AI ยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กพร้อมปกป้องประชาชนจากภัยอาชญากรรม AI ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12ตุลาคม2569การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็ได้เปิดเวทีหารือวาระสำคัญสำคัญในด้านผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโลกกันด้วยครับโดยนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ก็ได้เน้นย้ำการผลักดัน AI ขนาดเล็กหรือ Small AI เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสร้างงานคุณภาพใน5ภาคอุตสาหกรรมหลักๆอันได้แก่ไฟฟ้าสนามบินก่อสร้างการศึกษาและเกษตรกรรมขณะที่นางคริสตาลีน่าจอร์เจียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ประเมินว่าแม้ AI จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกได้ร้อยละ3และบรรเทาผลกระทบจากสังคมสูงวัยแต่จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานทั่วโลกถึงร้อยละ40เลยทีเดียวและอาจสูงถึงร้อยละ60ในบางประเทศครับพี่น้องซึ่งนำไปสู่ความท้าทายด้านโครงสร้างการจ้างงานและการจัดเก็บภาษีของภาครัฐนั่นเองแหละครับโดยสอดคล้องกับมุมมองของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์ที่เสนอให้ภาครัฐนำร่องใช้เทคโนโลยีโดยมุ่งทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อสร้างงานมากกว่าการทดแทนแรงงานอย่างสิ้นเชิงและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้นำโลกต่างก็เห็นพ้องให้รัฐบาลทุกประเทศเร่งเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างทั้งการปฏิรูปการศึกษาการอัพสกิลแรงงานการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการตั้งรับภัยไซเบอร์เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรมนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่า AI กำลังเปลี่ยนแปลงโลกของการทำงานทั้งสร้างโอกาสและความเสี่ยงประเทศไทยเองจึงมุ่งขับเคลื่อน3เป้าหมายหลักๆอันได้แก่ยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่และทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์ครับโดยการเพิ่มพลังให้ประชาชนนั้นต้องดำเนินควบคู่กับการปกป้องประชาชนจากความเสี่ยงของ AI โดยเฉพาะอาชญากรรมและการหลอกลวงทางดิจิทัลพร้อมเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือระหว่าง World Bank IMF ธนาคารพัฒนาพหุภาคีหรือMDBs และนานาประเทศกันด้วยเพื่อให้ AI นั้นเป็นเครื่องมือสร้างงานเพิ่มผลิตภาพและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยและทั่วถึงโดยเริ่มต้นความร่วมมือจากเวทีการประชุมที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ในครั้งนี้แหละครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยประชาชนเกี่ยวข้องกับเรื่องการแพทย์ก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะครับพี่น้องก็นี่แหละกระทรวงสาธารณสุขและเอาเขามีอะไรว่ายังไงมาฟังกันหน่อยโดยกระทรวงสาธารณสุขเขาเตรียมพร้อมการแพทย์ตั้งศูนย์สั่งการคลินิกดูแลผู้เข้าร่วม191ประเทศรับการประชุม IMF World Bank 2026ด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยว่าประเทศไทยเนื่องจากเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก ปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยมีผู้เข้าร่วมจาก191ประเทศประมาณ 16,000 คนด้วยกันแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตลอดการจัดงานนี้พร้อมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการประชุมในระดับนานาชาติของประเทศไทยกันด้วยครับโดยในด้านกรมการแพทย์ก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีบุคลากรประจำศูนย์ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของทีมแพทย์เชื่อมโยงข้อมูลและการสื่อสารตลอดจนประสานการช่วยเหลือและส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบครับพร้อมทั้งได้จัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในสถานที่ประชุม2แห่งด้วยกันรวมถึงโรงแรมที่พักทั้ง21แห่งกันด้วยก็มีการแบ่งทีมบุคลากรทางการแพทย์วันละ5ทีมจากหน่วยงานร่วมปฏิบัติทั้งหมด23หน่วยงานเพื่อดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมที่เจ็บป่วยและครอบคลุมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินกันด้วยครับก็เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีซึ่งทางกรมการแพทย์ก็มุ่งดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมด้วยบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งสนับสนุนให้การประชุมระดับโลกในครั้งนี้ของประเทศไทยดำเนินไปอย่างราบรื่นเป็นที่ประทับใจชาวโลกนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นเรื่องของการลงพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองรองข่าววันนี้โดยเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณซอยหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีผู้บริหารจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีร่วมให้ข้อมูลสถานการณ์พร้อมนั่งรถกระบะยกสูงลุยน้ำเข้าเยี่ยมแล้วให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้ทั้งนั้นสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นครับพี่น้องระดับน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องกันแล้วแต่ว่าในบางพื้นที่นั้นยังคงมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูขณะที่อำเภอบ้านสร้างก็ยังได้รับผลกระทบอย่างหนักและครับประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้และทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกว่าทางรัฐบาลได้เร่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดกันด้วยและพร้อมทั้งฟื้นฟูบ้านเรือนและทรัพย์สินที่เสียหายรวมไปถึงตรวจสอบผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ในศูนย์พักพิงและครัวเรือนที่อาจตกหล่นจากการช่วยเหลือครับและนอกจากนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้คำปรึกษาด้านสิทธิการประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหายจากบ้านรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายพร้อมแนะนำให้พี่น้องประชาชนไปติดตามข้อมูลจากสื่อภาครัฐที่เชื่อถือได้นะครับพี่น้องแล้วจากนั้นทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยังชีพให้กำลังใจผู้ประสบภัยและจิตอาสาที่ร่วมประกอบอาหารณครัวกลางโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ร่วมลงมือทอดไก่เพื่อเป็นอาหารเลี้ยงประชาชนกันด้วยแหละครับพ่อแม่พี่น้องครับศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนี้ ได้จัดตั้งครัวกลางผลิตอาหารปรุงสุกมากกว่า 10,000 ชุดต่อวันกระจายให้ผู้ประสบภัยพร้อมจัดตั้งพื้นที่ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำถึงการช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนอย่างรอบด้านพร้อมทั้งได้ฝากให้ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัยก็ติดต่อขอคำปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองและติดตามข่าวสารจากสื่อหลักๆของภาครัฐที่เชื่อถือได้เท่านั้นนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลากันอีกแล้วนะครับเอ้าลากันไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินนำเสนอเรื่องการยื่นคำร้องขอให้ศาลลบภาพที่เป็นสื่ออนาจารออกจากระบบนะครับต้องอธิบายอย่างนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยการคุกคามทางเพศเนี่ยถือเป็นปัญหาหลักของประเทศชาตินะครับไม่ว่าจะบุคคลอายุราวคราวเดียวไหนก็สามารถเกิดเหตุคุกคามทางเพศได้นะครับคุกคามทางเพศเนี่ยภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่แก่ตัวผู้เสียหายอย่างเดียวนะครับหมายถึงว่าครอบครัวก็ได้รับความผลกระทบไปด้วยทีนี้การคุกคามทางเพศเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยบางเคสเนี่ยมันจะมีการอัดคลิปใช่ไหมครับอัดคลิปเป็นสื่อพวกนี้เนี่ยเมื่อเอาไปลงในโลกออนไลน์แล้วเนี่ยความเสียหายจะยิ่งเกิดขึ้นทวีคูณนะครับเพราะว่ามันกระจายด้วยความเร็วใช่ไหมครับอธิบายอย่างนี้ก่อนสมัยก่อนเนี่ยคลิปพวกนี้เนี่ยจะลบได้แต่ละทีเนี่ยเราก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีใช่ไหมครับพอแจ้งความดำเนินคดีแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาถึงดำเนินการทางศาลแล้วถึงจะลบในภายหลังเช่นนี้แล้วเนี่ยความเสียหายมันไปวงกว้างไปแล้วทำให้ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทันล่าสุดนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/4 นะครับได้แก้ไขมีผลบังคับใช้เมื่อปี68นี่เองนะครับได้วางหลักเอาไว้ว่าเมื่อมีความคุกคามทางเพศและเป็นสื่อลามกอนาจารนะครับเราสามารถยื่นคำร้องขอให้ศาลเนี่ยดำเนินการลบคลิปออกไปได้เลยนะครับซึ่งผู้เสียหายหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถยื่นคำร้องด้วยตัวเองได้เลยซึ่งเป็นความสะดวกมากเพราะว่าเราสามารถที่จะระงับเหตุที่เกิดขึ้นได้ก่อนที่ภาพหรือคลิปต่างๆเนี่ยจะกระจายเป็นวงกว้างนะครับทีนี้ทำยังไงถึงจะยื่นคำร้องตรงนี้ได้หลายท่านเนี่ยกลัวว่าการไปศาลเนี่ยเป็นเรื่องยุ่งยากวุ่นวายใช่ไหมฮะทางศาลเองเนี่ยเขาก็อำนวยความสะดวกเขามีระบบที่เรียกว่า CIOS นั่นเองนะครับเป็นระบบของศาลยุติธรรมผู้เสียหายหรือเจ้าหน้าที่สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์นี้นะครับแล้วกรอกข้อมูลหรือลิงก์หรือเว็บที่ท่านโดนเอาคลิปไปลงในนั้นได้เลยทางศาลกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการไต่ก็จะเป็นออนไลน์หมดท่านก็จะได้ไม่ต้องมาศาลบางคนก็ไม่อยากมาศาลเพราะอับอายอันนี้เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับเขาเรียกมาตรการนี้ว่า take it down นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขอเน้นย้ำนิดนึงกระบวนการที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเป็นขั้นตอนในการลดความเสียหายนะครับแต่ยังไม่ใช่ขั้นตอนที่ทำให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยได้รับโทษท่านเองต้องไปดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีหรือฟ้องร้องต่างหากจากกระบวนการที่ผมกล่าวมาด้วยนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็ทำได้แค่ลบภาพหรือสื่อออกแต่ผู้กระทำความผิดก็ยังไม่ได้รับโทษนะครับอันนี้เน้นย้ำให้นิดนึงว่าต้องไปดำเนินการต่ออีกทีนึงครับหากทุกท่านมีความสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดสายด่วน1157สวัสดีครับ